0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับและก็สวัสดีนักเรียนในห้องเรียนนี้ทุกคนครับเอาละครับวันนี้วิชาภาษาไทยของเราเปิดเทอมมาวันนี้ชั่วโมงแรกใช่ไหมครับเป็นยังไงกันบ้างปิดเทอมไปทำอะไรกันบ้างครับนักเรียนไปเที่ยวไหนใครไปเที่ยวต่างจังหวัดยกมือใครอยู่ที่บ้านบ้างอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างครับสบายดีทุกคนใช่ไหมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาคเรียนที่1ของปีการศึกษานี้นะครับเอาละวันนี้สำหรับรายวิชาภาษาไทยนะครับคุณครูมีเรื่องราวที่จะมาสอนนักเรียนแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะมาชี้แจงในชั่วโมงแรกของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงให้ครูหน่อยพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วก่อนอื่นเลยคุณครูจะขอแนะนำรายวิชานะครับสำหรับภาคเรียนที่1ที่เราจะเรียนกันนะครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมด75ชั่วโมงนั่นเองโดยประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้8หน่วยการเรียนรู้นะครับหน่วยแรกคือพัฒนาการเขียนต่อด้วยสืบสานวรรณคดีไทยเข้าใจหลักภาษาคุณค่าวรรณกรรมคำสอนสุนทรการสื่อสารสำราญรสวรรณคดีวิธีการเขียนตามจินตนาการและหน่วยสุดท้ายคือฝึกอ่านประเทืองปัญญาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะพบกันตลอดภาคเรียนนั่นเองนะครับเอาละต่อมาพูดถึงเรื่องหนังสือที่เราจะใช้อ่านประกอบกันนะครับโดยหนังสือที่นักเรียนจะต้องใช้ตลอดภาคเรียนเล่มแรกคืออะไรครับนักเรียนอ่านพร้อมกัน
1: ภาษาบาลี
0: เก่งมากตอนนี้นักเรียนปลายทางจัดเตรียมไว้แล้วหรือยังหนังสือเล่มที่เราจะใช้นะครับก็คือภาษาบาลีซึ่งเป็นหน้าปกสีชมพูใช่ไหมครับแล้วก็อีกหนึ่งเล่มที่เราจะใช้ประกอบก็คือเป็นวรรณคดีลำนำซึ่งหน้าปกก็จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมครับจะมีรูปเด็กอยู่หนึ่งคนอยู่ตรงท้องทะเลนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเลยนักเรียนในห้องเรียนโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยว่ามีกันหรือยังหนังสือแบบฝึกที่เราจะใช้กันทุกๆวันนะครับเล่มหน้าปกสีเขียวอันนี้เป็นชุดกิจกรรมของรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เด็กๆโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับอันนี้ขอให้จัดเตรียมกันให้เรียบร้อยนะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราจะใช้กันทุกๆวันนั่นเองต่อไปนะครับมาพูดถึงเรื่องของการเรียนภาษาไทยในทุกๆวันคุณครูจะมีกิจกรรมก่อนเรียนทุกเช้าเลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มีชื่อว่าคำไทยใช้ให้ถูกนั่นเองในทุกๆวันเด็กๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์ว่ามีคำที่เขียนถูกและคำที่เขียนผิดนั่นเองซึ่งอุปกรณ์ของเรานะครับคุณครูก็จะมีเป็นแผ่นป้ายแบบนี้ให้ก็จะมีสีแดงและสีเขียวตอนนี้ทุกคนได้รับกันแล้วใช่ไหมครับได้รับแล้วให้เตรียมขึ้นมาเลยกิจกรรมนี้วิธีการก็คือเมื่อคุณครูขึ้นบัตรคำแบบนี้ให้2คำนักเรียนอ่านแล้วก็พิจารณาคำว่าคำไหนเขียนถูกต้องสมมุติว่านักเรียนคิดว่าสีแดงถูกต้องเมื่อคุณครูให้สัญญาณเราต้องยกป้ายสีอะไรครับสีอะไรเอ่ยสีแดงเก่งมากถ้าเด็กๆคิดว่าสีเขียวถูกต้องเราก็จะต้องยกป้ายสีเขียวใช่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ให้เวลาพิจารณาแค่แป๊บเดียวเนาะเป็นการทบทวนคำศัพท์ก่อนเรียนนิดหน่อยว่าเรามีความรู้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็จะได้จดจำคำที่ถูกต้องไปใช้นะครับอันนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วตอนนี้ทุกคนหยิบแผ่นป้ายของตนเองขึ้นมาเรามาดูซิว่าคำแรกวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางอ่านพร้อมกันเลยครับ1 2 3คำว่า
1: บรรท
0: ัดแล้วใครคิดว่าบรร

0: ทัดเป็นสีแดงหรือสีเขียวเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณแล้วก็เราจะยกแผ่นป้ายขึ้นมาพร้อมกันนะครับ1 2 3สีสีเขียวเก่งมากทุกคนตอบสีเขียวกันหมดเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยคำตอบที่ถูกต้องคือสีเขียวนะครับลองสังเกตสิว่าแตกต่างกันอย่างไรใครจะตอบคุณครูได้บ้างแตกต่างกันยังไงครับบรรทัดอันแรกบอะนอบันซึ่งไม่ถูกต้องอันที่สองคือเป็นรอหันใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางจดจำคำศัพท์แล้วก็ช่วยบันทึกลงในสมุดรายวิชาภาษาไทยเพื่อที่เราจะได้นำไปอ่านและเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับเรามาดูความหมายกันคำว่าบรรทัดเนี่ยเป็นคำนามซึ่งหมายถึงข้อความที่เขียนหรือพิมพ์ต่อเนื่องกันเป็นแถวเป็นแนวในแต่ละแนวยกตัวอย่างเช่นเขียนเรียงความ20บรรทัดเนี่ยเห็นไหมครับบรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3บรรทัดที่4แบบนี้เราจะเรียกว่าบรรทัดนั่นเองอันนี้ก็เป็นคำง่ายๆนะครับให้เราได้ฝึกเอาไปเขียนให้ถูกต้องนั่นเองกิจกรรมนี้ผ่านไปทีนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการคัดลายมือกันนะครับเมื่อตอนปิดเทอมเด็กๆไปทำอะไรมาบ้าง คุณครูอยากจะรู้ว่าในใครไปทำกิจกรรมอะไรกับคุณพ่อคุณแม่มาบ้างครับเล่นมีใครอ่านหนังสือบ้างไหมเอ่ยในใครอ่านหนังสืออ่านเรื่องอะไรการดาอ่านเรื่องอะไรลูก
1: อ
0: ่
1: านหน
0: ัง
1: สือเรื่องทบทวน
0: อ๋ออ่านทบทวนความรู้วิชาอะไรครับโอ้โหสุดยอดอ่านภาษาไทยด้วยซึ่งวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันว่าเราจะสามารถแกะลายมือมนุษย์ต่างดาวได้หรือเปล่าลองดูซิว่ากลุ่มไหนจะแข่งขันกันดูซิว่าลายมือมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาเขียนมาเราจะสามารถแกะได้ไหมแล้วเราจะมาสรุปกันว่ากิจกรรมนี้ให้อะไรแก่เราบ้างคุณครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนยกมือ1คน1คนเชิญเลยครับมาหยิบแผ่นป้ายนี้ไปคนละ1แผ่นป้ายเชิญเลยครับหยิบเลยอันไหนก็ได้ลูกเอาคนละ1แผ่นป้ายแล้วก็ไปที่โต๊ะตัวเองแล้วให้เพื่อนๆดูว่าด้านหลังแผ่นป้ายเนี่ยจะมีลายมือมนุษย์ต่างดาวลองแกะลายมือมนุษย์ต่างดาวดูสิว่าเขาเขียนอะไรในนั้นเมื่อได้แล้วนะครับจะมีกระดาษสีขาวอยู่ในตะกร้ามีปากกาให้ด้วยนะครับเขียนลงในกระดาษสีขาวนี้ได้เลยกลุ่มไหนสามารถอ่านเป็นประโยคได้เขียนเป็นประโยคหรือกลุ่มไหนอ่านไม่ออกเลยลองแกะเป็นคำให้คุณครูดูก็ได้ว่าเราเจอคำอะไรบ้างที่เราคิดว่าเขาสื่อสารออกมาแล้วรู้เรื่องเขียนตัวใหญ่ๆลงในกระดาษสีขาวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยว่าเด็กๆห้องเรียนนี้สามารถแกะลายมือมนุษย์ต่างดาวได้จริงหรือเปล่าคุณครูให้เวลาแค่1นาทีทันหรือเปล่าตอนนี้นะครับให้เวลา1นาทีในการแกะลายมือมนุษย์ต่างดาวเขียนเลยเขียนเลยกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือเลยนะครับบอกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันเขียนเลยครับถ้าสมมติว่ามันเป็นคำไม่ได้เด็กๆสามารถทำเป็นตัวอักษรหรือเป็นสระพยัญชนะอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราอ่านออกหรือกลุ่มไหนสามารถเขียนเป็นประโยคทั้งหมดเลยก็ได้ลองดูซิว่ากลุ่มไหนจะเสร็จแล้วเหลือเวลาอีก30วินาทีได้ไหมครับกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือเลยเสร็จแล้วกลุ่มที่3เสร็จแล้วสามารถให้เพื่อนๆดูได้ไหมครับหนูถือเลยลูกแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนปลายทางได้ดูด้วยถือดีๆถือดีๆนักเรียนถือแบบนี้โชว์หน่อยให้เพื่อนๆได้ดูว่าเราสามารถแกะลายมือมนุษย์ต่างดาวได้กลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือเลยแล้วก็โชว์ขึ้นมาเรียบร้อยหมดทุกกลุ่มหรือยังกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรครับกลุ่มที่2ยังครับให้เพื่อนๆ เขียนก่อนกลุ่มนั้นเสร็จยังกลุ่ม5เสร็จแล้วใช่ไหมครับได้คำว่าลมกลุ่มที่3ได้คำว่าเล่นใส่คิด

0: กลุ่ม4ได้ไหมครับชูให้คุณครูดูหน่อยได้คำว่าอะไรลูกถือขึ้นมาเลยได้คำว่าเล่นเหมือนกันกลุ่มที่1ได้คำว่าโอ้โหได้เยอะเลยเร่อะไรเนี่ยอ๋อหนูพยายามที่จะแกะออกมาเป็นสระกับพยัญชนะเห็นไหมนี่คือการแกะลายมือมนุษย์ต่างดาวเป็นคำไม่ผิดนะอันนี้คือเราเป็นกิจกรรมสนุกสนุกเฉยๆไม่เป็นคำเลยแต่ว่ารู้ว่าบางตัวคือสระอะไรบางตัวคือพยัญชนะตัวไหนมีวรรณยุกต์อย่างไรแต่ไม่สามารถอ่านได้ใช่ไหมอ่ะทีนี้กิจกรรมนี้นักเรียนได้อะไรจากกิจกรรมนี้ใครจะสรุปกิจกรรมให้คุณครูนักเรียนได้อะไรจากกิจกรรมนี้ลูกได้ไหมครับกลุ่มที่4กิจกรรมนี้ให้อะไรแก่เราตอบได้ไหมตอบได้ไหมถือไมค์เลยสรุปให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่ากิจกรรมนี้ให้อะไรแก่เราบ้าง
1: ถ้าเราเขียนลายมือเราไม่สวยเราส่งจดหมายให้คนอื่นคนอื่นก็ไม่สามารถอ่านออกได้ค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเห็นไหมล่ะว่าการเขียนลายมือไม่สวยเหมือนกับลายมือมนุษย์ต่างดาวที่เด็กๆได้รับไปใช่ไหมครับอ่านออกไหมไม่ออกเลยพยายามแกะลายมือยังไงก็เป็นไงอ่านไม่ออกยกตัวอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยเก่งมากเลยที่พยายามร่วมกิจกรรมโอ้โหอ่านไม่ออกอ่านไม่ได้แต่ว่าเป็นไงพยายามดูว่าอันนี้คือสระไอนะอันนี้คือรอเรืออันนี้คือพอสำเภามีไม้เอกอยู่ตรงไหนแต่เป็นไงการสื่อสารเกิดขึ้นไหมไม่เกิดเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่คำถามแรกที่คุณครูถามว่านักเรียนคิดว่าการคัดลายมือมีความสำคัญหรือยังทีนี้มีไหมลูกมีแน่นอนนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเราเห็นแล้วว่าการคัดลายมือมีความสำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฝึกการคัดลายมือที่ถูกวิธีกันซึ่งแน่นอนว่าก่อนอื่นเลยมาดูซิว่าเนี่ยลายมือที่สวยเป็นยังไงอันนี้คือคนคัดเป็นไงลูกสวยไหมสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมครับต่อมามาดูคนที่เขียนลายมือไม่สวยเป็นไงอันนี้มาจากข่าวเลยนะมีนักเรียนทำการบ้านส่งคุณครูแล้วก็เขียนมาอย่างเงี้ยอ่านออกไหมอย่างเงี้ยไม่ออกเลยเป็นไงในข่าวบอกว่าครูสาวหมดไฟเจอนักเรียนส่งงานแบบมักง่ายอันนี้เอามาจากข่าวเนาะเนี่ยอ่านไม่ออกการสื่อสารก็ไม่เกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นเมื่อจะมาเรียนคัดลายมือต้องมาดูก่อนว่าแน่นอนนักเรียนจะต้องรู้จักหลักของการคัดลายมือการเขียนหัวพยัญชนะตัวอักษรตัวเลขและก็วรรณยุกต์ต่างๆรวมทั้งเราจะต้องฝึกคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนก็จะเห็นความสำคัญว่าการคัดลายมือเป็นอย่างไรมีความสำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อชีวิตของเรายังไงบ้างนะครับต่อไปมาเพิ่มเติมความรู้เรื่องของการคัดลายมือกันวันนี้ขอถามนิดนึงเคยเรียนกันมาแล้วแน่นอนทราบไหมครับว่าคัดลายมือมีกี่ประเภทกี่ประเภทโอ้โหเก่งจังเลยมีทั้งหมด3ประเภทอันแรกคืออะไรประเภทแรกคืออะไรครับคือการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคำว่าเต็มบรรทัดแปลว่าอะไรนักเรียนปลายทางตอบคุณครูได้นะครับเต็มบรรทัดแปลว่าเมื่อเรามีเส้นบรรทัดให้ทั้งหมดแบ่งเป็นกี่ส่วน1 2 3 4 4ส่วนนี้เราจะเขียนทั้งหมด4ส่วนเลยก็คือเต็มบรรทัดเลยนะต่อมาประเภทที่2คัดลายมือบรรจงครึ่งบรรทัดนั่นแปลว่าเราจะย่อส่วนเหลือกี่ส่วน2ส่วนนะครับก็คือย่อลงมาเหลือแค่2เส้นบรรทัดเล็กๆนั่นเองเราจะแบ่งเส้นบรรทัดออกเป็นทั้งหมด4เส้นนะถ้าเต็มบรรทัดก็ใช้ทั้งหมดเลย4ส่วนถ้าเป็นครึ่งบรรทัดก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็ประเภทที่3อันนี้เรียกว่าตัววัดแกมบรรจงเคยเห็นไหมครับแบบนี้ในใครเคยเขียนตัววัดแกมบรรจงบ้างลีลาการเขียนก็จะเป็นยังไงเป็นไงลูกสังเกตดูสิตัววัดแกมบรรจงมีหางใช่ไหมเราจะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายมือของผู้ใหญ่ซึ่งอันนี้ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะตัววัดแกมบรรจงจะเป็นลีลาของแต่ละคนเป็นสไตล์การเขียนแล้วก็จะลากหางลากอะไรออกไปที่มันแล้วแต่บางคนถนัดยาวมากเขาก็จะมีลีลาเป็นคล้ายๆกับตัวอักษรแบบศิ

0: ละปะนิดนึงนะครับอันนี้เรียกว่าตัวหวัดแกมบรรจงนะแต่สิ่งที่เราจะเรียนวันนี้คือประเภทที่เท่าไหร่ประเภทที่1เก่งมากเราจะมาคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดกันนะครับอ่ะมาดูหลักการคัดลายมือนิดนึงอ่านไปพร้อมกันหรือจะให้คุณครูอ่านนำอ่านพร้อมกันได้ไหมได้อ่ะเดี๋ยวอ่านพร้อมกันไปทีละวรรคนะครับนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยอ่ะพร้อมกัน1 2 3
1: เขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างอ่ะพอก่อนอันแรกคือตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างนั่งตัวตรงหรือยังไหนใครยังไม่นั่งตัวตรงปรับเก้าอี้เลยตอนนี้ขั้นตอนแรกปฏิบัติไปพร้อมกันนะครับตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างนั่งตัวตรงต่อมาจับดินสอปากกาถูกท่าทางสมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแลจับดินสออยู่ในมือหรือยังดินสอตรงตอนนี้ใครยังไม่มีดินสอจับอย่างไรจับดินสอลองจับให้คุณครูดูก่อนครูจะยังไม่บอกว่าใครจับถูกจับผิดทุกคนหยิบดินสอมาในมือนักเรียนปลายทางเตรียมดินสอเลยนะครับต่อมาสมุดวางพลางเพ่งแล้วเล็งแลสมุดหรือกระดาษที่เราจะใช้คัดลายมือนั่นเองวางตรงหน้าของเราแล้วก็กะระยะให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าห่างเกินไปหรือชิดกับตัวเกินไปมันจะทำให้การคัดไม่สวยได้นะครับบทต่อมาพร้อมกันค่อยเขียนไปให้งามตามส่วนสัตว์ช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่สระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปรตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ยมาดูกันว่าขั้นตอนแรกก็คือการนั่งตัวตรงทุกคนนั่งตัวตรงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่2คือจับดินสอหรือปากกาให้ถูกต้องวิธีการจับที่ถูกต้องเหมือนกับรูปภาพเลยเราจะใช้นิ้วของเรา2นิ้วนี้ก่อนนะครับทุกคนชูมือขึ้นมานิ้วโป้งกับนิ้วชี้คีบมาที่ดินสอของเราคีบหรือยังคีบแล้วใช่ไหมครับเมื่อคีบเสร็จแล้วต่อมานิ้วที่เหลือ3นิ้วทำไงครับนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเนี่ยเราจะใช้ประคองทั้งหมดเลยทั้งดินสอแล้วก็ประคองนิ้วที่เหลือของเราแล้วก็ที่สำคัญเลยนะปลายดินสอหรือปากกาจะต้องชี้ไปทางไหนลูกด้านหลังใช่ไหมด้านหลังประมาณ45องศาในใครชี้ไปด้านหน้าแบบนี้มีไหมใครจับดินสอผิดชี้ด้านหน้าเขียนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าชี้ไปตรงขึ้นอย่างเงี้ยเขียนได้ไหมลองเขียนดูซิถนัดไหมถ้าทำอย่างเงี้ยไม่ถนัดมันต้องประคองนอนไปกับร่องนิ้วมือของเราระหว่างตรงนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นั่นเองเหมือนกับตัวอย่างเลยแล้วก็ระยะระหว่างปลายดินสอกับนิ้วชี้นิ้วโป้งของเราประมาณ 1-1.5 เซนไม่เกิน2เซนจะพอดีนะครับถ้าเราห่างเกินก็ทำให้จับไม่มั่นคงหรือเราชิดเกินมันก็จะเขียนไม่ถนัดนะอันนี้ลองดูว่าแต่ละคนเนี่ยจับถูกหรือเปล่าเท่าที่ดูน่าจะถูกกันถูกต้องแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางจับดินสอถูกต้องแล้วใช่ไหมครับรบกวนให้คุณครูช่วยดูแลนักเรียนของเราด้วยนะครับต่อไปข้อที่3วางสมุดให้ตรงเล่มสีเขียวของเราเปิดไปที่หน้า5แล้วก็เล็งให้ดีว่าเราถนัดระยะแค่ไหนเปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเจอหรือยังหน้าที่5เป็นใบงานที่1ของเราเล็งให้ตรงห่างกันเกินห่างกับตัวของเราเกินไปก็เขียนไม่ถนัดหรือชิดมากก็เขียนไม่ได้อันนี้ต้องดูให้ดีนะครับขั้นต่อมาก็คือช่องไฟอันนี้เป็นของเรื่องของการเขียนแล้วช่องไฟเด็กๆรู้จักคำว่าช่องไฟไหมลูกช่องไฟคืออะไรช่องไฟคืออะไรครับตอบดังๆช่องไฟก็คือเก่งมากก็คือการเว้นระยะห่างของตัวอักษรยกตัวอย่างเช่น
0: คำว่าอำเภอหัวหินเห็นไหมสระพยัญชนะใช่ตัวอักษรเนี่ยเขาจะมีความแบบเท่ากันพอดีอันนี้คือตัวพิมพ์มันก็จะเท่ากันเป๊ะแต่ทีนี้ความยากของเราคือเราต้องเขียนใช่ไหมครับดังนั้นแหละเราต้องวัดให้ดีห่างเกินก็ทำให้เป็นไงตัวอักษรสวยไหมไม่สวยชิดเกินก็เบียดกันไปใช่ไหมลูกดังนั้นต้องกะให้ดีเนี่ยอันนี้คือช่องไฟแล้วมันจะช่วยฝึกสมาธิให้เราได้ด้วยต่อมาดูที่เรื่องของการวางตำแหน่งสระแล้วก็วรรณยุกต์ที่ถูกต้องด้วยถ้าเป็นวรรณยุกต์สระหรือวรรณยุกต์ข้างบนเนี่ยห้ามวางเลยขอบของตัวพยัญชนะนะสระอิเลยตัวหอหีบออกไปได้ไหมไม่ได้ต้องอยู่พอดีกันนะครับตัวอักษรของเรากว้างแค่ไหนสระก็ต้องกว้างพอประมาณห้ามเลยออกไปหรือห้ามเล็กกว่าแบบห้ามเล็กมากๆอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเนาะส่วนสระข้างล่างก็วางให้ตรงกับพยัญชนะที่เราตามรูปแบบของเขาเลยที่บอกว่าสระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปรก็คือย้ายสลับที่ตำแหน่งไม่ได้ทำให้คำนั้นเขียนผิดได้การสื่อสารก็จะผิดเหมือนกันนะครับต่อมาการเขียนสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มะลายและสระโอรวมทั้งเขียนตัวเลขไทยด้วยสังเกตไหมนักเรียนเห็นอะไรสูงกว่าตัวพยัญชนะใช่ไหมครับเราจะเขียนเท่ากันได้ไหมไม่ได้ถ้าเขียนเท่ากันคือผิดทันทีไม่เอาแบบนั้นส่วนตัวเลขนะครับถ้าเป็นคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเนี่ยเราจะใช้แค่3ส่วนเท่านั้นเห็นไหม1 2 3ส่วนที่4เหลือไว้เป็นหางของตัวเลขนะเช่นตัวเลข2ตัวเลข4เนี่ยเราจะใช้หางเลยขึ้นไปนิดนึงนะครับส่วนตัวไหนที่ไม่มีหางเราก็จะใช้แค่กี่ส่วนครับ3ส่วนเท่านั้นอันนี้พอจะเข้าใจหรือยังเรื่องของหลักการคัดเข้าใจไหมครับเข้าใจอ่ะต่อไปดูต่อเลยว่าแล้วทำไมเราต้องคัดลายมือจุดประสงค์ของการคัดลายมือข้อแรกบอกว่าให้เราเป็นไงครับฝึกอะไรเป็นการฝึกสมาธินักเรียนเชื่อไหม
2: เชื
0: ่อทำไมถึงเชื่อว่าช่วยฝึกสมาธิเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการคัดลายมือเราก็จะจดจ่ออยู่กับตัวอักษรใช่ไหมเราก็ต้องพยายามเพ่งเล็งกับตัวอักษรนั่นแหละการทำแบบนั้นทำให้เรามีสมาธิต่อมาช่วยให้เขียนตัวอักษรไทยได้ถูกต้องตามหลักวิธีการต่างๆด้วยนะตัวอักษรไทยเขาจะมีวิธีการเขียนแบบหัวม้วนเข้าหัวม้วนออกลีลาวาดขึ้นลงยังไงอันเนี้ยเราก็จะรู้วิธีการต่อมาช่วยให้รู้จักการจัดระเบียบการเว้นวรรคเว้นช่องไฟได้อย่างประณีตสวยงามแล้วก็ทำให้อ่านง่ายดูสบายตาด้วยนะถ้าฝึกคัดสวยๆคุณครูก็จะอ่านง่ายตรวจการบ้านก็จะมีกำลังใจในการตรวจเข้าใจไหมครับอ่ะต่อไปข้อที่4คือเป็นไงเพื่อให้รู้จักสังเกตแบบอย่างที่ดีแบบตัวอักษรที่ถูกต้องสวยงามแล้วก็นำไปพัฒนาการเขียนต่อไปได้ด้วยและข้อสุดท้ายอันนี้ครูย้ำนิดนึงก็คือเพื่อเป็นไงครับสร้างความภาคภูมิใจศรัทธาแล้วก็รักในการเขียนภาษาไทยนั่นเองเนาะซึ่งถือว่าเป็นมรดกประจำชาติของเรากว่าจะมาพัฒนามาเป็นแบบอักษรไทยที่เราได้เรียนกันทุกวันนี้ที่เราใช้ที่เรามีภาษาไทยใช้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช700กว่าปีน้องพัฒนามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากนิดนึงว่าถ้านักเรียนฝึกเขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธีการเขียนเราก็จะภูมิใจในความเป็นไทยของเราได้นะครับอ่ะต่อไปเรามารู้จักแบบของกระทรวงศึกษาธิการกันการคัดลายมือแบบกระทรวงศึกษาธิการลักษณะสำคัญลักษณะเด่นเราจะเรียกว่าเป็นแบบหัวกลมตัวมนเข้าใจไหมครับหัวกลมก็คือยังไงหัวกลมยกตัวอย่างเช่นดอเด็กหัวจะต้องเป็นไงครับ
2: กลม
0: ตัวมนแปลว่าอะไรตัวมนข้างบนก็จะโค้งใช่ไหมเนี่ยภาษาคำว่ามนก็คือแปลว่าโค้งๆนั่นเองข้างบนโค้งข้างล่างก็ต้องโค้งในบางตัวก็จะต้องตัดตรงเป็นเหลี่ยมก็ได้นะเดี๋ยวจะสอนแต่ละตัวว่ามีลักษณะอย่างไรถ้าเราเขียนหัวเหลี่ยมได้หรือเปล่า ได้ไหมครับไม่ได้ก็แสดงว่าเขียนผิดแบบนะเขียนเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยไม่ได้เนาะอ่ะต่อมามารู้จักตัวอักษรกันดีกว่าสำหรับเกมจัดกลุ่มตัวอักษรนะครับวันนี้คุณครูมีประเภทของตัวอักษรที่จะมาอธิบายให้กับเด็กๆฟังนะครับวันนี้ครูติดไว้บนกระดานมีทั้งหมด5ประเภทและแน่นอนว่าเดี๋ยวมีมาเพิ่มอีก1ประเภทซึ่งเดี๋ยวครูจะอธิบายเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับเกมจัดกลุ่มตัวอักษรนักเรียนลองดูซิว่ามีอักษรประเภทไหนบ้างอันแรกคืออะไรครับอันแรกคือประเภทหัวเข้าอันที่สองหัวออกประเภทมีเชิงประเภทไม่มีหัวและประเภทหัวหยักนะครับอันนี้ที่ติดไว้ทั้งหมด5ประเภทและแน่นอนวันนี้คุณครูมีมาเพิ่มอีก1ประเภทซึ่งเรียกว่าตัวอักษรประเภทหัว2ชั้นนั่นเองนะครับในหัว2ชั้นนี้นักเรียนทราบไหมว่าตัวอักษรหัว2ชั้นคือตัวไหนทราบไหมเอ่ยถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรนะครับหัว2ชั้นคือตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นยังไงหัว2ชั้นนักเรียนลองนึกภาพชอช้างรู้จักชอช้างไหมชอช้างและขอไข่ตอนนี้นักเรียนลองดูซิว่าในตะกร้าของตนเองมีชอช้างและขอไข่หรือเปล่าไหนกลุ่มไหนมีชอช้างกับขอไข่กลุ่ม1ชูให้เพื่อนๆดูหน่อยอันนั้นเรียกว่าหัว2ชั้นนะครับลักษณะของหัว2ชั้นนี้เป็นยังไงลูกเหมือนมีการม้วนหัว2รอบเราจะเรียกว่าหัว2ชั้นซึ่งในภาษาไทยก็มีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นอันนี้เข้าใจนะแต่ตัวอื่นๆเดี๋ยวคุณครูอธิบายให้ฟังแล้วนักเรียนลองมาจัดกลุ่มตัวอักษรกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพูดก่อนว่าที่ติดไว้บนกระดานนี้นักเรียนคิดว่าคุณครูติดถูกต้องแล้วหรือยังไม่ถูกต้องแน่นอนว่าหน้าที่ของพวกเราคือต้องช่วยกันสลับให้ถูกต้องนะครับตัวอักษรมาดูที่อันแรกก่อนประเภทหัวเข้าในใครรู้บ้างว่าประเภทหัวเข้าคืออะไรคือตัวอักษรที่มีหัวอยู่ภายในตัวคำว่าภายในตัวคืออยู่ภายในตัวพยัญชนะยกตัวอย่างเช่นตอเต่านะครับอันนี้คือตัวอักษรหัวเข้าอันนี้ติดถูกแล้วนะแต่ถ้าเป็นตัวอักษรหัวออกคืออะไรครับตัวอักษรหัวออกคือตัวอักษรที่อยู่นอกตัวพยัญชนะยกตัวอย่างเช่นตัวรอเรือเห็นไหมครับหัวเนี่ยหัวของรอเรือจะอยู่ข้างนอกตัวพยัญชนะตัวสอฤาษีหัวก็อยู่นอกตัวพยัญชนะตัวช้อฉิ่งหัวก็อยู่นอกตัวพยัญชนะอันนี้คือลักษณะของหัวเข้าและหัวออกทีนี้พอจะเข้าใจหรือยังช่วยคุณครูจัดใหม่ได้ไหมครับไหนใครคิดว่าตัวเองเข้าใจแล้วยกมืออ้าวเก่งมากอ่ะลองดูซิว่าเราจะจัดใหม่ได้ยังไงบ้างอันไหนหัวเข้าอันไหนหัวออกอ่ะงองูถูกหรือยังงองูถูกหรือยังครับถูกแล้วอันนี้ถูกหรือยังถูกหรือยังเอ่ยถูกแล้วช้อชิงถูกหรือยังช้อชิงยังไม่ถูกต้องเอาย้ายมาสอฤาษีถูกหรือยัง
2: ย
0: ังย้ายมาต่อเต่าถูกหรือยังครับ
2: ถ
0: ู
2: กแล
0: ้วย้ายขึ้นมาสอเสือสอเสือถูกหรือยังถูกแล้วหอหีบหัวเข้าหรือหัวออกไม่ถูกเอาย้ายมาลอจุฬาเข้าหรือออกรอจุฬาคือออกมอม้าคือออกเก่งมากนะครับอ่ะจอจานจอจานเข้าหรือออกอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในอยู่นอกแสดงว่าเป็นหัวออกทอถุงเข้าหรือออกทอถุงหัวเข้าเก่งมากดอเด็กก็ต้องเป็นหัวเข้าอ่ะทีนี้มาฝั่งนี้บ้างแถวบนนะครับวาแหวนคือหัวอะไรครับอยู่ข้างในตัวคือหัวเข้าคอคนอยู่ในหรืออยู่นอกคอคนในหรือนอกมันอยู่ในหรืออยู่นอกอยู่ต่างกันกับดอเด็กไหมครับต่างกันก็อยู่นอกถูกแล้วหัวออกพอพึ่งก็เหมือนคอคนใช่ไหมแล้วก็รออะไรครับรอเรืออ๋อไม่ใช่พอพึ่งครูพูดผิดพอพึ่งต้องเป็นหัว เข้านะอ่ะทีนี้มาดูในของนักเรียนเองแล้วก็ในตะกร้าของนักเรียนนะครับตอนนี้ทุกคนได้บัตรคำแล้วนะอ่ะทีนี้มาดูประเภทมีเชิงประเภทมีเชิงนี้ครูเพิ่มเติมขึ้นมาให้คำว่าเชิงคือตัวอักษรตัวส่วนประกอบที่อยู่ข้างล่างเช่นถอฐานเนี่ยเขาเรียกว่ามีเชิงนะครับอีกตัวนึงคือประเภทไม่มีหัวมีกอไก่ใช่มั้ยไม่มีหัวและอีกอันนึงคือประเภทหัวหยักก็คือจะมีลักษณะหยักอยู่ข้างบนหรือหัวแตกนั่นเองเช่นซอโซ่และก็ขอขวดอ่ะตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าตัวไหนคือหัวเข้าหัวออกประเภทมีเชิงหรือประเภทไม่มีหัวหรือประเภทหัวหยักทุกคนมีกระดาษบัตรคำอยู่ในมืออ่ะคุณครูขอให้ตัวแทนกลุ่มลองช่วยกันวิเคราะห์สิว่าอันไหนของเราควรจะมาจัดกลุ่มอยู่ตรงไหนนะครับส่วนหัว2ชั้นเราไม่ยุ่งเกี่ยวเนาะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆอธิบายไปแล้วว่ามีแค่ชอช้างแล้วก็ขอไข่เท่านั้นนะครับคนไหนรู้แล้วออกมาเลยคนไหนรู้แล้วออกมาเลยออกมาติดได้เลยครับออกมาเลยลูกการดาออกมาเลยครับเชิญเลยเชิญเลยลองดูซิว่านักเรียนจะติดถูกหรือเปล่าให้ติดแถวที่3ถ้าเป็นประเภทข้างบนให้ติดแถวที่3คนไหนติดแล้วไปเลยเชิญตรงไหนครับเอาไว้ตรงนี้มาเลยมาเลยคนไหนติดเสร็จแล้วกลับไปนั่งประจำที่ได้เลยนะครับถึงไหมมีที่บ้างไหมครับโอเคตอนนี้ติดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนลองสังเกตสิว่าเพื่อนเราติดถูกครบทุกตัวอักษรหรือเปล่าคุณครูมองเห็นแล้วว่ามี2ตัวที่ติดผิดรู้ไหมคือตัวไหนไหนใครบอกได้บ้างตัวไหนครับที่เพื่อนติดผิดหอนกฮูกจะต้องย้ายไปฝั่งไหนฝั่งหัวเข้าแล้วก็อีก1ตัวคือตัวไหนเอ่ยตรงไหนครับทอผู้เท้าย้ายมาฝั่งไหนหัวเข่านอกนั้นถูกหมดหรือยังอ้าวลองเช็คซิถูกหมดหรือยังถูกหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วนะวอแหวนอยู่ตรงไหนครับวอแหวนก็คือหัวเข่านั่นเองตอนนี้ปรบมือให้ตัวเองดังๆหน่อยครับสุดยอดมากๆต่อมาเราจะมาฝึกการเขียนกันประเภทแรกกอไก่เดี๋ยวเด็กๆเขียนกอไก่ลงในบรรทัดแรกของใบงานของเรานะครับเขียนไปพร้อมกันวิธีการเขียนกอไก่เขียนอย่างไรกอไก่เริ่มต้นจากข้างบนหรือข้างล่างตรงไหนครับเริ่มต้นจากข้างล่างใช่ไหมทุกคนหยิบดินสอขึ้นมาแล้วเขียนกอไก่ไปพร้อมกันบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกเริ่มจากลากเส้นแล้วขึ้นมาจนถึงส่วนที่3แล้วก็ทำปากกอไก่แล้วก็โค้งข้างบนให้มีลักษณะมนๆเสร็จแล้วนักเรียนก็ลากตรงลงมาอันนี้คือวิธีการเขียนกอไก่ได้ไหมครับเรียบร้อยนะต่อไปตัวต่อไปนักเรียนสามารถฝึกเขียนได้มากกว่า1ตัวก็ได้นะครับอันนี้ครูขอสาธิตแค่1ตัวเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอต่อไปเรามาฝึกเขียนคอควายก็คือประเภทหัวม้วนออกหัวคอควายลองเทียบดูซิว่าตรงเส้นบรรทัดเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนระหว่างส่วนที่1ส่วนที่2หรือส่วนที่3ส่วนที่3ดังนั้นเด็กๆทำหัวคอควายให้อยู่ส่วนที่3ของเส้นบรรทัดด้วยครับ นี่อันนี้คือคอ

อควายได้ไหมครับต่อไปตัวพยัญชนะตัวต่อไปก็คือตัวประเภทที่มีหัวเหมือนกันแต่เป็นหัวเข้าอันนี้คือดอเด็กนะครับตัวดอเด็กนะเด็กๆ ดูเลยดอเด็กก็คืออยู่ตรงส่วนที่3เหมือนกันข้างบนต้องโค้งๆวนๆและก็ตรงลงมาแบบนี้อันนี้คือดอเด็กได้ไหมครับทันไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางทันเพื่อนๆไหมครับลองฝึกดูนะเราไปที่ประเภทที่3แล้วต่อไปประเภทที่4ประเภทที่4ตัวที่เขาเรียกว่าตัวหัวหยักหรือหัวแตกตัวหัวหยักหรือว่าหัวแตกนะครับอ่ะลองฝึกดูลองฝึกดูนะครับเราจะเริ่มที่ตรงไหนครับตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยตัวขอของเรานักเรียนลองสังเกตดูว่าตัวขอของเราตัวขอขวดนะครับมันจะอยู่คาบเส้นนะมันจะอยู่คาบเส้นคาบเส้นที่เท่าไหร่เส้นที่4นะครับอ่ะลองดูหัวจะต้องอยู่คาบเส้นแล้วก็ม้วนขึ้นไปซึบลงมาแบบนี้อันนี้ครูเขียนในกระดานอาจจะไม่ตรงนิดนึงนักเรียนฝึกอาจจะเขียนมากกว่า1ตัวก็ได้นะครับอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปประเภทมีเชิงประเภทที่มีเชิงตัวถอฐานถอฐานหัวของถอฐานเส้นบรรทัดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงเส้นที่เท่าไหร่มองเห็นไหมครับอยู่เส้นที่3หรือว่ากึ่งกลางนั่นเองนะครับหัวทอฐานนักเรียนวางหัวให้ดีนะแล้วก็ลากมาแล้วก็เชิงของทอฐานจะต้องห้ามเลยห้ามเลยตัวทอฐานออกมาเชิงของถอฐานจะต้องห้ามเลยถอฐานนะครับเขียนได้ไหมครับใครเสร็จแล้วให้เพื่อนๆดูเลยว่าเราเขียนถูกต้องหรือเปล่าเชิงของถอฐานจะต้องห้ามเลยตัวถอฐานไปแล้วตัวประเภทสุดท้ายนะครับถอฐานผ่านไปแล้วทีนี้กิจกรรมต่อไปก็คือเด็กๆจะต้องฝึกการคัดลายมือด้วยตนเองแล้วนะครับตอนนี้พวกเรามีใบงานที่1แล้วใช่ไหมครับใบงานที่1หน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยเร็วหน้าที่5จดหน้าที่5คุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานที่1ให้นักเรียนแล้วก็เปิดไปหน้าที่5ชื่อใบงานว่าวิเลขาอารักษ์ก็คือการคัดลายมือนั่นเองแล้วก็ช่วยอธิบายขั้นตอนการทำใบงานให้กับเด็กๆของเราด้วยนะครับหลังจากนั้นให้คุณครูสังเกตพฤติกรรมการเขียนลายมือของนักเรียนแล้วก็ดูว่านักเรียนสามารถเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่าพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับช่วยตั้งใจฟังคุณครูนิดนึงว่าคุณครูอธิบายคำชี้แจงว่ายังไงแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยครับซึ่งใบงานของเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วให้ทุกคนทำใบงานได้เลยครับใบงานของเราก็คือจะเป็นการเขียนคัดลายมือจากพระบรมราโชวาทที่นักเรียนสนใจซึ่งก็จะอยู่ในใบความรู้ที่อยู่ท้ายๆนักเรียนสามารถเปิดไปดูได้เลยลองอ่านแล้วก็ลองเลือกมาว่าเราสนใจพระบรมราโชวาทองค์ไหนแล้วก็เลือกมาคัดลายมือลงในใบงานของเราได้เลยครับถ้าคนไหนมีข้อสงสัยไหมครับใครไม่เข้าใจใบงานยกมือถ้าไม่มีแล้วคุณครูให้เวลาทำใบงานได้เลยครับสำหรับเด็กๆปลายทางนะครับสามารถเลือกพระบรมราโชวาทที่คุณครูขึ้นให้บนหน้าจอทำไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับ
เมื่อสักครู่นี้เราใช้บรรทัดแรกใช่ไหมครับในการฝึกเขียนตัวอักษรต่อไปให้นักเรียนเริ่มใช้บรรทัดที่2ในการคัดพระบรมราโชวาทได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานักเรียนสามารถ

เลือกอันนี้ก็ได้เอาสั้นๆนะครับโดยบรรทัดแรกนะเราก็จะต้องขึ้นหัวข้อก่อนต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาเขียนได้เลยเป็นตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะครับแล้วก็บรรทัดที่2 3 4 5 6เมื่อมีตัวเครื่องหมายวรรคตอนแบบไหนหรือการย่อหน้าอย่างไรนักเรียนต้องเขียนตามแบบที่ขึ้นให้นะแล้วก็สุดท้าย2บรรทัดสุดท้ายก็ต้องเขียนด้วยนะครับลงมือทำได้เลยลองทำดูก่อนถ้าไม่เสร็จภายในเวลาในชั่วโมงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกคัดที่บ้านนะ

ตอนนี้เขียนได้กี่บรรทัดแล้วครับไหนใครได้2บรรทัดยกมือมีใครได้มากกว่า2บรรทัดไหมครับโอเคตอนนี้นะถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับนักเรียนสามารถไปเขียนที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวมาส่งคุณครูหรือตอนที่

0: งหรือตอนพักกลางวันอย่างเงี้ยนักเรียนสามารถไปเขียนมาแล้วก็ส่งการบ้านครูตอนเย็นก็ได้นะครับแล้วคุณครูจะตรวจให้แล้วก็วันนี้คุณครูมีเกร็ดนิดนึงมาฝากเด็กๆวันนี้นะวันนี้คุณครูอยากจะนำเสนอก็คือเรื่องของลายมือบอกนิสัยอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะตรงใครหลายๆคนหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้อันนี้เป็นเกร็ดสนุกๆที่ลองเปรียบเทียบกับตัวเองดูซิว่าลายมือของเราเป็นแบบไหนและมันสามารถบอกนิสัยเราได้จริงหรือเปล่าไหนคนไหนเขียนตัวอักษรอ้วนบ้างยกมืออ้วนก็คือตัวใหญ่ๆกว้างๆมีไหมครับมีไหมนักเรียนปลายทางดูด้วยนะครับถ้าคนไหนเขียนตัวอักษรอ้วนเขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างสนุกสนานและก็ชอบหาอะไรแปลกใหม่ทำอันนี้ตรงหรือเปล่าไม่รู้นะต่อมาคนไหนเขียนตัวอักษรโยเยไปข้างหน้าโยไปข้างหลังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้น่าจะไม่มีถ้าไม่มีครูขอข้ามนะคนไหนเขียนตัวเหลี่ยมมีไหมครับตัวเหลี่ยมคือแหลมแหลมข้างบนแหลมข้างล่างหรือเหลี่ยมอย่างเงี้ยมีหรือเปล่าคนไหนเขียนตัวอักษรใหญ่คือแบบใหญ่มากๆเลยเส้นบรรทัดออกไปไม่มีเก่งมากเลยเพราะว่าเราเรียนกันมาแล้วคนไหนเขียนตัวผอมๆรีบๆมีไหมครับลองสังเกตตัวอักษรตัวเองสิเอามีหนึ่งคนลองทายนิสัยดูสิว่าเป็นคนมีระเบียบในชีวิตจริงหรือเปล่าจริงไหมจริงเป็นคนขี้อายจริงไหมครับเพื่อนขี้อายไหมเพื่อนเราขี้อายไหมขี้อายเป็นคนขี้อายไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งด้วยอันนี้ดีมากเลยต้องประหยัดด้วยนะครับต่อมาตัวอักษรเล็กใครเขียนตัวเล็กบ้างตัวเล็กๆรีบๆอย่างเงี้ยอ่านไม่รู้เรื่องมีไหมไม่มีนะใครเขียนตัวอักษรแบบเล่นหางหรือตัวหวัดแกมบรรจงแบบมีลีลามีหางมีไหมครับไม่มีใครเขียนโยไปข้างหน้าโยไปข้างหน้าก็คือคนที่เขียนโยไปเอียงไปทางซ้ายมือของเราทางซ้ายนะเป็นคนใจร้อนมีความมุ่งมั่นรวมทั้งเป็นคนตัดสินใจเร็วส่วนคนที่เขียนโยไปข้างหลังมีไหมครับไม่ได้ตรงนะไม่ได้เขียนตัวตรงโยไปข้างหลังคือโยไปทางขวามือของเราเป็นคนรักสบายรักอิสระทำอะไรแบบยืดหยุ่นอันนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคนที่เขียนตัวอักษรมนซึ่งก็คือตัวที่เราเขียนอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะเป็นคนมองโลกในแง่ดีชอบแสวงหาความรื่นรมย์ในชีวิตเป็นคนใจดีใจอ่อนแล้วก็ชอบการรับใช้บริการรวมทั้งตามอกตามใจคนรอบข้างด้วยอันนี้จริงหรือเปล่าในใครคิดว่าสิ่งที่ครูเอามาบอกนิสัยเนี่ยตรงกับเราบ้างอาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะตรงไม่ตรงบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้พยายามให้นักเรียนได้ลองเปรียบเทียบกันการเขียนของตัวเองดูสุดท้ายแล้วสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับได้เรียนรู้เรื่องของการคัดลายมือใช่ไหมครับหลักการคัดลายมือวิธีการเขียนตัวอักษรได้เรียนรู้ประเภทของตัวอักษรนั่นเองแล้วจะเอาไปใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรขอตัวแทน1คนตอบได้ไหมเอาไปใช้ยังไงวีนาพรตอบได้ไหมลูกหนูจะเอาความรู้เรื่องการคัดลายมือไปใช้ยังไงเอาไปทำอะไรบ้างกันดาเอาไปทำอะไรลูกเขียนเอาไปเขียนหนังสือได้ไหมทำข้อสอบตอบคุณครูทำการบ้านให้คุณครูอ่านลายมือสวยๆได้ไหมใช้ไมค์เลยครับ
1: เราสามารถหางานได้เยอะค่ะ
0: หางานได้เยอะยังไงครับอธิบายต่อได้ไหม
1: เราอาจจะได้ไปแบบแต่งบทละครอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
0: อ๋อเอาลายมือไปเขียนบทละครจริงๆก็มีส่วนนะครับถูกต้องการคัดลายมือที่สวยเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของเสน่ห์ของตัวเราใช่ไหมครับคนที่ลายมือสวยเนี่ยลองสังเกตเพื่อนๆดูสิว่าเราอยากจะอ่านงานเพื่อนไหมเราอยากจะดูสมุดเพื่อนหรือเปล่าเราอยากจะดูแบบฝึกหัดเพื่อนไหมว่าทำไมเขาถึงเขียนสวยนะแล้วก็ที่สำคัญการเขียนลายมือสวยช่วยสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารได้อย่างดีเพราะว่าเราเขียนออกไปคนอ่านก็อ่านออกเนาะก็จะรู้ว่าเราต้องการสื่อสารอะไรแล้วก็ที่สำคัญเป็นการอนุรักษ์ด้วยอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของเราซึ่งเป็นมรดกทางภาษานะครับแล้วก็สุดท้ายวันนี้สรุปบทเรียนนิดนึงนะครับแผนผังความคิดวันนี้เราเรียนเรื่องของหลักการคัดลายมือใช่ไหมการนั่งตัวตรงจับดินสอให้ถูกวิธีทบทวนหน่อยนะเขียนตัวอักษรจากหัวไปหาง แล้วก็เว้นช่องไฟให้เหมาะสมนะครับสุดท้ายคือเขียนสระวรรณยุกต์ให้ถูกต้องวางให้ถูกตำแหน่งแล้วก็เรื่องของประเภทการคัดลายมือมีกี่ประเภทครับตอบดังๆ3ประเภทอันแรกคือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตัวครึ่งบรรทัดและก็ตัววัดแกมบรรจงสุดท้ายนะครับประโยชน์ของการคัดลายมือก็คือช่วยให้เรามีสมาธิช่วยให้เราลายมือสวยช่วยให้เราเข้าใจอักขระวิธีการเขียนอักษรไทยนั่นเองสำหรับวันนี้นะก็จบเรื่องของการคัดลายมือแล้ววันนี้เด็กๆได้สาระสำคัญไปทั้งหมด3ประเด็นทั้งหมดด้วยกันก็คือประโยชน์การคัดลายมือหลักการคัดลายมือแล้วก็รู้จักประเภทของการคัดลายมือที่สำคัญเราได้ฝึกคัดลายมือได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาภาษาไทยก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากให้กับโรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมาเจอกันในวันต่อไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยใบความรู้ที่2เรื่องมาตราตัวสะกดใบงานที่2เรื่องวิเคราะห์คำตามมาตราตัวสะกดชุดคำที่1แล้วก็ชุดคำที่2คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pltv.ac.th นะครับแล้วก็พบกันในวันต่อไปก็คือเรื่องของมาตราตัวสะกดนั่นเองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและ

0: ิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเสร็จได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ

แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: ีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีครับนักเรียนต้นทางสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้นักเรียนก็สวัสดีไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระของเรานะครับครูมีกติกาบางอย่างจะมาบอกนักเรียนนักเรียนครับในกลุ่มของนักเรียนเนี่ยจะมีกระดานคะแนนอยู่ใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าเอ่ย
1: ใช
0: ่ใช่ไหมเป็นกระดานกระดานนี้มีชื่อว่ากระดานสะสมคะแนนนะครับไหนแต่ละกลุ่มลองชูขึ้นมาซิว่ามีหรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5เอาวางไว้ได้ครับกระดานนี้มีความสำคัญอย่างไรเวลาที่นักเรียนนะครับตอบคำถามครูระดมความคิดช่วยกันตอบช่วยกันพูดนะครับหรือว่าทำกิจกรรมกลุ่มครูก็จะมีสติกเกอร์สะสมคะแนนนะครับสติกเกอร์สะสมคะแนนสะสมไปทำไมสะสมไปเพื่อที่จะแลกของรางวัลนะครับของรางวัลและคะแนนพิเศษด้วยอยากได้ไหมอ
1: ยาก
0: โอ้โหไม่ได้ยินเสียงเลยอยากได้ไหมอ
1: ยากได
0: ้โอ้โหได้ยินเสียงชัดเจนนะครับนักเรียนปลายทางแล้วครับอยากได้หรือเปล่าเอ่ยคุณครูปลายทางนะครับถ้าหากว่านักเรียนตอบคำถามถูกนะครับตอบคำถามช่วยกันคิดเยอะๆนะครับคุณครูสามารถให้คะแนนพิเศษให้สติกเกอร์สะสมคะแนนได้เหมือนกับนักเรียนต้นทางนะครับเอาละครับนักเรียนครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่1ของเรานะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยที่ฉันใช้เป็นประจำให้นักเรียนลองนึกนะครับในใจอะไรนะที่เราใช้เป็นประจำทุกคนมีไวท์บอร์ดแล้วใช่ไหมไวท์บอร์ดจะมีอยู่ทุกโต๊ะเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ของเกมนี้กันเกมนี้นะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือทักษะนะครับจะทำให้พวกเราเนี่ยมีทักษะการทำงานกลุ่มร่วมกันเกิดความสนุกสนานสนิทสนมมากยิ่งขึ้นเพราะว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแรกนะครับที่พวกเราได้มาเจอกันมีน้ำใจนักกีฬานะครับแล้วก็มีปฏิภาณไหวพริบมีการระดมความคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มนะครับทีนี้กติกาครับนักเรียนกติกาของเกมมีทั้งหมด3ข้อเท่านั้นข้อที่1

0: คือแบ่งกลุ่มหรือว่าแบ่งทีมนั่นเองนะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับลองแบ่งทีมแบ่งกลุ่มของตัวเองนะครับกลุ่มละ3-4คนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักเรียนต้นทางของเรามีกี่กลุ่มครับ
1: 5
0: กลุ่มใช่ไหมข้อที่2คำถามที่ครูจะถามหลังจากนี้เป็นต้นไปครูจะให้การนักเรียนเพียง30วินาทีเท่านั้นในการเขียนและทุกคนจะมีปากกาไว้บอร์ดไหมครับมีปากกาไหมมีใช่ไหมคนเขียนได้กี่คน1กลุ่มเขียนได้กี่คน1คนเท่านั้นแล้วคนอื่นทำอะไรคนอื่นทำอะไรครับช่วยกันคิดช่วยกันพูดใช่ไหมและครูจะให้เวลา30วินาทีและข้อสุดท้ายข้อที่3ก็คือหาทีมที่เป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมจริงหรือเปล่าพร้อมจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมปรบไปทางซ้ายเอาซ้ายซ้ายซ้ายแล้วย้ายไปทางขวาปรบไปข้างหน้าแล้วหัวเราะ5ทีหัวเราะ2ทีเฮ้ยมีเกินมานักเรียนมีเกินมาแสดงว่าตอนนี้สติยังไม่มีนะต้องทำตามที่ครูบอกนะโอเคพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วนะเรามาดูข้อแรกพร้อมนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเปล่าครูก็ตื่นเต้นเหมือนกันอ่ะไปสิ่งของในบ้านที่อย่าเพิ่งเขียนนะอย่าเพิ่งเขียนนะสิ่งของในบ้านที่ฉันใช้เป็นประจำให้เวลา30วินาทีเริ่มครับเอานักเรียนต้องช่วยกันคิดนะมากที่สุดต้องเขียนให้ได้มากที่สุดกลุ่มไหนเขียนได้มากที่สุดจะได้สติกเกอร์นะสิบวินาทีสุดท้ายแล้วนักเรียน5แล้วหมดเวลาทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเห็นไหมเวลาที่ครูเรียกให้ปรบมือเนี่ยจะต้องเรียกสติของพวกเรากลับมานะครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ครูก็ลืมบอกนักเรียนไปว่าต้องเขียนให้ได้มากที่สุดเป็นระยะเวลา30วินาทีไหนลองสำรวจซิว่าเมื่อสักครู่นี้เขียนได้กี่ข้ออ่านนับเลยกลุ่มไหนได้เยอะที่สุดกลุ่มที่1ได้อะไรเอ่ย
1: 4
0: กลุ่มที่2 2กลุ่มที่3
1: 2
0: กลุ่มที่4 5เลยเหรอกลุ่มที่5 1กลุ่มที่5ไหนลองยืนซิลองยืนแล้วก็เอาไว้บอร์ดขึ้นมาชูหน่อยว่าคืออะไรบ้างกลุ่มที่4ครับขออภัยกลุ่มที่4มีอะไรบ้างลูกอ่านให้ฟังหน่อยยืนเลยยืนเลยครับ
2: มีถ้วยจานแก้วเสื้อพัดลมค
0: ่
2: ะ
0: มีทั้งหมด5อย่างด้วยกันมีถ้วยจานใช่ไหมมีอะไรบ้างนักเรียนมีถ้วยจานมีแก้วมีเสื้อมีพัดลมปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยครับอย่างที่ครูสัญญาไว้นะนักเรียนว่ากลุ่มไหนเนี่ยตอบได้ใช่ไหมร่วมกันคิดช่วยกันทำเนี่ยครูก็จะมีสติกเกอร์ให้นั่นเองเนาะเก็บสะสมเอาไว้เลขของรางวัล นะครับเอาไปเลยกลุ่มที่4ครับยังมีอีก1ข้อนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ2ครั้ง2ครั้งเอง2ครั้งข้อที่2ลบก่อนครูให้เวลาลบกระดานให้เวลาลบไว้บอร์ดเร็วๆเอาละครับนักเรียนข้อที่2พร้อมไหมเอ่ยพร้อมหรือเปล่าเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้ว ขออภัยครับทีมที่ชนะเมื่อกี้คือทีมอะไรนะทีมที
1: ่
0: 4ทั้งหมดได้5คะแนนนะครับจริงๆแล้วนะครับอุปกรณ์การเรียนที่ฉันใช้เป็นประจำ30วินาทีเร็วครับนักเรียนเร็วครับทุกคนต้องช่วยกันคิดนะเร็วๆนักเรียนเร็ว10วินาทีสุดท้ายสามสองหนึ่งหมดเวลาทุกคนตั้งปากกาวางปากกานั่งลงทั้งหมดปรบมือ1ครั้งไม่ได้ยินเลยทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสำรวจซิว่ากลุ่มของตนเองเขียนได้กี่ข้อกลุ่มที่1ได้กี่ข้อครับ
1: 3
0: กลุ่มที่2
1: 4
0: กลุ่มที่3
1: 3
0: กลุ่มที่4ล่ะครับ
1: 5
0: อีกแล้วกลุ่มที่5ล่ะครับ
1: 3
0: อ่ะกลุ่มที่5ไหนลองยืนขึ้นมาก
3: ลุ่มที
0: ่4ขออภัยครับกลุ่มที่4ลองดูซิว่าอุปกรณ์การเรียนที่ฉันใช้เป็นประจำมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนพูดให้ฟังเลยทุกคนฟังเพื่อนด้วย
2: ยางลบ
0: ยางลบ
2: ดินสอ
0: ดินสอครับ
2: กระดาษ
0: กระดาษ
2: หนังสือ
0: หนังสือ
2: ปากกา
0: ปากกามีทั้งหมดกี่ข้อ5ข้อทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มนี้นะครับครูต้องขอชื่นชมนะครับนักเรียนมีการช่วยกันดีมากเลยนะครับได้คะแนนถึง2คะแนนด้วยกัน
4: เน้นเขียนนิ้ว
0: ค่ะนักเรียนครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนั่งหลังตรงชูมือขึ้นมาสะบัดมือสะบัดไปข้างหน้าสะบัดไปทางซ้ายสะบัดไปทางขวาปรบมือ1ครั้งเอาละครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงอุปกรณ์การเรียนพูดถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านเราใช่ไหมนักเรียนคิดว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยสามารถจับต้องได้ไหม
1: ได้
0: จับต้องได้สามารถหาซื้อได้ไหม
1: ได
0: ้ได้สามารถแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้ไหมได้วันนี้ครับนักเรียนหัวข้อเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันมีชื่อว่าความหมายสินค้าและบริการเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความหมายของสินค้าคืออะไรความหมายของบริการคืออะไรนะครับก่อนอื่นเลยให้นักเรียนสังเกตที่กระดานนะครับจะมีภาพนี้แน่นอนว่าทุกคนต้องตอบได้นั่นก็คือแปวนั่นก็คือผักนั่นเองใช่ไหมภาพนี้เป็นผักใครชอบกินผักรับประทานผักบ้างไหนยกมือสิเอามือลงหนูชอบผักอะไรครับผักอะไรเอ่ยชอบผักบุ้งไหนใครชอบผักอะไรอีกไหนชอบผักอะไรครับไม่ได้ยกโอเคครับชอบผักอะไรครับกลุ่มนี้มีคนชอบผักไหมชอบผักอะไรครับชอบผักชอบผักชีนะครับโอเคนักเรียนผักเนี่ยมีประโยชน์ไหมผักมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับมีเกลือแร่นั่นเองนะครับซึ่งผักเนี่ยก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยเราต้องไปทำยังไงมาก่อนที่จะได้ผักต้องไปทำอะไรนะคนนี้ตอบว่าอะไรครับนักเรียนต้องไปซื้อต้องไปซื้อมาก่อนใช่ไหมหรือบางคนนอกจากซื้อแล้วไปทำอะไรได้อีกบ้างปลูกครูได้ยินเสียงว่าปลูกมีปลูกมีทำอะไรอีก
1: ซ
0: ื้อมาใช่ไหมแล้วผักเนี่ยเราเคยไปซื้อไหมไปจ่ายตลาดกับแม่กับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับแสดงว่าเคยไปซื้อผักเคยไปมีการแล้วเคยไปจับผักไหม ไปดูว่าเอ๊ะผักนี้สดหรือเปล่าผัก

0: นี้เป็นยังไงเคยไหม
1: ไม่
0: เคยถ้าเวลาไปจ่ายตลาดนะนักเรียนก็ไปที่แผงผักใช่ไหมนักเรียนก็สามารถหยิบจับดูผักได้นะครับว่าผักนี้สดหรือเปล่ามีหนอนมีสิ่งที่ผักไม่สดหรือเปล่านะครับภาพต่อไปนักเรียนภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ย
1: ของเล่น
0: แน่นอนว่าเป็นภาพของเล่นนะครับพวกเราชอบเล่นไหม
1: ช
0: อบเราเล่นของเล่นเพราะว่าอะไรเอ่ยความสนุกสนานผู้ชายอาจจะชอบอะไรผู้ชายชอบอะไรบ้างฟุตบอลชอบอะไรอีกหุ่นยนต์แล้วผู้หญิงล่ะครับชอบอะไรครับ
1: ต
0: ุ๊กตาน่ารักครูก็ชอบตุ๊กตาเหมือนกันเนาะน่ารักเหมือนกันน่ารักไหมแล้วนักเรียนก่อนที่เราจะได้ตุ๊กตามาเล่นเนี่ยไปเอามาจากไหน
1: ซ
0: ื้อใครเป็นคนซื้อพ่อแม่ซื้อให้เราใช่ไหมท่านได้เอาอะไรไปแลกกับของเล่นมาไปแลกกับเงินมานั่นเองเนาะต่อไปภาพที่3ภาพนี้ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีไหนตอบพร้อมกันสิมันคืออะไรชอบดื่มหรือเปล่าเอ่ย
1: ช
0: อบชอบจริงเปล่า
1: จริ
0: งใช่ไหมนมเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ใช่ไหมนักเรียนไปซื้อนมที่ไหนได้บ้างร้านสะดวกซื้อหรือว่าในร้านค้าสวัสดิการของโรงเรียนก็มีใช่ไหมห้างสรรพสินค้าก็มีเนาะนักเรียนสามารถไปซื้อได้นักเรียนครูถามหน่อยสิว่ากลุ่มที่4ชอบนมช็อกโกแลตกลุ่มที่5ชอบนมเปรี้ยวแต่ละกลุ่มเนี่ยมีนมคนละแบบกันสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมแสดงว่านมเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ไหม
1: ได
0: ้ซื้อมาก็ได้จับต้องได้ไหมนมเนี่ย
1: ได
0: ้ใช่ไหมต่อไปภาพต่อมาภาพนี้นักเรียนครูขอถามก่อนประเทศไทยเนี่ยอากาศเป็นยังไง
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนจริงๆแล้วประเทศไทยมี3ร้อนนะมีร้อนมีร้อนมากแล้วก็ร้อนร้อนเอาร้อนมากๆเลยใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่ช่วยคลายร้อนให้กับเราคือภาพนี้อะไรเอ่ยพัดลมใช่ไหมภาพนี้คือพัดลมพัดลมกว่าที่เราจะได้มานั่นก็คือต้องไป
1: ซ
0: ื้อต้องไปซื้อมาซื้อเองได้ไหมตอนนี้เราอยู่เป็นเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่4มีเงินซื้อยังบางคนมีแล้วบางคนพ่อแม่ต้องซื้อให้ใช่ไหมครับต้องเอาเงินไปแลกมาจึงจะได้เป็นพัดลมพัดลมสามารถจับต้องได้ไหม
1: ได้
0: จับตรงนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้อันตรายนะครับนิ้วขาดนะครับต่อไปภาพต่อไปนะครับภาพนี้คือภาพนี้เป็น
1: ร
0: ถจักรยานยนต์นะครับนักเรียนใครมาโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์บ้างโอ้โหเยอะเลยเอามือลงมันมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนมีประโยชน์ยังไงเนี่ย
2: ในการเดินทาง
0: มีประโยชน์ในการเดินทางใช่ไหมมีประโยชน์ยังไงในการเดินทางไหนบอกเพื่อนสิเวลาตอนเช้าเป็นยังไงใครขับรถมาส่ง
1: พ่อ
0: กับแม่ขับรถมาส่งทำให้เราประหยัดเวลาถ้าเราไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มียานพาหนะเราต้องอะไร
1: เดิน
0: แล้วจะเสียเวลาไหม
1: เสีย
0: เวลานะครับดังนั้นรถจักรยานยนต์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ไหม
1: ม
0: ีอย่างแน่นอนนะครับต่อไปขาดไม่ได้เลยโอ้โหง่ายๆนะครับภาพนี้คือเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มกันใช่ไหมต้องไปทำอะไรมา
1: ซื้อ
0: แล้วเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ไหมสมมุตินักเรียนครูเนี่ยไปซื้อเสื้อมือสองมาคุณสามารถซื้อได้ไหม
1: ได
0: ้ซื้อได้แสดงว่าเสื้อเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ไหม
1: ได
0: ้ครูมีเสื้อตัวอีกแบบหนึ่งนักเรียนมีเสื้ออีกแบบหนึ่งแล้วครูชอบเสื้อของนักเรียนมากเลยครูก็เอาเสื้อของครูเนี่ยมาแลกกับนักเรียนแลกได้ไหม
1: ได
0: ้แลกได้ถ้าเราพอใจที่จะแลกกันใช่ไหมแสดงว่าเสื้อผ้าเนี่ยสามารถซื้อขายได้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับต่อไปนักเรียนภาพนี้คือ
1: น้ำผลไม้
0: อากาศ ร้อนขนาดนี้สิ่งที่ช่วยดับ

0: กระหายเราได้นั่นก็คือน้ำผลไม้ในภาพเนี่ยมีน้ำอะไรบ้างเรียน
1: น
0: ้ำส้มน้ำสับปะรดน้ำแตงโมโอมีเยอะแยะมากมายแล้วผลไม้เนี่ยให้สารอาหารกับเราคืออะไรใครทราบบ้างวิตามินนั่นเองโอ้โหเก่งมากๆนะครับต่อไปนักเรียนสุดท้ายแล้วภาพนี้คือมีทั้งไอศกรีมมีทั้งขนมเค้กใช่ไหมเราจะเรียกรวมๆว่าขนมหวานใครชอบบ้างยกมือใครชอบบ้างโอ้โหมีคนชอบเยอะมากเลยเอามือลงนักเรียนเราชอบรับประทานขนมหวานเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมกินแล้วจะทำให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋ารู้สึกว่าโอ้โหกินแล้วมีแรงใช่ไหมอร่อยด้วยนะครับเห็นไหมมันตอบสนองความต้องการของเราใช่ไหมครับแล้วกว่าที่เราจะซื้อขนมหวานได้เราจะต้องไปทำยังไงมา
1: ซ
0: ื้อต้องเอาอะไรไปแลกเราต้องเอาเงินไปแลกนั่นเองนะครับทั้ง8ภาพนี้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นผักนมรถจักรยานยนต์น้ำผลไม้ของเล่นพัดลมเสื้อหรือว่าของหวานนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนคำถามถามว่า8ภาพนี้คือสินค้าหรือบริการครับ
1: สินค้า
0: ครูไม่เชื่อหรอกทำไมถึงไม่เชื่อรู้ไหมเพราะเราจะต้องมาตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นสินค้าจริงๆหรือเปล่าไหนครูขอถามสักกลุ่มสิกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้หนูตอบว่าสินค้าใช่ไหมทั้ง8ภาพนี้ในบอกเหตุผลครูหน่อยว่าทำไมจึงเป็นสินค้าครับ
2: เพราะว่า
0: ซ
2: ื้อมา
0: เอาพูดกับไมค์เลยครับ
2: เพราะว่าเราซื้อมาครับ
0: เพราะว่าเรามีการซื้อมาใช่ไหมนำเงินไปแลกมานั่นก็คือสินค้าเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันดีกว่าว่าสินค้าความหมายของสินค้าจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่นักเรียนพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือจับไหล่ตบมือ2ครั้งนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสินค้าแล้วจริงๆเนี่ยความหมายของสินค้าหมายความว่าอย่างไรกันแน่นะครับคำถามเนี่ยถามว่าสินค้าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้พวกเราคิดว่าสินค้าจับต้องได้ไหมครับจับต้องได้ไหมลองนึกภาพนะเมื่อสักครู่นี้มีรถจักรยานยนต์มีพัดลมมีขนมหวานมีผักสามารถจับต้องได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้จับต้องได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ใครคิดว่าจับต้องได้ยกมือเวลาเราเมื่อกี้ครูเอานิ้วชี้ไปชี้ที่พัดลมเราจับพัดลมได้ไหมนักเรียน
1: ได
0: ้ใช่ไหมผักเราจับผักได้ไหม
1: ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยข้อนี้สินค้าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผิดนะครับเพราะสินค้าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับต่อไปข้อที่2สินค้าแลกเปลี่ยนกันได้ใครคิดว่าสินค้าแลกเปลี่ยนกันได้ยกมือเอามือลงนักเรียนปลายทางแล้วครับคิดว่าสินค้าแลกเปลี่ยนกันได้หรือเปล่าแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้ครูก็ได้ยกตัวอย่างแล้วเนาะว่าครูมีเสื้อตัวหนึ่งจะไปแลกเปลี่ยนกับนักเรียนเนี่ยเสื้ออีกตัวหนึ่งเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ดังนั้นเนี่ยถูกต้องนะครับสินค้าเป็นสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ต่อไปตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไหมครับตอบสนองความต้องการของเราแม้เช่นเราอยากกินขนมหวานเพราะว่าเราชอบใช่ไหมเรารับประทานผักเพราะว่าเราชอบผักใช่ไหมหรือเราซื้อรถมอเตอร์ไซค์เราซื้อรถจักรยานยนต์เพราะว่าอำนวยความสะดวกให้กับเรานั่นเองนะครับดังนั้นตอบสนองความต้องการของมนุษย์และสุดท้ายครับนักเรียนสินค้าซื้อขายได้ไหม
1: ได
0: ้สินค้าซื้อขายได้ไหมโอ้โหเสียงอย่าแผ่วนักเรียนเสียงดังๆหน่อยสินค้าซื้อขายได้ไหมครับ
1: ได้
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดนะครับแน่นอนสินค้านั้นสามารถซื้อขายได้นั่นเองเอาล่ะครับนักเรียนไหนลองพูดให้ครูฟังหน่อยสิว่าความหมายของ

0: ของสินค้าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าหมายถึงอะไรกันแน่ครูให้กลุ่มที่2แล้วกันไหนลองบอกครูซิว่าสินค้าหมายถึงอะไรกันแน่ครับขอตัวแทน1คนมีไม่เอ่ยเร็วเมื่อสักครู่นี้ครูก็บอกนักเรียนแล้วเนาะสินค้าจับต้องได้ไหม
1: ได
0: ้จับไมค์พูดเลยครับจับไมค์พูดเลยสินค้าสามารถจับต้องได้ไหมครับ
1: บางอันค่ะ
0: สินค้าสามารถจับต้องได้ใช่ไหมแลกเปลี่ยนกันได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: แลกเปลี่ยนกันได้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ไหมครับ
1: ตอบค่ะ
0: ก็ซื้อขายได้ไหม
1: ซื้อได้ค่ะ
0: ซื้อขายกันได้โอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอ้เก่งมากๆนะครับต่อไปนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เรารู้ความหมายของสินค้าแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำถามชวนคิดคำถามชวนคิดในข้อนี้ถามว่านักเรียนสามารถใช้สินค้าให้ประหยัดและคุ้มค่าได้อย่างไรบ้างครูจะให้เวลานักเรียนนะครับช่วยกันคิดลองคิดดูนะครับใครตอบได้จะมีสติ๊กเกอร์สะสมคะแนนให้ด้วยนะครับลองคิดดูเลยครับลองนึกดูเนาะทุกคนต้องช่วยกันพูดนะครับต้องช่วยกันระดมความคิดลองคิดดูว่าสินค้าอะไรที่เราจะสามารถใช้มันประหยัดแล้วก็คุ้มค่าได้บ้างเอาตัวอย่างง่ายๆเลยนักเรียนเช่นปากกาดินสอกระเป๋าเสื้อผ้าเราจะใช้มันประหยัดและคุ้มค่าได้อย่างไรเอาละครับพร้อมหรือยังเอ่ยครูขอสักหนึ่งกลุ่มใครจะสามารถตอบคำถามนี้ได้บ้างครับยกมือครับมีไม่เอ่ยได้สติ๊กเกอร์สะสมคะแนนด้วยนะลองนึกนะได้แล้วครับกลุ่มที่สองว่ามาเลยครับ
1: ใช้ให้คุ้มค่ากับเงินที่เราต้องจ่ายไปเพราะว่าเงินสักกระบาทที่เราหามาได้มันยากลำบากซึ่งเราเป็นเด็กอยู่แล้วพ่อกับแม่ต้องทำงานหนักเพื่อจ่ายค่าอะไรต่างๆที่เราต้องการ
0: ครับผมก็คือเพื่อนบอกว่าต้องใช้จ่ายให้มันประหยัดใช่ไหมแล้วกลุ่มอื่นล่ะครับใครสามารถเลือกสินค้ามาสักอย่างหนึ่งนักเรียนครูขอยกตัวอย่างปากกาเราจะสามารถใช้ปากกาให้ประหยัดและคุ้มค่าได้อย่างไรเราทำให้มันหายได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ต้องเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีหรือเปิดฝาทิ้งไว้อย่างนี้เป็นยังไงต่อไปใช้ได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมก็จะไม่คุ้มค่ากับปากกาไม่คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปนะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับสามารถตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าสินค้านักเรียนสามารถใช้ให้คุ้มค่าและประหยัดได้อย่างไรบ้างต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูนักเรียนครับครูขอถามคำถามนักเรียนหน่อยว่าสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้าง
2: น้ำ
0: ไหนใครขอหน่อยเร็วใครจะพูดครับกลุ่มโน้นกลุ่มที่ห้าอาหารกับอะไรนะอาหารกับน้ำมีใครจะตอบอีกบ้างกลุ่มที่สี่ตอบได้เลยครับ
3: เกลือแร่ครับ
0: เกลือแร่กลุ่มที่สองยารักษาโรคโอ้โหเพื่อนตอบยารักษาโรคมีไหมครับกลุ่มที่3ครับ
4: ที่อาศัยครับ
0: อะไรนะ
4: ที่อาศัย
0: คืออะไรครับนักเร
4: ีย
0: น
4: ที่อยู่อาศัย
0: อ๋อที่อยู่อาศัยนั่นเองกลุ่มที่1ล่ะครับ
5: อากาศค่ะ
0: อากาศโอ้อากาศก็จำเป็นใช่ไหมนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ขาดไปไม่ได้เลยถ้าขาดไปสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรใครรู้บ้างมันจะมีเลข4อยู่ใครรู้บ้าง
2: ป
0: ัจจัย4ใช่ไหมซึ่งเมื่อสักครู่นี้มีคนตอบอาหารไหมมีไหมครับมีใช่ไหมอาหารก็เนื้อนมไข่อาหารหลัก5หมู่นะครับรวมถึงน้ำด้วยครับอาหารแล้วก็มีบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยภาพที่3อะไรเอ่ยช่วยตอบหน่อยเร็วยารักษาโรคนะครับและสุดท้ายคือ
2: เครื่องนุ่งห่ม
0: หรือว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นั่นเองนะครับเรา

0: จะเรียกสิ่งนี้ว่าเรียกสิ่งนี้ว่า
1: ป
0: ั
1: จจ
0: ั
1: ย
0: 4ปัจจัย4ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์นะครับต่อไปนักเรียนและครูขอถามอีกสักหนึ่งคำถามปัจจัย4เนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นสินค้าหรือบริการอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นสินค้าใช่ไหมโดยเฉพาะยารักษาโรคเราสามารถจับต้องได้ไหมได้เราสามารถซื้อขายได้ไหม
1: ได
0: ้แลกเปลี่ยนได้ไหมได้ใช่ไหมเห็นไหมว่าเป็นความหมายของสินค้าทั้งสิ้นต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันดีกว่าภาพนี้ให้นักเรียนช่วยกันบอกหน่อยว่าเขากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: ตัดผมแน่นอนว่าเขากำลังตัดผมอยู่ไหนใครเคยไปตัดผมบ้างตัดผมโอ้โหเอามือลงครับนักเรียนทุกคนเนี่ยถือว่าไปตัดผมหมดเลยเราไปตัดผมทำไมครับลูก
2: ไปต
0: ั
2: ดผมเพราะผมยาว
0: ไปตัดผมเพราะว่าผมมันยาวใช่ไหมประโยชน์ของการตัดผมก็คือเป็นยังไงเวลาเราไปตัดผมประโยชน์ของมันคืออะไรครับทำให้ผมมันสั้นให้มีเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองใช่ไหมครับนั่นก็คือการตัดผมเราสามารถตัดผมเองได้ไหม
1: ได
0: ้ใครตัดผมเองได้บ้างอ่ะผู้ชายตัดผมเองได้ไหมครับได้ไหมเราสามารถตัดผมเองได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเราจึงต้องไปไหนร้านตัดผมแล้วเวลาเราไปร้านตัดผมเขาตัดให้เราฟรีๆไหมนักเรียนเขาจะต้องทำไงเอ่ยเราจะต้องจ่ายเงินให้กับช่างตัดผมใช่ไหมปัจจุบันนี้เราตัดผมกี่บาทครับราคา40ผู้ชาย40ผู้หญิงล่ะเคยตัดผมไหม
1: เ
0: คยบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เคยเนาะผู้หญิงตัดผมกี่บาทเอ่ยกี่บาทนะเป็นร้อยเลยใช่ไหมเห็นไหมเราต้องเอาเงินเนี่ยไปแลกมาสิ่งที่เราได้มาเราได้กรรไกรของช่างมาไหมเราได้ผมกลับมาไหมแล้วสิ่งที่เราได้มาคืออะไรเราจ่ายเงินไปเราได้ทรงผมใช่ไหมพ่อเราตัดเองได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมนี่ก็คือช่างตัดผมนั่นเองต่อไปภาพนี้ต้องเรียนว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่ไหนครับ
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลดังนั้นภาพนี้จึงเป็นการรักษาพยาบาลไหนใครเคยไปโรงพยาบาลบ้างโอ้มีเยอะมากๆเอามือลงอันไหนครูขอถามกลุ่มที่3หน่อยกลุ่มที่3เคยไปโรงพยาบาลเพราะว่าอะไรครับหยิบไมค์ขึ้นมาตอบเลย
3: ปวดหัวครับ
0: ปวดหัวจึงต้องไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเราจะเจอใครครับเราไปเจอคุณหมอเราไปทำอย่างไรบ้างไปโรงพยาบาลคุณหมอเขาจะพูดยังไงกับเราเขาจะทำยังไงครับเขาจะถามว่าเป็นอะไรมาเขาจะรักษาอาการของเราเป็นเบื้องต้นใช่ไหมแล้วก็มีการจ่ายยาให้ก็ถือว่าเป็นการรักษาพยาบาลถ้าเราไปคลินิกหรือว่าไปโรงพยาบาลเราต้องจ่ายเงินไหมนักเรียนต้องจ่ายเงินใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราได้มาเราได้อะไรมาเราได้เสื้อกราวของคุณหมอมาไหม
1: ไม
0: ่ได้ใช่ไหมสิ่งที่เราได้มาก็คือการรักษาพยาบาลนั่นเองนะครับต่อไปภาพนี้โอ้โหภาพนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนะครับเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเวลาที่เรามาโรงเรียนเรามักจะพบเจอเป็นประจำไหนครูขอถามหน่อยว่าใครมาโรงเรียนอย่างไรบ้างอ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5หยิบไมค์ขึ้นมาครับหนูมาโรงเรียนกับอะไรเอ่ยมาโรงเรียนอย่างไรครับ
3: มามอเตอร์ไซค์กับพี่สาม
0: ามอเตอร์ไซค์กับพี่คนอื่นล่ะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4มาโรงเรียนอย่างไรเอ่ย
4: มากับแม่ครับ
0: มายังไงมากับแม่มาด้วยวิธีการใดเอ่ย
4: เอารถยนต์มาครับ
0: เอารถยนต์มาแล้วใครบ้างครับที่มากับรถประจำโอ้โหมีอยู่1 2 3 4 5มีทั้งหมด5คนนะครับมากับรถประจำทางแล้วเราต้องจ่ายเงินให้กับคนขับรถไหมต้องจ่ายเงินไหมต้องจ่ายเงินใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นไงเราไปเขามารับมาส่งเราใช่ไหม

0: ประโยชน์ของมันคืออะไรอ่ะทำให้เราเป็นยังไงไปโรงเรียนได้ใช่ไหมจะต้องไม่ต้องเดินมีความสะดวกสบายในการเดินทางนั่นเองนะครับภาพนี้ก็จะเป็นรถประจำทางนะครับต่อไปภาพนี้ลองดูซินักเรียนว่าภาพนี้คืออะไรคนทำความสะอาดไหนลองนึกถึงโรงเรียนเราเนาะโรงเรียนเราเนี่ยจะมีใครที่คอยทำความสะอาดโรงเรียนมีพานโรงใช่ไหมเราจ้างพานโรงนะครับเพื่อให้พานโรงทำอะไรทำความสะอาดและสิ่งที่เราได้จากพานโรงคืออะไรความสะอาดใช่ไหมนี่ก็เป็นการทำความสะอาดนั่นเองนะครับภาพต่อไปครับภาพนี้ใครทราบบ้างคืออะไรเอ่ย
1: แม่
0: ใช่หรือเปล่าดูสิครูกับใคร
1: น
0: ักเรียนครูสอนนักเรียนอยู่ใช่ไหมแล้วการสอนเนี่ยเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าเราไปสอนไปเรียนพิเศษสิ่งที่เราจะให้กับคนที่ติวเตอร์เนี่ยคนที่สอนเราเนี่ยเราต้องให้อะไรเขาครับ
1: เง
0: ินใช่ไหมแล้วเราจะได้อะไรกลับมานักเรียนเราจะได้ความรู้กลับมานั่นเองใช่ไหมเรานักเรียนขอถามหน่อยแล้วเราสามารถจับต้องได้ไหมจับต้องได้ไหมเมื่อสักครู่นี้สินค้าจับต้องได้ใช่ไหมส่วนการสอนนักเรียนสอนหนังสือสอนนักเรียนเนี่ยจับต้องได้ไหมจับต้องไม่ได้นะครับต่อไปนักเรียนภาพนี้คนส่งพัสดุภาพนี้คืออะไรเอ่ยใครเคยใช้บริการบ้างโอ้โหมีเยอะแยะเลยเอามือลงอันไหนกลุ่มที่1เคยใช้บริการไหมไหนลองบอกซิว่าซื้ออะไรมาบ้างอาจับไมค์เลยครับเคยใช้บริการซื้ออะไรมาครับ
2: ซื้อกระเป๋าค่ะ
0: ซื้อกระเป๋ามาขนส่ง delivery นะครับก็จะมีการขนส่งทั้งสินค้าอาหารใช่ไหมใครเคยสั่งอาหารผ่าน delivery บ้างทำไมถึงต้องสั่งอ่ะนักเรียนเพราะว่ามันสะดวกสบายมากเลยเราออกไปข้างนอกเป็นไงก้าวขาไปปุ๊บแดดเป็นไงแดดประเทศไทย
1: ร้อน
0: มากใช่ไหมดังนั้นถ้าเราไม่ว่างหรือว่าติดธุระอยู่ไม่สามารถออกไปซื้อได้เราก็สามารถสั่ง delivery ได้ทำให้เราสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้วยนะต่อไปภาพนี้คือเชฟใช่เปล่าเชฟจริงหรือเปล่าเนี่ยคนอะไรเสิร์ฟอาหารเขาก็จะมาเสิร์ฟอาหารให้กับเราใช่ไหมเขาเป็นไงเขาก็จะมาบริการเราใช่ไหมเอาอาหารมาให้เราถ้าไม่มีพนักงานเสิร์ฟเหนื่อยไหมเราจะต้องเดินไปเอาเองไปรับอาหารเองใช่ไหมแต่ภาพนี้นะครับพนักงานเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จะมาบริการให้เราถึงที่เลยเรานั่งอยู่บนโต๊ะเขาก็จะมีการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารให้เรานะครับต่อไปภาพสุดท้ายภาพนี้คือวงดนตรีใช่ไหมใครเคยฟังเพลงบ้างโอ้ทุกคนเคยฟังเพลงหมดใช่ไหมเราฟังเพลงแล้วเรารู้สึกอย่างไรนักเรียน
1: เพล
0: ิ
1: ดเพล
0: ิน เพลิดเพลินสนุกสนานไหม
1: สน
0: ุกใช่ไหมครับเห็นไหมว่าเราก็ตอบสนองความต้องการของเราใช่ไหมบางวันเนี่ยเราก็อยากได้ความสนุกสนานก็เปิดเพลงฟังได้ใช่ไหมครับนักเรียนครับทั้ง8ภาพนี้ช่างตัดผมการรักษาพยาบาลรถประจำทางพนักงานทำความสะอาดการสอนนักเรียนขนส่ง delivery หรือว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็วงดนตรีครูขอถามนักเรียนนะครับว่าเป็นสินค้าหรือบริการครับโอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดเลยครับบริการจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความหมายของบริการแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ข้อแรกนักเรียนไหนอ่านให้ครูฟังหน่อย
1: เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้
0: เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่ายังไงครูกำลังสอนนักเรียนอยู่สามารถจับต้องได้ไหมความรู้ที่เราได้มาจับต้องได้ไหมไม่ได้นะแล้วอะไรอีก delivery เราซื้อสินค้าของเขาก็จริงแต่เขาต้องขับรถแล้วก็มาส่งอาหารให้เราบริการให้เราจับต้องได้ไหมไม่ได้นะครับดังนั้น

0: ข้อนี้ถูกต้องนะครับจับต้องไม่ได้ข้อที่2ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้เหมือนเมื่อสักครู่นี้สินค้าเราสามารถโอนให้คนอื่นได้แลกเปลี่ยนให้คนอื่นได้ครูมีปากกา1ด้ามครูสามารถให้เราได้มั้ยได้ใช่มั้ยแต่บริการเนี่ยให้แบบนี้ไม่ได้นะครับไม่สามารถโอนถ่ายกันได้ต่อไปอำนวยความสะดวกมั้ยครับนักเรียนอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มั้ย delivery เมื่อกี้ถ้าเราไม่มีขนส่ง delivery เป็นยังไงอากาศร้อนเราก็จะเสียเวลาในการเดินทางใช่ไหมครับต่อไปสุดท้ายเก็บรักษาได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เนาะโหเก่งมากๆนะครับแสดงว่าการบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่สามารถโอนถ่ายให้คนอื่นได้แต่เป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นะครับและเก็บรักษาไม่ได้ด้วยคำถามชวนคิดนะครับคำถามในข้อนี้ถามว่าในสังคมที่เราอยู่รวมกันนะนักเรียนถ้าไม่มีการบริการจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างไรนักเรียนคิดว่าจะส่งผลอย่างไรเราจะสะดวกสบายไหม
1: ไม่
0: ใช่ไหมเวลาที่เรามาโรงเรียนแล้วไม่มีรถประจำทางไม่มีรถเมล์ไม่มีรถบัสที่คอยบริการเราเนี่ยเป็นยังไงลำบากไหมลำบากใช่ไหมการเดินทางก็ลำบากถ้าเราไม่มีคุณหมอไม่มีคุณพยาบาลที่จะมาบริการเราในด้านการรักษาพยาบาลเป็นยังไงเราใช้ชีวิตยากลำบากไหมครับยากลำบากใช่ไหมต่อไปเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าท้าสมองประลองปัญญาตามล่าหาอะไรเอ่ย
1: บริการ
0: หาอะไรเอ่ยโอ้โหเสียงเบามากเลยหาอะไรครับ
1: บริการ
0: หาบริการนั่นเองนะครับนักเรียนครับครูจะบอกนักเรียนไว้ก่อนนะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรารู้ความหมายของสินค้าแล้วเรารู้ความหมายของบริการแล้วดังนั้นเราจะต้องบอกให้ได้ว่าคำไหนเป็นบริการซึ่งในคำเหล่านี้นะครับจะมีบริการอยู่ทั้งหมด10คำด้วยกันครูจะให้แต่ละกลุ่มนะครับเลือกกลุ่มละ2บริการเท่านั้นโดยครูจะจับฉลากนะครับครูจะจับฉลากถ้าได้กลุ่มไหนกลุ่มนั้นจะต้องออกมาตามล่าหาบริการเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: ไหมเอ่ยเสียงเบามากเลยเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วเนาะอ่ะเรามาดูกลุ่มแรกที่จะได้ออกมานะครับแต่ละกลุ่มปรึกษากันก่อนว่าคำไหนเป็นบริการกลุ่มที่จะออกมาเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มที่1นั่นเองครับกลุ่มที่1ระดมความคิดกันก่อนว่าบริการคืออันไหนกันแน่นะครับลองดูซิเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าความหมายของสินค้าคืออะไรความหมายของบริการคืออะไรกลุ่มอื่นนะครับลองดูลองพูดคุยกับเพื่อนดูพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: นะขอตัวแทน1คนออกมาเลยให้มาจิ้มได้เลยนะแตะได้เลยสิ่งที่เพื่อนแต่คือคำว่าอะไรเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปลูกอีกคำหนึ่งผลส่งอาหารและอีกคำหนึ่งอะไรดีสอนนักเรียนถูกต้องนะครับนี่คือการบริการนักเรียนขนส่งอาหารอำนวยความสะดวกให้เราไหมอำนวยความสะดวกให้เราใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นขนส่ง delivery ใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องออกไปซื้ออาหารเองนะครับการสอนนักเรียนก็เช่นเดียวกันต่อไปกลุ่มต่อมาเดี๋ยวครูขอติดสติกเกอร์ติดไว้ก่อนนะครับกลุ่มที่ได้นะครับก็คือกลุ่มที่1เดี๋ยวครูจะเดินไปติดให้ต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาก็คือกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ตัวแทน1คน2คำนะบริการคือคำไหนกลุ่มอื่นดูนะเดี๋ยวเพื่อนเอาไปนะ

0: างคำว่าบริการคือคำไหนแตะได้เลยรับส่งนักเรียนถูกต้องครับต่อไปช่างแต่งหน้าโอ้โหเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเหลืออีกกี่คำนักเรียน
1: 6
0: กี่คำนะ
1: 6
0: คำต่อไปหมายเลขที่ออกคือหมายเลข2กลุ่มที่2ออกมาเลยครับออกมาเลยครับลูกผมเสริมสวยแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุเก่งมากๆตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเหลืออีกกี่คำกี่คำ4คำกลุ่มที่จะได้ออกมานั่นก็คือกลุ่มที
1: ่
0: กลุ่มที่4นั่นเองครับออกมาได้เลยครับกลุ่มที่4ออกมาเลยครับลองเลือกดูซิว่าบริการคือคำไหนพนักงานรักษาความปลอดภัยต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปนวดสปาโอ้โหเก่งมากๆพวกมือให้เพื่อนหน่อยครับและกลุ่มสุดท้ายนั่นก็คือกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มที่3ออกมาเลยครับนักเรียนเหลืออีกแค่2คำเท่านั้นคำไหนคือคำว่าบริการออกมาเลยครับขอตัวแทน1คนมาเลยครับลูกลองดูซิลองดูบริการคือคำไหนถึงกับต้องพนมมือนะครับพี่เลี้ยงเด็กโอ้ถูกต้องอีกหนึ่งข้อเท่านั้นถูกต้องปรบมือเพื่อนนะครับนักเรียนคำเมื่อสักครู่นี้คำนี้มัคคุเทศก์แปลว่าอะไรแปลว่าคนนำเที่ยวนั่นเองหรือว่าไกด์นำเที่ยวนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนต่อไปเดี๋ยวครูจะมีช่วงกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่า I can do it ฉันทำได้นะครับโดยสถานการณ์นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับวาดภาพนะครับเติมจากรูปที่ครูกำหนดให้โดยต่อเติมให้เป็นสินค้าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบนโลกใบนี้นะครับพร้อมตั้งชื่อและระบุประโยชน์ระบุราคาของสินค้านั้นด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนนะครับสามารถกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะครับและเดี๋ยวคาบหน้าในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันเข้าใจไหมเอ่ย
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะครับต่อไปขั้นสรุปหนูทำได้ไหนพูดพร้อมกันสิ
1: ขั้นสรุปหนูทำได
0: ้ขั้นสรุปหนูทำได้วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรกันนักเรียนความหมายของคำว่า
1: ส
0: ิน
1: ค
0: ้
1: า
0: และบริการครูขอตัวแทน1คนเป็นตัวแทนกลุ่มถ้าสามารถตอบได้รับสติกเกอร์ไปเลย1คะแนนไหนออกมาพูดหน่อยสิว่าสินค้าคืออะไรบริการคืออะไรมีไหมออกมา1คนครับ1กลุ่มออกมาได้เลยครับหยิบไมค์มาด้วยลูกเก่งมากๆนะครับทุกคนต้องมีความกล้าแสดงออกนะครับสินค้าหมายถึงอะไรตามความเข้าใจของเราเลยจากที่เราเรียนมา
2: สินค้าก็คือของที่สามารถซื้อขายได้ครับ
0: ซื้อขายได้จับต้องได้ไหมครับจับต้องได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ได้ใช่ไหมและตอบสนองความต้องการของเราไหม
2: ตอบสนองครับ
0: นะครับเก็บรักษาได้ไหมสินค้าเนี่ย
2: ได้ครับ
0: ได้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วอีกหนึ่งคำนอกจากคำว่าสินค้าแล้วบริการบริการแปลว่าอะไรครับ
2: บริการแปลว่าเช่นผู้ส่งอาหารจะมาส่งอาหารให้เราเขา
0: ส่งอาหารให้เราประโยชน์ที่เกิดขึ้นคืออะไรอำนวยความสะดวกให้เราไหม
2: อำนวยความสะดวกให้
0: กับเรานั่นเองปรบมือให้ครับโอ้โหเก่งมาก

เลยอับอายกลุ่มนี้นะครับก็ได้สติกเกอร์ไปเดี๋ยวครูจะไปติดให้นะครับเอาละครับนักเรียนขั้นสรุปของพวกเรานะครับสินค้านั้นหมายถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้สัมผัสได้สามารถนำมาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์แล้วบริการล่ะครับแปลว่าอะไรบริการนะครับคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้สัมผัสไม่ได้และไม่สามารถถ่ายโอนไปให้ผู้อื่นได้นะครับดีนะครับก็จะเป็นความหมายของสินค้าและบริการกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมนี้มีชื่อว่าสิ่งที่ฉันทำได้นะครับโดยครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับแล้วให้พวกเราลองดูซิลองประเมินตัวเองนะครับว่าทำได้หรือเปล่าเอ่ยข้อแรกนะครับบอกความหมายของสินค้าได้ใครคิดว่าตัวเองบอกความหมายของสินค้าได้ได้ดีมากๆเลยได้3คะแนนยกมือขึ้นครับเอามือลงครับใครคิดว่าได้2คะแนนโอ้เยอะนะครับเอามือลงใครคิดว่าได้1คะแนนเอามือลงนะครับเดี๋ยวคาบหน้าหรือว่าชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องมาเรียนรู้กันให้มากขึ้นนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจมากขึ้นกว่านี้นะครับต่อไปข้อที่2บอกความหมายของบริการได้ใครคิดว่าตัวเองบอกความหมายของบริการได้ได้ดีมากๆเลยได้3คะแนนยกมือโอ้โหมี4 5 6คนนะครับเอามือลงได้2คะแนนเอามือลงครับและสุดท้าย1คะแนนเอามือลงทุกคนเก่งมากๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเอาล่ะครับวันนี้ในรายวิชาในการเรียนนะครับเรื่องความหมายสินค้าและบริการก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นชื่อเรื่องว่าประเภทสินค้าและบริการนะครับสำหรับวันนี้รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูภากรอุปการแก้วนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีครับคุณครู
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับคุณครูธินกรปิ่นทองหรือคุณครูอาร์ตนะครับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับ

0: อนุญาตนะครับแนะนำรายวิชาแล้วก็ทำข้อตกลงในวิชาศิลปะกันก่อนนะครับในภาคเรียนนี้นะครับวิชาศิลปะจะเรียนกัน3สาระการเรียนรู้นะครับโดยเริ่มจากสาระทัศนศิลป์ก่อนนะครับเด็กๆเคยได้ยินชื่อวิชาทัศนศิลป์ไหมครับเคยนึกถึงอะไรลูกเวลาได้ยินคำว่าทัศนศิลป์นึกถึงอะไรเอ่ย
1: ศ
0: ิ
1: ลปะ
0: ศิลปะการวาดการวาดรูปใช่ไหมครับสาระที่1 นะครับสาระทัศนศิลป์ก็คือการวาดภาพนะครับการทำงานประดิษฐ์หรือว่าการทำภาพพิมพ์ต่างๆนะครับหรือศิลปะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาสาระที่2 นะครับมีเสียงเพลงมีตัวโน้ตมีจังหวะนั่นก็คือสาระการเรียนรู้ดนตรีนั่นเองนะครับแล้วก็สาระสุดท้ายสาระที่3คือสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์เกี่ยวกับการระบำรำฟ้อนนั่นเองครับซึ่งภาคเรียนนี้เราก็จะได้เรียน3สาระด้วยกันนะครับส่วนวันนี้นะครับพบกับคุณครูอาร์ตในสาระทัศนศิลป์นะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องก่อร่างสร้างรูปภาพนะครับเราจะมาดูกันว่าทำอย่างไรให้เกิดภาพวาดที่สวยงามหรือจะมีวิธีการวาดภาพอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมที่1ครับกิจกรรมจิตรกรน้อยนักสำรวจนะครับคว้าจะให้นักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะครับลองสำรวจในห้องเรียนของเรานะครับว่ามีสิ่งของหรืออุปกรณ์ใดบ้างนะครับตอนนี้ให้เวลานักเรียนลองสำรวจก่อนภายในห้องเรียนมีสิ่งของหรือว่าอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยเด็กๆปลายทางด้วยนะครับลองสังเกตไปที่รอบๆห้องเรียนของตนเองนะครับว่ามีอุปกรณ์หรือว่าสิ่งของใดบ้างนะครับเด็กๆน่าจะคุ้นตาคุ้นเคยตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้ตามหาสิ่งของต่อไปนี้นะครับโดยสิ่งของแรกนะครับตามคำใบ้นะครับคำใบ้ที่1มีเส้นตรงพื้นผิวเรียบแล้วก็รูปร่างสี่เหลี่ยมให้นักเรียนลองหาอุปกรณ์ต่อไปนี้นะครับเด็กๆสามารถหาได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถหาอุปกรณ์ต่อไปนี้นะครับมีเส้นตรงอะไรเอ่ยมีเส้นตรงพื้นผิวเรียบและมีรูปร่างสี่เหลี่ยมไหนใครได้คำตอบแล้วยกมือเอามือจับหู1 2ยกคนแรกลูกกันดาย
2: างลบค
0: ่
2: ะ
0: ยางลบขอดูหน่อยยางลบมีลักษณะตามคำใบ้หรือเปล่ามีเส้นตรงมั้ยลูกประกอบด้วยเส้นตรงพื้นผิวเรียบเรียบมั้ยเรียบแล้วก็สุดท้ายรูปร่างสี่เหลี่ยมถูกมั้ยลูกถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเก่งมากครับนอกจากยางลบนะครับยังมีอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระดาษใช่ไหมครับกระดาษนะครับโต๊ะเรียนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะตามคำใบ้นี้เลยนะครับใช่ครับเก่งมากข้อที่2นะครับมีสีน้ำเงินอะไรเอ่ยมีสีน้ำเงินรูปทรงกระบอกแล้วก็มีเส้นตรงให้เวลาหาสัก1นาทีใครมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับมีเส้นตรงรูปทรงกระบอกแล้วก็มีสีน้ำเงินหาเจอยังครับรูปทรงกระบอก5 4 3 2 1ชูขึ้นมาใครเจอแล้วใครเจอแล้วผู้เห็นแล้ว1อันขอดูหน่อยครับคืออะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางลองดูนะครับว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าเหมือนเพื่อนหรือเปล่านะครับเป็นดินสอสีหรือว่าสีไม้ใช่ไหมครับลักษณะตามนี้เลยมีสีน้ำเงินถูกไหมครับถูกรูปทรงกระบอกถูกไหมครับถูกแล้วก็มีเส้นตรงนะครับตรงตามนี้เลยปรบมือให้เพื่อนเก่งมากนะครับและข้อสุดท้ายลองสำรวจอีกหนึ่งชิ้นมีหลายสีรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีเส้นโค้งอะไรเอ่ยมีหลายสีรูปทรงสี่เหลี่ยมและมีเส้นโค้งมีหลายสีแปลว่ามีสีใดก็ได้นะครับจะเป็นสีใดก็ได้มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมและก็มีเส้นโค้งหาเจอยังครับคุณครูปลายทางคอยดูนักเรียนปลายทางด้วยนะครับว่านักเรียนปลายทางหาอุปกรณ์เจอหรือไม่นะครับใครหาเจอแล้วยกมืออะไรลูก
3: สี
0: อะไรนะครับ
3: สีครับ
0: สีกล่องสีก็ได้นะครับมีลักษณะหลายสีใช่ไหมครับมีสีอะไรก็ได้ รูปทรงสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นกล่องสีก็ได้นะครับแล้วก็มี

0: เส้นโค้งก็คือขอบของกล่องสีนี่คว้าเห็นแล้วเช่นอันนี้อ่ะปรบมือให้เพิร์ทอันนี้ก็ได้ยกตัวอย่างของเพื่อนนะครับลักษณะกระเป๋าดินสอนะครับกระเป๋าอุปกรณ์มีลักษณะหลายสีอาจจะเป็นสีม่วงก็ได้สีเหลืองก็ได้นะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมถูกไหมครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเส้นโค้งประกอบอยู่ด้วยนะครับเด็กๆปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมกับนักเรียนต้นทางไปแล้วนะครับว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะเริ่มรู้จักการสังเกตแล้วก็การสำรวจอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมครับสิ่งที่ครูอาร์ตให้คำใบ้ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นพื้นผิวหรือรูปร่างสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนประกอบของการวาดภาพนะครับเป็นส่วนประกอบในการเริ่มวาดภาพนั่นเองเขาเรียกว่าทัศนธาตุนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักกับทัศนธาตุที่ใช้ในการวาดภาพนั่นเองครับสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับได้รู้จักการนำทัศนธาตุไปใช้ในการวาดรูปนะครับแล้วก็ได้จำแนกประเภททัศนธาตุนะครับว่าทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมและทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์นั้นเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรนะครับและสิ่งสุดท้ายคือนักเรียนจะได้สร้างสรรค์ผลงานก็คือวาดภาพจากการใช้ทัศนธาตุนั่นเองนะครับมาที่กิจกรรมต่อมานะครับทายสิรูปอะไรเอ่ยนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะลองวาดภาพมา1รูปและให้นักเรียนลองต่อเติมและทายว่าเป็นรูปอะไรพร้อมยังพร้อมแล้วยืดหลังขึ้นหันหน้ามาตอนนี้เป็นกระดานว่างๆนะครับครูอาร์ตจะลองใช้ปากกาในการวาดและให้นักเรียนลองทายสิว่าครูอาร์ตจะวาดรูปอะไรหรือเพื่อนๆจะวาดรูปอะไรนะครับนักเรียนปลายทางคอยรับชมด้วยนะครับขอตัวแทนนักเรียน1คนใครก็ได้จิตอาสาเบลเล่ก็ได้ลูกมาเบลเล่ครับ1คนครูอาร์ตจะลองใช้ปากกาในการจุดมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้เบลเล่นะครับเดี๋ยวจะให้เบลเล่นะครับนักเรียนต้นทางคอยทายแล้วก็วาดต่อเติมนะครับว่าเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ครูอาร์ตใช้จุดสีน้ำเงินนะครับไหนนักเรียนลองเดาดูได้ไหมครับว่าเป็นลักษณะของรูปอะไรวงกลมใช่ไหมครับเห็นแค่จุดก็ดูออกเลยใช่ไหมครับเบลเล่คิดว่ารูปอะไรลูกวงกลมครับถ้าครูอาร์ตลากเส้นจากจุดไปหาจุดที่เหลือนะครับลองดูนะครับพอเดาออกไหมครับรูปอะไรลูก
1: ดาว
0: จะใช่หรือเปล่าลองมาวาดต่อนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะลองให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนต้นทางนะครับให้เบลเล่ลองวาดจากจุดไปหาจุดนะครับเป็นรูปอะไรก็ได้1รูปครับใช้ด้านนี้ลูกลองวาดต่อนะครับเป็นรูปอะไรก็ได้ต่อเติมจากเส้นคุณครูจากจุดนี้ลูก1 2 3วาดเลยนะครับเด็กๆไม่ต้องกลัวนะครับเวลาวาดภาพเราจะใช้จินตนาการและก็ความคิดสร้างสรรค์ถ้าเรากลัวเราเกรงนะครับภาพที่ออกมามันก็จะเกรงไปด้วยตามไปด้วยนะครับปรบมือให้เบลเล่เสร็จมาเบลเล่นั่งได้ลูกเก่งมากเดาออกไหมครับว่ารูปอะไรเอ่ยยังไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วถ้าครูอาร์ตนะครับใช้เส้นวาดต่อเติมอีกนะครับเด็กๆคอยดูนะครับว่าจะสามารถต่อเติมเป็นรูปอะไรได้บ้างนะครับครูอาร์ตใช้ขออนุญาตเปลี่ยนสีนะครับครูอาร์ตวาดรูปร่างวงกลมลงไปตรงกลางนะครับลองทายสิเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรลูก
2: ดาวกระจายครับ
0: เป็นดาวกระจายนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดคำตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าเพื่อนต้นทางตอบว่าเป็นดาวกระจายนะครับซึ่งครูอาร์ตจะยังไม่บอกว่าคำตอบที่ตอบนั้นถูกหรือผิดนะครับถ้าครูอาร์ตวาดภาพเพิ่มเติมลงไปล่ะครับครูอาร์ตใช้เส้นโค้งนะครับต่อกันเรื่อยๆพอเดาออกไหมครับเป็นรูปอะไรเอ่ยเดี๋ยวให้คิดในใจก่อนเดี๋ยวครูอาร์ตจะถามอีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นรูปอะไร อ่ะพอเดาออกไหมครับเดาออกอ่ะภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยอ่ะยกมือตอบได้เลยครับอ่ะใครอยากตอบอ่ะกลุ่มนี้บ้างดีกว่า1คนครับใครก็ได้ตอบได้ลูกจับไมค์ตอบได้เลยครับพระอาทิตย์อ่ะปรบมือให้เพื่อนเก่งมากเลยครับอ่ะตอนแรกนะครับครูอาร์ตใช้จุดนะครับในการเริ่มที่จะวาดเส้นใช่ไหมครับเราอาจจะเดาไปต่างๆนานาซึ่งเป็นคำตอบที่ยังไม่ผิดและก็ยังไม่ถูกนะครับเพราะว่าเรายังวาดไม่เสร็จถูกไหมครับทีนี้ครูให้เบลเล่มาวาดต่อเติมนะครับโดยใช้เส้นนะครับวาดต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นรูปนี้ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะตอบได้ก็ต่อเมื่อเราวาดเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่เป็นตัวอย่างของการนำทัศนธาตุไปใช้ในการวาดเส้นเด็กๆพอเริ่มทำความเข้าใจยังครับว่าเราจะใช้ทัศนธาตุไปวาดรูปได้อย่างไรเริ่มพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับกิจกรรมต่อมานะครับเกมวาดภาพตามคำบอกนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับร่วมกิจกรรมกันนะครับโดยที่คุณครูปลายทางช่วยให้ส่งตัวแทนกลุ่มละ1คนนะครับออกมาหน้ากระดานเดี๋ยวครูอาร์ตจะมีรูปวาดให้1รูปนะครับตัวแทนจะเห็นรูปที่ครูอาร์ตเปิดให้ดูนะครับแล้วก็เพื่อนตัวแทนจะต้องนำคำใบ้ไปบอกเพื่อนๆในกลุ่มให้ช่วยกันวาดวาดอย่างไรก็ได้ให้เหมือนต้นฉบับที่ครูเปิดให้ดูนะครับพอเข้าใจไหมครับขอตัวแทนกลุ่มละ1คนมาหน้ากระดานได้เลยครับใครก็ได้ลูก1คนให้เวลา1นาทีกลุ่มละ1คนมาเลยลูกหนึ่งสองสามสี่อีกหนึ่งคนกลุ่มไหนยังไม่มาเอ่ย1คนครูอาร์ตจะเปิดรูปอะไรให้ดู1รูปใครก็ได้ลูกอันนี้คือตัวแทนจากเพื่อนต้นทางนะครับกิจกรรมนี้นะครับคุณครูปลายทางสามารถร่วมทำได้นะครับโดยที่คุณครูปลายทางอาจจะหารูปภาพง่ายๆ1รูปนะครับด้านนี้ลูกและให้ตัวแทนกลุ่มนะครับกลุ่มละ1คนดูภาพจากคุณครูนะครับพร้อมไหมครับนักเรียนตัวแทน5คนพร้อมแล้วนะครับฟังกติกานะเรา5คนนะครับรวมครูอาร์ตเป็น6คนจะเห็นภาพนี้เท่านั้นนะครับและเราจำลักษณะภาพนี้ไปบอกเพื่อนๆในกลุ่มของเราเองนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างโดยกติกาคือห้ามบอกว่าเป็นรูปอะไรห้ามเอ่ยชื่อเด็ดขาดบอกได้เพียงลักษณะทัศนธาตุที่มองเห็นเช่นสีอะไรรูปร่างอย่างไรมีเส้นอะไรบ้างนะครับห้ามบอกภาพนี้เด็ดขาดนะห้ามบอกชื่อนะว่าคือตัวอะไรนะครับทำได้ไหมห้ามขี้โกงนะโอเคให้เวลาสำรวจภาพอีกสักประมาณ5วิเราห้ามวาดนะครับตัวแทนห้ามวาดนะจะมีแค่เพื่อนในกลุ่มวาดเท่านั้นนะครับตอนนี้นักเรียนในกลุ่มนะครับเตรียมดินสอขึ้นมาช่วยกันวาดนะครับตามคำใบ้ของเพื่อนกลุ่มใดวาดเหมือนที่สุดจะได้รับรางวัลไปนะครับพร้อมยังตัวแทน5คนอย่าลืมนะห้ามบอกชื่อตัวละครตัวนี้นะครูอาร์ตจะให้เวลาแค่อะไรนะลูกได้บอกลักษณะต่างๆได้เลยบอกสีได้บอกรูปร่างบอกลักษณะเส้นได้หมดเลยนะครับแต่ห้ามบอกชื่อว่าคือตัวอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวขอตัวอย่าง1คนดีกว่าเผื่อเพื่อนจะอธิบายผิดเอาละกองทัพก็ได้กองทัพลองบอกเพื่อนมา1ลักษณะที่มองเห็นเช่น
3: มีขนยาวครับ
0: มีขนยาวแบบนี้ได้นะครับลองเพื่อนอีกคนนึงณัฐนนท์บอกลักษณะ1อย่างลูก
4: มีเส้นโค้ง
0: มีเส้นโค้งเก่งมากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่เหลือจะต้องวาดตามสิ่งที่เพื่อนบอกถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนกลุ่มไปได้เลยครับห้ามบอกชื่อภาพนะครับว่าคือภาพอะไรวาดในกระดาษ A4 ลูกวาดในกระดาษเปล่ากระดาษ A4 นะวาดในกระดาษ A4 ที่ครูแจกไว้ให้นะครับ ให้เวลากลุ่มละ1นาทีใช้กระดาษ A4 กระดาษเปล่าครับหรือใช้กระดาษที่ไม่ใช้แล้วก็ได้กระดาษแผ่นนี้ครับแผ่นเดียวลองวาดคนไหนคือตัวแทนเอ่ยลองอธิบายลักษณะให้เพื่อนฟังหน่อยหรือว่าเห็นอะไรบ้าง
3: มีขนสีขาว
0: มีขนสีขาว
3: ม
0: ีหยักๆมีหยักๆวาดหยักๆตามเพื่อนบอกเลยมีหยักๆขนสีขาวกลุ่มนี้อธิบายให้เพื่อนฟังยังวาดอย่างไรก็ได้ให้เหมือนภาพต้นฉบับมากที่สุดนะครับกลุ่มนี้ใครไปจำภาพมาลูกธนากรใช่ไหมอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยเร็วเจออะไรบ้างวาดใส่แผ่นนี้ลูกมันมีขนเยอะลักษณะเส้นเป็นยังไงเอ่ยเป็นสัตว์อยู่ในฟาร์มลองวาดตามที่เพื่อนบอกดีกว่าเพื่อนบอกว่ามีเส้นโค้งเมื่อกี้มีเส้นโค้งวาดเส้นโค้งลงไปก่อนเส้นโค้งแบบไหนลูกโค้งเยอะโค้งน้อยโค้งกี่โค้งเยอะเพื่อนบอกโค้งเยอะวาดเร็วมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วมีกลุ่มไหนใกล้เสร็จแล้วบ้างเอ่ยมีเสร็จแล้ว1กลุ่มนับถอยหลังพร้อมกัน5วินาทีนับ5นับ4 3 2 1หมดเวลาปรบมือ1ครั้ง2ครั้งปรบมือ5ครั้งเชิญนั่งได้ครับหมดเวลาทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวครูอาจะให้ตัวแทนเอางานมาส่งคุณครูนะครับแต่และกลุ่มเอาผลงานมาส่งลูกมาดูซิว่ากลุ่มไหนจะเหมือนภาพต้นฉบับมากที่สุดนะครับเร็วครับครูอาร์สังเกตภาพแล้วแต่ละกลุ่มมีลักษณะใกล้เคียงกันนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนส่งผลงานที่คุณครูได้เลยนะครับส่วนนักเรียนต้นทางยืดหลังขึ้นมือวางบนตักหันหน้ามาดูเฉลยนะครับอันนี้กลุ่มไหนเอ่ยยกมืออันนี้ของกลุ่มไหนครับอันนี้ของกลุ่มไหนเอ่ยด้านไหนเอ่ยด้านนี้หรือเปล่าปรบมือให้ตัวเองเดี๋ยวครูอาจะดูเฉลยมาดูว่ากลุ่มไหนเหมือนภาพต้นฉบับมากที่สุดนะครับทาดาครูอาจะให้โบสนะครับว่าเพื่อนกลุ่มไหนที่เหมือนที่สุดนะครับกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งยกมือลูกเดี๋ยวครูอาเทียบกันนะครับใกล้เคียงไหมครับถ้าครูอาร์จะกลุ่มที่หนึ่งปรบมือหนึ่งครั้งถ้าครูอาร์ให้กลุ่มที่หนึ่งเหมือนที่สุดมีใครแย้งไหมครับไม่นะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งพร้อมส่งตัวแทนมารับรางวัลครับตัวแทนกลุ่มรับรางวัลลูกครูอาร์ให้หนึ่งตัวก่อนนะโอเคปรบมือให้เพื่อนจากกิจกรรมเมื่อสักครู่นะครับนักเรียนได้สังเกตแล้วก็ได้นำทัศนธาตุไปบอกเพื่อนใช่ไหมครับเป็นการใช้ทักษะการสังเกตที่ดีนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการสร้างสรรค์หรือว่าวาดภาพนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของทัศนธาตุกันดีกว่านะครับซึ่งเด็กๆเคยได้ยินบ่อยมากตั้งแต่ชั้นป.1ใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มวาดจุดวาดเส้นวาดรูปร่างต่างๆทีนี้เรามาดูความหมายกันนะครับว่าทัศนธาตุคืออะไรกันแน่นะครับโดยทัศนธาตุนะครับแบ่งออกเป็น2คำก็คือคำว่าทัศนะหรือทัศนานะครับกับคำว่าธาตุท ัศนะเหมือนกับชื่อวิชาทัศนศิลป์เลยนะครับทัศนะแปลว่าการมองเห็นการเห็นหรือการมองนะครับธาตุก็คือส่วนประกอบต่างๆที่อยู่รอบตัวเราดังนั้นทัศนธาตุจึงหมายถึงสิ่งต่างๆที่เราสามารถมองเห็นนะครับซึ่งมีอยู่รอบตัวเราเลยนะครับถ้าเราลืมตาขึ้นมาแล้วมองเห็นสิ่งใดก็ตามลักษณะต่างๆเหล่านั้นนะครับล้วนประกอบไปด้วยทัศนธาตุนะครับอันประกอบไปด้วยจุดเส้นสีแสงเงารูปร่างรูปทรงแล้วก็พื้นผิวนั่นเองนะครับมาดูที่จุดอันแรกนะครับลักษณะของจุดนะครับก่อนที่จะเริ่มวาดรูปต่างๆจุดเป็นส่วนเริ่มต้นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเพราะถ้าเราไม่จุดก่อนเราจะวาดเส้นได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้เพราะเราต้องเริ่มจากจุดก่อนใช่ไหมครับจุดนะครับเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นนะครับมีพื้นและราบแล้วก็มีมิติเป็นศูนย์ก็คือไม่มีความกว้างความยาวเลยนะครับเราสามารถนำจุดมาสร้างสรรค์ผลงานได้ยกตัวอย่างเช่นผลงานชิ้นนี้นะครับใช้จุดในการจุดต่อๆกันจนเกิดเป็นรูปภาพต่างๆนะครับทัศนธาตุอย่างที่2นะครับเส้นนะครับเส้นก็เป็นลักษณะที่เกิดจากการนําจุดนะครับมาขีดหรือมาเรียงต่อกันนะครับเส้นมีหลากหลายเส้นมากไม่ว่าจะเป็นเส้นโค้งเส้นตรงเส้นเฉียงที่เราเคยเรียนไปใช่มั้ยครับเส้นสามารถนํามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะได้อย่างมากมายแล้วก็สามารถสื่อสารอารมณ์ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้านักเรียนดูจากภาพบนกระดานนะครับภาพไหนเอ่ยลักษณะเส้นชัดเจนที่สุดครับภาพไหนมี6ภาพภาพที่3ใช่ไหมครับต่อมาสีนะครับสีเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่รอบๆตัวเรานะครับถ้าเรามองเห็นสีต่างๆนะครับสีสามารถสะท้อนอารมณ์สะท้อนความรู้สึกของเราได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นภาพนี้ใช้เทคนิคการใช้สีไม้หรือว่าดินสอสีนะครับอย่างต่อมาก็คือรูปร่างนะครับรูปร่างเกิดจากการนำเส้นนะครับมาวาดต่อๆกันยกตัวอย่างเช่นเด็กๆชูนิ้วป้องกับนิ้วชี้ขึ้นมาถ้าเป็นเส้นเฉยๆนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเรานำเส้นมาต่อกันยกตัวอย่างเช่นถ้ากวัดทำเส้นแบบนี้อันนี้คือเส้นอะไรเอ่ยเส้นโค้งใช่ไหมครับถ้าเรานำเส้นโค้งต่อกันสองเส้นกลายเป็นเขาเรียกว่ารูปร่างนะครับถ้าเรานำเส้นกับเส้นมาต่อกันก็คือรูปร่างอันนี้รูปร่างอะไรเอ่ยรูปร่างหัวใจนะครับและถ้าเรานำรูปร่างกับรูปร่างหลายๆอันมาต่อกันมันจะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นรูปรูปทรงนั่นเองนะครับรูปทรงเกิดจากการนำรูปร่างหลายๆรูปร่างหรือประกอบกับสีประกอบกับน้ำหนักแสงเงานะครับก็จะเกิดเป็นรูปทรงมีลักษณะ3มิติคือสามารถมองเห็นได้หลายๆด้านนะครับเรียกว่ารูปทรงนะครับอย่างต่อมาผิวถ้าภาพวาดนะครับจะให้อารมณ์ความรู้สึกได้มากก็ต่อเมื่อมีพื้นผิวมาแสดงออกนะครับซึ่งลักษณะพื้นผิวนะครับมี2ประเภทคือพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือถ้าเราไปจับไปสัมผัสนะครับเราก็จะเห็นพื้นผิวต่างๆหรือพื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยตาแค่มองตาก็รู้แล้วว่าคือภาพอะไรนะครับอันนี้คือลักษณะของพื้นผิวนะครับอันสุดท้ายก็คือน้ำหนักแล้วก็แสงเงานะครับจะทำให้ภาพที่ออกมาชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าเรารู้จักการให้แสงและเงานะครับแสงกับเงาจะอยู่คู่กันเสมอถ้ามีแสงขึ้นมาจะต้องมีเงาตามมาเสมอนะครับ7สิ่งเหล่านี้เรียกว่าทัศนธาตุรวมกันแล้วเราสามารถนำมาวาดภาพได้นั่นเองนะครับทัศนธาตุมีทั้งในภาพวาดและมีทั้งในสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเหมือนกับกิจกรรมแรกที่กวางให้สำรวจใช่ไหมครับรอบห้องของเราประกอบด้วยทัศนธาตุทั้งสิ้นนะครับมาดูซิว่าภาพผลงานภาพนี้นะครับประกอบด้วยทัศนธาตุใดบ้างนะครับผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของอาจารย์ประทีปโคชกัวนะครับเด็กๆดูนะครับว่าประกอบด้วยอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางก็ลองตอบคำถามได้เลยนะครับภาพนี้มีทัศนธาตุใดบ้าง
5: วงกลม
0: วงกลมรูปอะไรลูก
5: ล
0: ู
5: กตา
0: ลูกตาใช่ไหมครับวงกลมเขาเรียกว่ารูปร่างใช่ไหมครับมาดูที่อย่างแรกนะครับจุดเห็นจุดไหมครับจุดเยอะเลยนะครับถ้ามีเส้นขึ้นมาก็ต้องมีจุดมาก่อนนะครับเพราะถ้าไม่มีจุดเราจะวาดเส้นไม่ได้นะครับต่อมาเป็นเส้นนะครับเห็นเส้นอะไรบ้างเอ่ยมีเส้นโค้งเส้นตรงก็มีเส้นก้นหอยก็มีนะครับสีนะครับมีสีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสีอะไรบ้างเอ่ยสีดำสีเหลืองสีน้ำเงินสีม่วงแล้วแต่สายตาที่เราสังเกตเห็นนะครับ พื้นผิวมีพื้นผิวลักษณะยังไงเอ่ยสังเกตที่ขนหางของกระต่ายก็ได้เด็กๆคิดว่าเป็นพื้นผิวแบบไหนนุ่มคูคาหรือเรียบ
6: น
0: ุ
6: ่ม
0: ค่ะแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนใช่ไหมครับเราอาจจะมองว่านุ่มก็ได้นะครับรูปร่างมีหลายรูปร่างเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างวงกลมนะครับเห็นรูปร่างอะไรอีกเอ่ยมีอีกไหมรูปร่างอิสระนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็รูปร่างธรรมชาติด้วยนะครับแล้วก็รูปทรงนะครับเห็นรูปทรงอะไรลูกรูปทรงกลมนะครับหรือรูปทรงอิสระก็ได้นะครับเช่นตัวกระต่ายถ้ามีน้ำหนักแสงเงาแล้วก็นูนขึ้นมาแล้วก็เรียกว่ารูปทรงได้นะครับอย่างสุดท้ายก็คือแสงแล้วก็เงานั่นเองครับแสงคือส่วนที่สว่างที่สุดในภาพแล้วก็เงาคือส่วนที่มืดที่สุดในภาพนะครับแสงกับเงาจะคู่กันเสมอนะครับต่อมากิจกรรมของเรานะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับจัดเตรียมใบงานให้กับนักเรียนนะครับเป็นใบงานใบกิจกรรมที่1 นะครับทัศนธาตุนั่นเองครับแล้วก็ให้นักเรียนต้นทางนะครับนำใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับในใบงานจะประกอบไปด้วยใบงาน2แผ่นนะครับมาที่ใบงานใบแรกนะครับใบงานที่1 นะครับให้นักเรียนนำทัศนธาตุต่อไปนี้นะครับนำมาวาดภาพต่อเติมให้เป็นรูปภาพอย่างสร้างสรรค์แล้วก็สวยงามนะครับในใบงานก็จะมีทัศนธาตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงนะครับให้นักเรียนนำมาประกอบวาดภาพเป็นรูปอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อีกใบงานให้นักเรียนจำแนกทัศนธาตุนะครับให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วก็เขียนลงไปว่าคือทัศนธาตุใดบ้างนะครับเช่นตรงไหนมีจุดตรงไหนมีสีพร้อมกับโยงเส้นลงไปในภาพนะครับมาที่บทบาทคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับทำใบงานรวมถึงควบคุมชั้นเรียนนะครับให้นักเรียนทำใบงานให้แล้วเสร็จภายในชั่วโมงนะครับรวมถึงให้คำแนะนำในการใช้ทัศนธาตุของนักเรียนปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวครูอาจจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานได้เลยนะครับเด็กๆใช้ดินสอหรือว่าปากกาในการเขียนก็ได้นะครับหรือจะใช้สีไม้ดินสอสีในการระบายก็ได้ใช้ทัศนธาตุที่เห็นในด้านบนนะครับนำมาวาดต่อเติม
7: ใช้ได้ไม่จำกัด
0: ใช้ได้ไม่จำกัดครับใช้กี่ครั้งกี่รอบก็ได้สีที่เห็นในใบงานคือสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับเพียง3สีเท่านั้นสามารถผสมได้ครับสีที่ใช้ในใบงานคือสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับเพราะว่าเขากำหนดมาให้ใช้แค่3สีเท่านั้นนะครับใครมีคำถามสงสัยยกมือถามได้เลยนะครับเดี๋ยวกว่าจะเดินดูแต่ละกลุ่มนะครับใครมีคำถามสงสัยสามารถยกมือถามครูอาร์ตได้เลยนะครับชินีอันนี้วาดสี่เหลี่ยมใช่ไหมให้สี่เหลี่ยมวาดลงไปใช้กี่ครั้งกี่รอบก็ได้นะวาดซ้ำได้ขนาดไม่จำกัดนะครับสามารถขยายขนาดเพิ่มเติมได้ทัศนธาตุที่ครูอาร์ตกำหนดให้มีจุดนะครับมีเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวตั้งเส้นหยักเส้นโค้งวงกลมสี่เหลี่ยมนะครับให้นักเรียนนำเส้นเหล่านี้นะครับนำทัศนธาตุเหล่านี้มาประกอบกันเส้นตรงได้เป็นรูปร่างนำเส้นมาวาดเป็นรูปร่างนะครับแล้วก็นำรูปร่างมาต่อกันให้เป็นรูปทรงก็ได้แล้วก็ใช้สีวาดให้เกิดพื้นผิวก็ได้ครับ

เด็กๆเตรียมตัวนะครับเก็บอุปกรณ์เดี๋ยวครูอาร์ตจะเฉลยใบงานนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะครับสามารถเก็บใบงานนักเรียนได้เลยนะครับเราจะมาดูใบงานที่เสร็จสมบูรณ์กันนะครับมีใครอยากนำเสนอผลงานไหมลูกขอหนึ่งคนเอาใกล้เคียงก็ได้ลูกขอหนึ่งคนฟาเซียลูกขอดูผลงานหน่อยตัวอย่างนะครับตัวอย่างของฟาเซียนะครับนักเรียนต้นทางวาดรูปอะไรลูกทานตะวันนะครับลักษณะที่เห็นนะครับก็คือใช้ทัศนภาพไม่ว่าจะเป็นเส้นนะครับแล้วก็มีรูปร่างสามเหลี่ยมรูปร่างวงกลมแล้วก็ใช้สีเหลืองและสีแดงนะครับปรบมือให้เพื่อนเก่งมากนะครับมีใครทำด้านหลังเสร็จยังลูกหนึ่งคนขอตัวแทนหนึ่งคนใครเสร็จแล้วกดชะเมธก็ได้ของกดชะเมธนะครับเขียนมีจุดมีรูปทรงมีรูปร่างมีแสงเงามีเส้นแล้วก็มีสีและก็โยงได้ถูกต้องด้วยนะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนทีนี้มาดูเฉลยผลงานนะครับเฉลย

ใบงานนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะครับซึ่งเด็กๆสามารถวาดรูปเป็นรูปอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้ครูอาร์ตใช้ลักษณะของทัศนธาตุทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้สีเพียง3สีคือสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับส่วนใบงานด้านหลังนะครับตัวอย่างโยงเส้นนะครับเด็กๆสามารถโยงตำแหน่งอื่นก็ได้นะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเฉยๆเพราะว่าจุดในภาพนะครับมีหลายจุดนะครับอาจจะโยงไปที่จุดอื่นก็ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างให้คุณครูปลายทางนะครับคอยเก็บใบงานแล้วก็ตรวจคำตอบให้นักเรียนด้วยนะครับรวมถึงให้คำแนะนำในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยนะครับให้นักเรียนวางอุปกรณ์วางดินสอแล้วก็ปากกาลงครับวางสีด้วยครับยืดหลังขึ้นหันหน้ามาเราจะมาทบทวนความรู้กันในวันนี้นะครับว่าเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างนะครับทัศนธาตุประกอบด้วยอะไรบ้างลูกหนึ่งเลยจุดนะครับต่อด้วยเส้นนะครับถ้านำเส้นมาต่อกันกลายเป็นมีสีแล้วก็มีรูปร่างรูปทรงนะครับแล้วก็พื้นผิวอันสุดท้ายก็คือน้ำหนักแสงและเงานะครับรวมทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าทัศนธาตุอันเป็นส่วนประกอบในการวาดภาพนะครับการที่เราจะวาดภาพหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างสวยงามเราจะต้องรู้จักทัศนธาตุเหล่านี้ก่อนนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ครูอันมีคติสอนใจจากศิลปินมาฝากนักเรียนนะครับจากภาพนะครับก็เป็นศิลปินชื่อดังนะครับชื่อว่าปิกัสโซนั่นเองปิกัสโซได้ให้คำคมไว้ว่าการวาดภาพเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเก็บบันทึกไดอารี่นะครับนักเรียนรู้จักไดอารี่ไหมครับเป็นการจดบันทึกใช่ไหมครับนอกจากการจดบันทึกแล้วเราสามารถวาดภาพเป็นการบันทึกความทรงจำดีๆของเราได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนักเรียนปลายทางและก็นักเรียนต้นทางนะครับสามารถวาดภาพเพื่อเก็บเป็นความทรงจำหรือความประทับใจของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับสิ่งที่คุณครูปลายทางนะครับต้องเตรียมให้กับนักเรียนก็คือใบงานที่2นะครับเรื่องวรรณสีนะครับโดยดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์วาดเขียนดินสอสีให้พร้อมนะครับและเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับเด็กๆปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับเก็บใบงานให้เรียบร้อยนะครับเก็บใบงานให้เรียบร้อยฝากคุณครูปลายทางให้คะแนนนักเรียนด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับคว้านขอตัวก่อนนะครับหัวหน้าห้องเชิญลูก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับดั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกับคุณครูชื่อว่าคุณครูแพรณภาปัญฉิมหรือนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะจะเรียกว่าคุณครูแพรก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่1นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2หน่วยไหนมีนักเรียนคนไหนรู้ไหมคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะบอกก่อนนะคะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด2หน่วยโดยหน่วยที่1เป็นเรื่องของจำนวนและการดำเนินการหน่วยที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของเวลานั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยที่1ก่อนนะคะก่อนอื่นนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูแพรขอใช้สมุดปกแข็ง1เล่มนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมให้กับนักเรียน

0: เก่งมากๆเลยค่ะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะนั่นคือการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน10ล้านนะคะซึ่ง10ล้านเนี่ยบางคนอาจจะอ่านได้หรืออ่านไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้เรียนรู้กันนะคะไหนลองบอกคุณครูซิว่าถ้าเราอยากจะเขียนแสดงตัวเลขเนี่ยเราเขียนได้กี่แบบคะมีใครทราบไหมว่าถ้าเราอยากจะเขียนการแสดงตัวเลขเนี่ยเราเขียนแบบไหนได้บ้างเขียนได้กี่แบบมี2แบบแบบไหนบ้างเอ่ยคะ
1: ฮ
0: ิน
1: ด
0: ู
1: อ
0: า
1: รา บ
0: ิ
1: ก
0: ตัวเลขฮินดูอาราบิก
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: ไทยดังนั้นวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยนักเรียนนะคะจะต้องสามารถใช้ตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน10ล้านได้นั่นเองก่อนอื่นครูแพลวขอทบทวนก่อนดีกว่าว่านักเรียนทำได้จริงหรือไม่โดยคุณครูแพลวนะคะอยากจะทบทวนการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนไม่เกิน 100,000 ซึ่งจำนวนที่ไม่เกิน 100,000 เนี่ยนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่3พร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมนักเรียนปลายทางพร้อมเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยตอนนี้นะคะคุณครูแพลวมีตุ๊กตาหมีมา1ตัวไหนช่วยดูหน่อยตุ๊กตาหมีตัวนี้คิดว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่
1: ใหญ
0: ่ตุ๊กตาหมีตัวนี้มีลักษณะใหญ่นักเรียนคิดว่าถ้าตุ๊กตาหมีที่มีลักษณะใหญ่เนี่ยนักเรียนคิดว่าควรที่จะราคาประมาณกี่บาทดีเท่าไหร่ครับ
1: 2,500
0: 2,500 มีใครบอกว่าราคาอื่นอีกบ้างไหมเปล่า2,350 มีอีกไหมใครเคยไปเจอตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ในห้างสรรพสินค้าหรืออะไร
1: 2,200
0: จากที่นักเรียนบอกมาเนี่ยก็มีราคาที่หลากหลายใช่ไหมคะสำหรับของตุ๊กตาหมีตัวนี้ครูแพลวได้ไปสำรวจมาให้นักเรียนทุกคนแล้วตามที่ร้านที่ครูแพลวไปดูเนี่ยเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย2,354 บาทซึ่งก็จะใกล้เคียงกับที่นักเรียนหลายๆคนนะคะได้ลองตอบมานะคะว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยควรที่จะราคาเท่าไหร่ถ้าเรามีจำนวนเราจะสามารถเขียนได้ทั้งหมด3แบบตามที่นักเรียนบอกเบื้องต้นคือ1เขียนแบบตัวเลขฮินดูอาราบิก2เขียนแบบตัวเลขไทยและ3เขียนแบบตัวหนังสือเดี๋ยววันนี้ในข้อนี้เดี๋ยวครูแพลวเขียนแบบตัวเลขฮินดูอาราบิกให้ก่อนเพราะมันง่ายใช่ไหมคะตัวเลขฮินดูอาราบิกเราสามารถเขียน 2,354 ได้แบบนี้เดี๋ยวจะลองทบทวนนักเรียนจริงๆว่าให้แต่ละกลุ่มนะคะนำกระดานไว้บอร์ดที่คุณครูเตรียมให้นะคะขึ้นมาเขียนเป็นตัวเลขไทยโดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็เช็คสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะลองเขียนลงในกระดาษของตนเองนะคะเขียนตัวเลขไทยของราคาตุ๊กตาให้กับคุณครูหน่อยค่ะในแต่ละกลุ่มลองเขียนให้หน่อยเขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะหยิบกระดานไว้บอร์ดของตัวเองนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขไทยค่ะลองดูหน่อยตอนนี้อยู่ในที่ไหนโอเคเลยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนะคะแบ่งหน้าที่กันว่าข้อนี้ใครจะเขียนข้อต่อไปใครจะเขียนนะคะลองดูค่ะใครเขียนก่อนก็ได้ค่ะลองดูนะคะไหนเร็วเดี๋ยวข้ออื่นให้สลับกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนลงในกระดาษของตนเองได้เลยค่ะกลุ่ม3เสร็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างคะกลุ่ม5เสร็จแล้วให้เพื่อนตรวจสอบความถูกต้องของตัวเองด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ตอนนี้น่าจะเสร็จทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองเขียนและปฏิบัติแล้วหรือยังเดี๋ยวคุณครูขอสักหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นตัวแทนในการเขียนนะคะเพื่อให้ดูว่าเขียนถูกต้องหรือไม่และเดี๋ยวครูแพลวจะเฉลยนะคะเดี๋ยวในข้อนี้เดี๋ยวเอาเป็นกลุ่มที่1ก่อนนะคะสำหรับกลุ่มที่1เขียน2,354นะคะเป็นตัวเลขไทยนะคะได้มาถูกต้องไหมคะเพื่อเขียนมาถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะคะดังนั้นนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบนะคะว่าเขียนได้เหมือนกับเพื่อนต้นทางหรือไม่ค่ะ

0: าดูที่คุณครูแพรวดีกว่าคุณครูแพรวก็เขียนมาเหมือนกันถูกต้องไหมแต่ละกลุ่มดูซิถูกต้องไหมถูกต้องนะคะ 2,354 ที่เขียนเป็นตัวเลขไทยต่อไปเป็นตัวหนังสือนะคะสำหรับตัวหนังสือเนี่ยเราจะเขียนตามคำอ่านที่เราอ่านนะคะต้องสะกดให้ถูกต้องนะคะในส่วนนี้ครูแพรวเขียนมาไหนขออ่านพร้อมกัน1รอบค่ะ2,354 เขียนทั้ง3แบบแล้วนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาต่อไปนะคะถ้าเรามีจำนวนเราอยากจะแสดงจำนวนนักเรียนคิดว่าสื่อทางคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างที่สามารถแสดงจำนวนตามราคาสิ่งของที่เราต้องการทราบได้บ้างคะรู้ไม่รู้ลองสังเกตที่โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนตอนนี้โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนคุณครูแพรวเตรียมอะไรมาให้เอ่ยเราเรียกว่าอะไรนะจำได้ไหมลูกคิดหรือหลักลูกคิดนะคะซึ่งลูกคิดหรือหลักลูกคิดจะประกอบไปด้วยตัวหลักนะคะที่ใช้ในการบอกหลักต่างๆและลูกคิดที่ใช้แสดงจำนวนนะคะเดี๋ยวครูแพรวจะให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติโดยการใช้หลักลูกคิดของในแต่ละกลุ่มแสดงจำนวนตุ๊กตาหมีที่เมื่อกี้เราอ่านพร้อมกันว่า 2,354 นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหากคุณครูปลายทางท่านใดนะคะมีหลักลูกคิดรบกวนนะคะนำหลักลูกคิดให้กับนักเรียนปลายทางค่ะหากไม่มีนักเรียนสามารถวาดรูปลงในสมุดหรืออาจจะใช้การถามตอบกับเพื่อนๆปลายทางก็ได้นะคะว่าเราจะใส่หลักลูกคิดยังไงให้ได้ตามราคาตุ๊กตาหมีสำหรับนักเรียนต้นทางทุกนะคะครูแพรวได้เตรียมหลักลูกคิดให้แล้วให้นักเรียนนะคะใส่หลักลูกคิดของตัวเองให้ตรงกับราคาหมี 2,354 ลงมือได้เลยค่ะช่วยกันให้เพื่อนเห็นหลักด้วยโอเคดูให้ดีนะมีอะไรลูกดูก่อนดูหลักด้วยใส่ส่วนลูกอันโอเคเสร็จแล้วหันมาข้างหน้าได้เลยใครเสร็จแล้วนะคะหันมานั่งตัวตรงแล้วก็หันมาหาคุณครูจะได้รู้ว่านักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางท่านคนใดนะคะที่ไม่มีสามารถนะคะดูกับเพื่อนๆต้นทางไปได้นะคะไหนเสร็จทุกกลุ่มยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะไหนขอสักหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นตัวแทนในการดูหน่อย 2,354 เอากลุ่มไหนดีคะกลุ่ม2ได้ไหมเอ่ยลูกในกลุ่ม2ขอตัวแทน1คนนะคะยืนถือหลักลูกคิดนะคะให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยว่าที่ใส่นะคะถูกต้องหรือไม่ถือได้เลยยืนเลยที่นักเรียนนะคะกลุ่มที่2ใส่หลักลูกคิดมากลุ่มอื่นเหมือนกันหรือไม่คะลองดูซิเหมือนไม่เหมือนลูกเหมือนนะคะถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวไหนช่วยกันตอบคำถามนะคะให้คุณครูใส่หลักลูกคิดของคุณครูบ้างแล้วลองตอบอีกหนึ่งรอบไหนอ่านจำนวนราคาตุ๊กตาสิคะตุ๊กตาราคากี่บาทคะ
1: 2,354
0: บาทถ้าคุณครูแพรวอยากใส่หลักลูกคิดบ้างคุณครูแพรวต้องเริ่มที่หลักใดและใส่อย่างไรดีใครคิดใครตอบได้บ้างลูกหลักพันหลักพันเมื่อกี้อ่านว่าอะไรคะ
1: 2,000
0: ถ้าหลักพันอ่านว่า 2,000 ต้องใส่ลูกคิดกี่ลูก
1: 2
0: ลูกครูแพรวใส่หลักพันของครูแพรวสีอะไรก่อน
1: ส
0: ี
1: ชมพ
0: ูสีชมพูครูแพรวใส่ลูกที่1ใส่ลูกที่2ใส่2ลูกมีค่าเท่ากับ
1: 2,000
0: เก่งมากต่อไปหลักพันเสร็จแล้วไปต่อที่หลักอะไรดีคะ
1: หล
0: ัก
1: ร้อย
0: หลักร้อยหลักร้อยใส่กี่ลูกดีใส่3ลูกครูแพรวใส่ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3มีค่าเท่ากับ
1: 300
0: นะคะต่อไปหลักถัดไปคือหลักอะไร
1: หล
0: ั
1: ก10
0: หลัก10นะคะหลัก10ใส่กี่ลูกดี
1: 5
0: ลูกเพราะเมื่อกี้เราอ่านคำว่า5

0: 10ดังนั้นใส่5ลูกใส่5ลูกลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4และลูกที่5มีค่าเท่ากับ
1: 50
0: โอเค50นะคะและสุดท้ายใส่ที่หลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยอ้าวหลักหน่วยมีกี่ลูก4ลูกนะคะหลักหน่วยมี4ลูกดังนั้นเราก็ใส่กี่ลูกดีคะ4ลูกใส่ลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3และลูกที่4ตอนนี้หลักลูกคิดของคุณครูแพรแสดงจำนวนอะไรคะ
1: 2,354
0: 4สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะลองตรวจสอบนะคะว่าตามที่ตัวเองวาดหรือที่ตัวเองพูดคุยเนี่ยตรงตามกับที่นักเรียนต้นทางแล้วก็ที่ช่วยคุณครูแพลวเฉลยหรือไม่อ่ะขออีกหนึ่งรอบคุณครูแพลวได้นำหลักลูกคิดนะคะมาใส่นะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดเจนอีกหนึ่งรอบนะคะโดยคุณครูนะคะใส่ในหลักพันสองลูกในหลักร้อย3ลูกในหลัก10 5ลูกและในหลักหน่วย4ลูกหลักลูกคิดจะแสดงจำนวนใดบ้างก็ต้องเป็น 2,000 กับ300กับ50กับ4หน่วยแต่เมื่อเราอ่านแล้วเราจะอ่านได้ตามจำนวนที่นักเรียนอ่านมาคือ 2,350 4อ่ะคราวนี้ครูแพลวเปลี่ยนแล้วลองดูจำนวนดีๆครูแพลวขอเปลี่ยนไปหลักลูกคิดหลักเดิมแต่เติมจำนวนลูกคิดเพิ่มขึ้นตอนนี้ให้ลองนับก่อนนักเรียนลองนับสิคะว่าตอนนี้หลักลูกคิดของคุณครูเนี่ยจะแสดงจำนวนใดเดี๋ยวให้เวลาสักครู่หนึ่งจำนวนเยอะไม่เยอะลูก
1: เยอะ
0: ถ้าจำนวนเยอะเดี๋ยวเราช่วยกันนับก็ได้โอเคไหมคะเดี๋ยวไปกันที่หลักหน่วยลองนับที่หลักหน่วยก่อนคิดว่าหลักหน่วยมีกี่ลูกช่วยกันนับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: ในหลักหน่วยมีลูกคิดอยู่9ลูกบางคนเมื่อกี้นับได้แล้วแต่บางคนอาจจะมองไม่ชัดเราเลยมานับพร้อมกันอีกรอบดังนั้นตอนนี้ครูแพลวอยากทราบว่าหลักลูกคิดแสดงจำนวนใดคิดว่าหลักลูกคิดตอนนี้ทั้งหมดเลยจะแสดงจำนวนใด
1: 9,999
0: อันนี้คือการอ่านจำนวนหลักลูกคิดตอนนี้นะคะในหลักพันมี9ลูกในหลักร้อยมีกี่ลูกเหมือนกัน9ลูกในหลัก10ก็มี9ลูกและในหลักหน่วยก็มี9ลูกนะคะดังนั้นหลักลูกคิดตอนนี้จะแสดงจำนวน 9,000 กับ900กับ90กับ9หน่วยแต่ถ้าเราอ่านนะคะเราจะอ่านได้เป็น 9,999 โอเคไหมคะเยอะไม่เยอะเยอะใส่เต็มเลยใช่ไหมแต่ยังไม่เพียงพอครูแพลวจะขอใส่ลูกคิดเพิ่มสังเกตดีๆนะว่าลูกคิดจะมาเพิ่มที่หลักใดเต็มตัวนะคะตอนนี้ครูแพลวใส่ลูกคิดเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ครูแพลวใส่ลูกคิดเพิ่มที่หลักใดหลักหน่วยหลักหน่วยสีอะไรคะตอนนี้หลักหน่วยสีชมพูซึ่งครูแพลวใส่ลูกคิดเพิ่มไปกี่ลูกคะ1ลูกดังนั้นคำถามว่าตอนนี้หลักลูกคิดของเราแสดงจำนวนใดล่ะบางคนบอก 10,000 ได้เลยโอ้เก่งมากเลยก่อนที่จะเป็น 10,000 ทุกคนมาดูพร้อมกันในหลักพันมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ9ลูกดังนั้นในหลักพันมี9ลูกแสดงจำนวนเท่าไหร่คะ
1: 9,000
0: ต่อไปในหลักร้อยมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ
1: 9
0: ลูกแสดงจำนวนใดคะ900ก็ยัง 9,000 กับ900ไปกันต่อที่หลัก10หลัก10มีลูกคิดกี่ลูกคะ
1: 9
0: ลูกแสดงจำนวนใดคะ
1: 90
0: ยัง90แต่ในหลักหน่วยในหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูกคะ
1: 10
0: ลูกถ้าในหลักหน่วยมีลูกคิด10ลูกแสดงจำนวนใดล่ะเมื่อกี้มีอยู่9เพิ่มไปอีก1รวมเป็นเท่าไหร่ก่อน10แต่มันอยู่ในหลักหน่วยดังนั้นเราจะเรียกลูกคิด10ลูกในหลักหน่วยว่า10หน่วยโอเคไหมคะเราอ่านตามลูกคิดจริงๆก่อนโอเคไหมคะแต่คราวนี้ถ้าครูแพรบอกว่าการที่เรามีหลักลูกคิดเป็น 9,000 กับ900กับ90กับ10หน่วยเนี่ยไม่สามารถบอกจำนวนได้ถูกต้องไหมคะแต่เมื่อกี้มีนักเรียนบางคนบอกว่า 10,000 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงเพื่อนตอบว่าเป็น 10,000 ได้แต่ถ้าเราอ่านลูกคิดตอนนี้เราจะต้องได้เป็น 9,000 กับ900กับ90กับ10หน่วยแต่ลูกคิดในหลักหน่วยมี10ลูกได้ไหมก่อนได้ไหมคะไม่ได้ถูกต้องไหมคะที่เราเคยเรียนมาหลักลูกคิดแต่ละหลักจะมีได้จำนวนไม่เกิน10ลูกดังนั้นถ้ามันเป็น10หน่วย10หน่วยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยใครรู้บ้าง
2: 40
0: มีเท่ากับ10ถูกต้องไหมคะเท่ากับ10นั่นเองดังนั้นจาก10หน่วยนี้เมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีค่าเท่ากับ10หรือเราเรียกว่า10แสดงว่าการที่หลักหน่วยมีลูกคิด10ลูกจะสามารถแปลงเป็นหลัก10ได้แค่กี่ลูกคะ1ลูกดังนั้นวิธีการครูแพลวก็จะนำลูกคิดในหลักหน่วยทั้ง10ลูกทำไมก่อนเลยออกหลังจากนั้นไปเพิ่มลูกคิดในหลักไหนเอ่ย
2: 10
0: หลัก10นะคะครูแพลวก็จะนำลูกคิดมาใส่ในหลัก10เพิ่มอีก1ลูกเดิมในหลัก10มีอยู่กี่ลูกคะ
2: 9
0: ลูกเพิ่มไปอีก1ลูกกลายเป็น10ลูกซึ่ง10ลูกในหลัก10เราสามารถอ่านได้เป็น10 10โอเคไหมคะดังนั้นตรงนี้นะคะเราจะได้เป็น10 10คราวนี้ลูกคิดในหลัก10มี10ลูกอีกแล้วได้ไม่ได้
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะไม่คิดในหลักหน่วยไม่ได้หลัก10ได้ไหมก็ไม่ได้ดังนั้นเราต้องพิจารณาก่อนว่า10 10จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ100นักเรียนปลายทางล่ะคะ10 10มีค่าเท่ากับ100เหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่ถ้าได้เหมือนกันจากเมื่อกี้ที่นักเรียนช่วยกันตอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะ10 10จะมีค่าเท่ากับ100ดังนั้นจากลูกคิดในหลัก10 10ลูกเราสามารถนำลูกคิดในหลัก10 10ลูกทำไมได้ออกได้ก่อนแล้วทำอย่างไรต่อดีถ้าเรานำออกแล้วต้องเอาหลัก100เพิ่มกี่ลูกคะ1ลูกดังนั้นครูแพลวก็เพิ่มลูกคิดในหลัก100เข้ามาอีก1ลูกจากเดิมมีอยู่900เพิ่มขึ้นมาอีก100ได้เป็นกี่ร้อยก่อนคะ10 100ดังนั้นจากเดิมมีอยู่900ได้เพิ่มมาอีก100รวมเป็น10 10010 100อยู่ได้อีกไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เพราะในหลักร้อยมีลูกคิดอยู่10ลูกก็ไม่ได้อีกแล้วทำอย่างไรดีคราวนี้นำลูกคิดในหลักร้อยทำไมเลยออกก่อนทั้งหมดเลยนะคะลืมไปแล้วต้องคิดก่อนว่า10 100มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 1,000
0: 10 100มีค่าเท่ากับ 1,000 ดังนั้นเราจะนำลูกคิดในหลักร้อยทั้ง10ลูกออกแล้วทำอย่างไรต่อดีทำอย่างไรต่อดีคะเราก็ต้องเพิ่มในหลักพันไปกี่ลูกคะ1ลูกเพราะเมื่อกี้10 100มีค่าเท่ากับ 1,000 ดังนั้นครูแพลวก็เพิ่มลูกคิดในหลักพันมา1ลูกจากเดิมมีอยู่ 9,000 ได้เพิ่มมาอีก 1,000รวมเป็นกี่พันคะ
2: 10,000
0: ได้ก่อนแล้วรวมเป็นกี่พัน
2: 10,000
0: 10,000แต่เมื่อกี้มีนักเรียนบางคนบอกไปเลยว่า 10,000 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 10,000 ดังนั้น 10,000 มีค่าเท่ากับ 10,000 ครูแพลวบอกว่าครูแพลวเลยขอเพิ่มหลักลูกคิดในหลักหมื่นให้ซึ่งหลักหมื่นนะคะจะอยู่ทางซ้ายของหลักพันไปอีก1หลักโอเคมั้ยคะดังนั้นตอนนี้จาก 10,000 จะมีค่าเท่ากับ 10,000 ทำอย่างไรดีกับหลักลูกคิดบนกระดาน
2: เอา
0: ลูกคิดในหลักพันทั้ง10ลูกทำไมก่อนเลยออกแล้วทำอย่างไรต
2: ่
0: อใส่ลูกคิดในหลักหมื่นเพิ่มขึ้นกี่ลูกคะ1ลูกดังนั้นตอนนี้นะคะจากหลักลูกคิดของเรานะคะจะแสดงจำนวน 10,000 กับ 0,000 กับ0,100 กับ0,10 กับ0หน่วยเพราะในหลักพันหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยมีจำนวนลูกคิดไหมคะ
2: ไม
0: ่มีนะคะดังนั้นจึงเป็นศูนย์หมดเลยแล้วก็ในหลักพันมี1ลูกถ้าอยากจะเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเราจะเขียนได้ดังนี้ซึ่งอันนี้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะโดย 10,000 ถ้าเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกจะเขียนได้แบบสีฟ้าถ้าเป็นตัวเลขไทยนะคะจะเขียนได้แบบสีเขียวและถ้าเป็นตัวหนังสือนะคะจะเขียนได้แบบสีแดงนะคะนักเรียนต้องดูให้ดีเพราะเดี๋ยวเวลาถึงขั้นปฏิบัตินักเรียนจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องโอเคไหมคะต่อมาคุณครูแพรนะคะจะเพิ่มหลักลูกคิดจาก 10,000 ขอเพิ่มหน่อยครูแพรเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็นกี่หมื่นคะ 20,000ขอเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็นกี่หมื่นคะ
2: 30,000
0: อ่ะขอเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็น 40,000 ขอเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็น 50,000 พอแล้วยังพอแล้วเหรอยังไม่เพียงพออ่ะครูแพรขอเพิ่มอีกลูกที่6ลูกที่

0: 7ลูกที่8ลูกที่9ตอนนี้แสดงจำนวนใดคะ9หรือ10นับดีๆ90,000ซึ่งถ้า 90,000 นักเรียนเขียนได้ไม่ได้ยังเขียนได้ถูกต้องไหมคะยังเขียนได้โดยเราไม่ต้องย้ายหลักอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ครูแพลวเพิ่มอีก1ลูกกลายเป็นเท่าไหร่ทันที10,000ถ้าเมื่อไหร่กลายเป็น 10,000 ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้แล้วเพราะตามที่เราเคยเรียนมานะคะลูกคลิปไม่สามารถอยู่ได้10ลูกต้องไม่เกิน10นะคะดังนั้น 10,000 ลองดูซิ 10,000 มีค่าเท่าไหร่ดี
2: 100,000
0: 10,000 จะมีค่าเท่ากับ 100,000 แล้ว 100,000 ในที่นี้หลักลูกคิดของครูแพลวมีแค่เท่าไหร่เองตอนนี้ลูกหลักลูกคิดของครูแพลวตอนนี้มีถึงแค่หลักหมื่นดังนั้นหลักลูกคิดในหลักแสนนะคะจะอยู่ทางซ้ายของหลักหมื่นครูแพลวขอเพิ่มขึ้นมาให้ดังนั้นตอนนี้ครูแพลวใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มาเป็น 100,000 ซึ่ง 100,000 นะคะจะเป็นหลักทางซ้ายของหลักหมื่นถ้าครูแพลวอยากเขียนเป็นตัวเลขคิโนลาบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเราจะได้ตามนี้ไหนช่วยนับหน่อยถ้าเป็นถึงหลักแสนแล้วมีทั้งหมดกี่หลักบางนับ1 2 3 4 5 6ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เราพูดถึงจำนวนที่มีค่าถึงแสนเราจะได้ทั้งหมด6หลักตอนนี้รู้จักหลักแสนแล้วตกลงหลักแสนมีกี่หลักนะคะ6หลักถ้าเมื่อไหร่ครูท่านควรถามว่าถ้ามีจำนวน6หลักหลักที่มากที่สุดเลยคือหลักอะไรเอ่ยดูดีๆนะคุณครูถามว่าถ้ามีจำนวน6หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักใดหลักแสนนักเรียนปลายทางนะคะตอบเหมือนเพื่อนๆหรือไม่นะคะเราได้นะคะว่าถ้ามีจำนวน6หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักแสนแต่คุณครูขอเพิ่มเหมือนเดิมจากเดิมมีเพียงเท่าไหร่เอ่ยตอนนี
2: ้
0: 100,000ขอเพิ่มขึ้นมาเป็นกี่แสนคะ
2: 200,000
0: แต่ยังไม่เพียงพอคุณแพรขอเพิ่มเป็น300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000ถ้าเป็นแค่800,000เขียนได้ไหม
2: ได
0: ้เขียนได้ไหมได้หมดเลยขอเพิ่มอีกหนึ่งลูก900,000เขียนได้ไหม
2: ได
0: ้สุดท้าย100,000เขียนได้ไหมคราวนี
2: ้ไม
0: ่ได้แล้วนะถ้าใครตอบเขียนได้นะไม่ได้นะคะเราเขียนไม่ได้ดังนั้นหลักลูกคิดตอนนี้แสดงจำนวน100,000ซึ่งไม่สามารถเขียนได้เราต้องคิดต่อแล้ว100,000มีค่าเท่ากับเท่าไหร
2: ่1 ล้าน
0: จะเป็นหลักถัดไปที่ถัดจากทางซ้ายของหลักแสนดังนั้นตอนนี้ครูแพลวต้องเพิ่มหลักลูกคิดและไม่เพียงพอครูแพลวขอเพิ่มหลักลูกคิดนะคะให้มีหลักล้านเพิ่มขึ้นมาโดยการนำลูกคิดในหลักแสน10ลูกออกและใส่ลูกคิดในหลักล้านเพียง1ลูกเรามาดูซิการเขียนเป็นตัวเลขคิโนลาบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือ1ล้านนะคะเราสะกดด้วยลอลิงนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกันนับหน่อยนะคะว่าถ้าเป็นถึงหลักล้านมีทั้งหมดกี่หลักคะ
2: 7
0: หลักไม่คิดหลักแสนมี6ถ้าในหลักล้านนะคะเราต้องมีเพิ่มอีก1หลักกลายเป็น7หลักถูกต้องไหมคะดังนั้นตอนนี้ถ้าในหลักล้านมี7หลักนักเรียนสังเกตถ้าในหลักล้านเนี่ยเราสังเกตกันที่ตัวเลขคิโนลาบิกก่อนก็ได้จะเห็นได้ว่าถ้าเราเขียนคำว่า1ล้าน1ล้านนะคะจะเป็นจำนวนที่มีมากกว่า3หลักเราจะต้องมีเครื่องหมายอะไรเข้ามาบางคนบอกว่าลูกน้ำใช่ไหมคะเครื่องหมายที่เราใส่ซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะนักเรียนบางท่านนะคะอาจจะชินกับคำว่าลูกน้ำแต่ทางคณิตศาสตร์เราจะเรียกว่าเครื่องหมายจุลภาคเครื่องหมายจุลภาคเราจะใช้ขั้นจำนวนที่มีมากกว่า3หลักโดยวิธีการเราจะขั้นจำนวนทีละ3จำนวนเช่นเรามาดู1ล้านนะคะเวลาเราจะขั้นเราก็นับ1 2 3พอครบ3แล้วนักเรียนใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นแล้วก็นับต่อ1 2 3ถ้ามีจำนวนข้างหน้าเราก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคขั้นได้อีกนะคะดังนั้นจากการที่นักเรียนรู้จักจำนวนล้านแล้วตอนนี้7หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักอะไรนะถ้า7หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักล้านถ้านักเรียนรู้จักจำนวนล้านแล้วเดี๋ยวเรามาลองปฏิบัติกันดูสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเขียนตัวเลขคิโนลาบิก

0: ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนที่คุณครูกำหนดให้พร้อมทั้งยังได้ใช้หลักลูกคิดแสดงจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ด้วยอ่ะมาดูกันเลยตอนนี้รูปภาพที่คุณครูมีให้เป็นรูปภาพของอะไรเอ่ย
1: บ
0: ้านบ้านหลังใหญ่ไหมหลังใหญ่คิดว่าราคาประมาณกี่บาทดีบางคนบอก2ล้านบางคนบอก3ล้านนะคะซึ่งราคามีหลากหลายเลยบ้านหลังนี้ที่ครูแพลไปสำรวจมาอ่านสิบ้านหลังนี้ที่ครูแพลไปสำรวจมาราคาเท่าไหร่คะ
1: 2,534,236 บาท
0: ถูกต้องเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะอ่านไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางด้วยนะคะราคาบ้านหลังนี้นะคะคือราคา 2,534,236 บาทเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะอันดับแรกก่อนเลยลองใส่หลักลูกคิดเดี๋ยวฟังก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะนำหลักลูกคิดนะคะมาใส่แสดงจำนวนราคาบ้านหลังนี้สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวสามารถปฏิบัติได้แต่นักเรียนปลายทางนะคะหากคุณครูท่านใดมีหลักลูกคิดสามารถนำหลักลูกคิดให้กับนักเรียนปลายทางได้ลองปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้หากไม่มีอาจจะสามารถใช้การวาดรูปลงในสมุดของนักเรียนได้เช่นกันค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วสามารถใส่หลักลูกคิดแสดงจำนวนราคาบ้านได้เลยค่ะ

0: ถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะลองตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่าถูกต้องหรือไม่นะคะเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมกับของคุณครูบนจอเลยให้แต่ละกลุ่มนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแต่ละกลุ่มตรวจสอบและนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบว่าที่นักเรียนได้ลองปฏิบัติเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะราคาบ้านเท่าไหร่นะคะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบ
1: 2,534,236 บาท
0: คุณครูแพลวได้นำหลักลูกคิดใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันอ้าวไหนให้เวลาตรวจสอบหลักลูกคิดของตนเองนะคะว่านักเรียนนะคะใส่ถูกต้องตามที่คุณครูให้มาหรือไม่ถ้ากลุ่มไหนผิดพลาดลองแก้ไขนะคะแล้วรอบหน้าเราต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเขียนเป็นตัวเลขคินโดระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือถ้าตัวเลขคินโดระบิกนะคะเมื่อกี้ตามราคาบ้านเลยเราสามารถเขียนได้แบบนี้ตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะถ้าตัวหนังสืออาจจะค่อนข้างยาวหน่อยนะคะนักเรียนอาจจะใช้2บรรทัดในการเขียนก็ได้นักเรียนจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องนะคะตามหลักภาษาไทยด้วยนะคะสำหรับข้อที่1ผ่านไปเดี๋ยวข้อที่2มาถึงข้อนี้คุณครูได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลักลูกคิดของคุณครูแพลวเปลี่ยนแปลงไปแล้วช่วยกันดูหน่อยหลักใดที่ไม่มีจำนวนลูกคิดเลย
1: หล
0: ักพันหลักพันไม่มีจำนวนลูกคิดเลยการที่หลักพันไม่มีจำนวนลูกคิดเลยนักเรียนคิดว่าเราควรใช้เลขอะไรแทนในหลักพันดีคะเลขอะไรคะเลข0นะคะเพราะว่าในหลักพันไม่มีจำนวนลูกคิดดังนั้นเราจะใช้เลข0แสดงจำนวนในหลักพันนะคะเดี๋ยวถึงขั้นตอนปฏิบัติเดี๋ยวคุณครูอยากจะตรวจสอบนักเรียนว่านักเรียนเขียนได้เองหรือไม่นะคะให้นักเรียนนำสมุดนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเตรียมสมุดปกแข็งคนละ1เล่มที่ใช้ในการปฏิบัติวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเมื่อนักเรียนเปิดสมุดแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนเป็น3บรรทัดอาจจะใช้เป็นข้อที่1นะคะในข้อที่1นี้ให้นักเรียนเขียนตัวเลขคินโดระบิกลงในบรรทัดที่1ตัวเลขไทยลงในบรรทัดที่2และตัวหนังสือลงในบรรทัดที่3เสร็จข้อที่1แล้วขีดเส้นใต้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนปฏิบัติสักครู่หนึ่งค่ะ

นักเรียนอาจจะไม่ต้องเขียนคำว่าตัวเลขคิโนโลบิตตัวเลขไทยและตัวหนังสือก็ได้นะคะใส่จำนวนได้เลยในบรรทัดที่1เขียนแบบตัวเลขคิโนโลบิตบรรทัดที่2เขียนแบบตัวเลขไทยและบรรทัดที่3เขียนแบบตัวหนังสือนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูนักเรียนด้วยนะคะ

0: บางคนอาจจะเสร็จแล้วใช่ไหมคะสำหรับใครที่เสร็จแล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบความถูกต้องหากใครที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวรองนะคะเขียนในเป็นที่เป็นการบ้านก็ได้นะคะไหนเงยหน้าขึ้นมาดูพร้อมกันก่อนจากหลักลูกคิดนี้นะคะนักเรียนเขียนแสดงจำนวนได้เป็นจำนวนอะไรคะถูกต้องเลยค่ะจำนวนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าในหลักร้านมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ5ลูกแสดงจำนวน5ล้านในหลักแสนมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะช่วยกันดูหน่อยเร็วในหลักแสน7ลูกมีค่าเท่ากับ7แสนในหลักหมื่นล่ะคะ
1: 2
0: ลูกมีค่าเท่ากับ2หมื่นในหลักพันไม่มีเราบอกกันแล้วว่ามีค่าเท่ากับ0ในหลักร้อย3ลูกมีค่าเท่ากับ300ในหลัก10 4ลูกมีค่าเท่ากับ4 10และในหลักหน่วยมีทั้งหมด6ลูกมีค่าเท่ากับ6หน่วยนะคะอ่ะเขียนการเขียนเป็นตัวเลขคินโดราบิกจะเขียนได้ดังนี้คือ5,723,46นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบของตนเองได้นะคะว่าเขียนถูกต้องหรือไม่หากผิดนักเรียนสามารถแก้ไขของตนเองให้ถูกต้องได้เลยค่ะสำหรับตัวเลขไทยนะคะและตัวหนังสือนะคะเขียนได้ดังนี้ค่ะนักเรียนตรวจสอบการสะกดคำของตนเองนะคะว่าคำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะของจำนวน 5,723,46 ค่ะจะเห็นได้ว่ามีนักเรียนบางคนถูกต้องบางคนที่มีผิดพลาดหรือยังไม่ทันนะคะเดี๋ยวลองปฏิบัติเป็นการบ้านต่อไปนะคะสำหรับข้อต่อมานะคะเดี๋ยวในข้อนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบดีกว่านะคะสำหรับในข้อนี้หลักลูกคิดคุณครูได้เปลี่ยนไปแล้วสำหรับหลักลูกคิดนี้นะคะไหนหลักใดบ้างที่ไม่มีจำนวนลูกคิดเลย
1: หลักพ
0: ัน
1: หล
0: ัก
1: ร้อย
0: หลักพันกับหลักร้อยดังนั้นในหลักพันกับหลักร้อยจะต้องใส่เลขศูนย์แสดงจำนวนในหลักพันกับหลักร้อยเนื่องจากในหลักพันกับในหลักร้อยเนี่ยไม่มีจำนวนลูกคิดถูกต้องไหมคะให้เวลานักเรียนลองมองคร่าวๆแล้วไหนเดี๋ยวให้ช่วยกันตอบว่าหลักลูกคิดนี้จะแสดงจำนวนใดสำหรับในข้อนี้ยังไม่ต้องเขียนนะคะเดี๋ยวเราใช้เป็นการตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะไหนใครตอบได้แล้วบ้างว่าตอนนี้หลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะเดี๋ยวลองให้เพื่อนตอบก็ได้แล้วเพื่อนๆคนอื่นลองตรวจสอบว่าถ้าเพื่อนตอบแล้วนะคะตรงกับเราหรือไม่นะคะ
1: 2,620,14 บาท
0: เดี๋ยวขออีกหนึ่งรอบเดี๋ยวลองใช้ไมค์เพื่อนๆปลายทางนะคะจะได้ยินเสียงของเราด้วยนะคะใช้ไมค์แล้วยืนตอบให้เพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะ
1: 2,620,14 บาทครับ
0: เพื่อนอ่านถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องนะคะแต่เราไม่ต้องมีคำว่าบาทเพราะเราไม่ได้พูดถึงสิ่งของนะคะดังนั้นอีกหนึ่งรอบนะคะหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะ
1: 2,620,14
0: ใช่เลยค่ะ2,620,14สามารถเขียนเป็นตัวเลขคินโดราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับการบ้านวันนี้นักเรียนจะได้ไปลองปฏิบัติแบบนี้เลยนะคะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตั้งใจฟังก่อนนะคะแล้วถึงจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมนี้นะคะคุณครูแพลนะคะมีรูปบ้านมาให้หนึ่งรูปรูปบ้านหลังนี้ใหญ่หรือเล็กกว่าหลังแรก
1: ใหญ
0: ่กว่านะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะปรึกษากันภายในกลุ่มนะคะแล้วให้นักเรียนนะคะลองพิจารณาว่านักเรียนจะตั้งราคาบ้านหลังนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ใส่จำนวนหลักลูกคิดให้ตรงกับราคาบ้านที่นักเรียนตกลงพร้อมทั้งเขียนตัวเลขคินดูอาราบิกลงในกระดานโอเคไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนนะคะปรึกษาหารือในกลุ่มนะคะว่าจะตั้งราคาบ้านหลังนี้กี่บาทนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขคินดูอาราบิกลงในกระดานไว้บอร์ดพร้อมทั้งใส่หลักลูกคิดให้ตรงกับราคาที่ตั้งไว้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะพร้อมไม่พร้อมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวให้เวลานักเรียนปฏิบัติฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะนั่งตัวตรงแล้วก็หันหลักลูกคลิปมาหาคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ลองปฏิบัติแล้วหรือยังคะสำหรับนักเรียนต้นทางที่ครูแพลวสังเกตแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ใส่หลักลูกคลิปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งเขียนตัวเลขคินโดรบิกลงในกระดานเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเนื่องจากเวลาเหลือไม่มากเดี๋ยวครูแพลวจะขอสักหนึ่งกลุ่มนะคะเป็นตัวแทนนะคะขึ้นมานำเสนอราคาบ้านที่เขาตั้งไว้นะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูแพลวขอเป็นกลุ่มที่3นะคะสำหรับกลุ่มที่3เดี๋ยวให้นำหลักลูกคิดนำกระดานนะคะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆในห้องเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนๆปลายทางนะคะได้ดูกันค่ะนำหลักลูกคิดมาด้วยค่ะชูขึ้นแบบนี้โอเคเพื่อนๆในห้องเรียนนะคะดูเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนตั้งราคาบ้านไว้กี่บาทแล้วก็เพื่อนเขียนเป็นตัวเลขคินโดรบิกถูกต้องหรือไม่นักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
1: 7,542,531ค่ะ
0: สำหรับกลุ่มนี้นะคะได้ตั้งราคาบ้านไว้นะคะไหนเพื่อนๆในห้องเรียนอ่านพร้อมกัน1รอบสิคะราคาบ้านของเพื่อนกลุ่มที่3ราคาเท่าไหร่คะบาทอันนี้เราตอบบาทได้เพราะเป็นเราพูดถึงราคาบ้านนะคะกลุ่มนี้ดีมากเลยเขาใช้หลักลูกคิดในหลักหน่วย1ลูกอันนี้ครูแพลให้ข้อสังเกตนะคะการที่ใส่ลูกคิดในหลักหน่วย1ลูกและมีลูกคิดในหลักอื่นเนี่ยเราจะลงท้ายหลักหน่วยว่าคำว่าอะไรคะเอ็ดนะคะอันนี้เก่งมากๆเลยกลุ่มนี้นะคะที่ถูกต้องนะคะโอเคเลยไหนตบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจากการที่เราได้ตั้งราคาบ้านไปแต่ละกลุ่มก็ตั้งราคาที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้ตั้งราคาบ้านที่แตกต่างกับเพื่อนๆในห้องเรียนหรือไม่นะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะไปสรุปบทเรียนนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะมาช่วยกันตอบคำถามกันสักเล็กน้อยมาดูคำถามที่1ของครูแพลเลยถ้าในหลักใดไม่มีจำนวนลูกคิดนักเรียนจะเขียนตัวเลขในหลักนั้นได้อย่างไรดีคะถ้าในหลักนั้นไม่มีจำนวนลูกคิดเลยมีตอบพร้อมกันก็ได้ค่ะไหนถ้าในหลักนั้นไม่มีจำนวนลูกคิดเลยนักเรียนจะใส่ตัวเลขใดลงในหลักนั้นดีคะเลขศูนย์นะคะถ้าในหลักนั้นไม่มีนะคะต่อมานะคะถ้าจำนวนนั้นมี6หลักหลักที่มากที่สุดคือหลักใดคะหกหลักถ้าใครจำไม่ได้หนูก็นับใหม่หน่วย10 100 1,000หมื่นแสนดังนั้นนะคะจะได้คือหลักแสนแต่ถ้ามี7หลักล่ะตามที่เราคุยกันนะคะ7หลักถัดไปจากหลักแสนนั่นคือหลักล้านนะคะและสุดท้ายถ้าในหลักแสนมีจำนวนลูกคิดอยู่10ลูกนักเรียนจะอ่านได้ว่าอย่างไร10แสนเก่งมากเลยค่ะ10แสนซึ่ง10แสนมีค่าเท่ากับ10แสนนะคะมีค่าเท่ากับ1ล้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่เราได้เรียนไปนะคะจำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขที่มี6หลักเลขโดดทางซ้ายของหลักหมื่นนะคะ

อยู่ในหลักแสนนะคะสำหรับจำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขที่มี7หลักเลขโดดทางซ้ายของหลักแสนนั่นก็คือหลักล้านหรือตามที่เราคุยกันถ้ามี7หลักหลักทางซ้ายสุดนั่นคือหลักล้านแต่ถ้ามี6หลักหลักทางซ้ายสุดนั่นคือหลักแสนนะคะสำหรับเนื้อหาของวันนี้นะคะเดี๋ยวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะจะให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดนะคะ 1.1 นะคะเป็นการบ้านนะคะซึ่งสำหรับแบบใบงานนะคะ 1.1 นะคะคือใบงานเกี่ยวกับการอ่านและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน10ล้านค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนด้วยนะคะหากคุณครูหาไม่ได้สามารถดาวน์โหลดผ่าน www.dltv.ac.th นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะจะให้ทำแบบฝึกหัด 1.1 นะคะเป็นการบ้านค่ะสำหรับแบบฝึกหัด 1.1 นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2หัวข้อใหญ่นะคะหัวข้อที่1นะคะจะให้นักเรียนเขียนตัวเลขคินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมด4ข้อนะคะแต่สำหรับข้อที่2นะคะจะให้นักเรียนตอบคำถามนะคะมีทั้งหมดกี่ข้อเช่นเดียวกัน4ข้อเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการบ้านวันนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัด 1.1 นะคะในตอนที่1และตอนที่2นะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขึ้นให้นักเรียนดูสักเล็กน้อยนะคะอันนี้จะเป็นข้อ1ข้อ2ของข้อ1ใหญ่นะคะข้อ3ข้อ4ของข้อ1ใหญ่นะคะสำหรับข้อที่2เนี่ยเขาตอนที่2เนี่ยเขาบอกว่าให้เราตอบคำถามจะมีคำถามอยู่2คำถามนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันสักเล็กน้อยค่ะสำหรับข้อที่1เขาบอกว่าหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดนักเรียนก็ตอบได้เลยแต่พอเป็นข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าถ้าใส่ลูกคิดในหลักหน่วย1ลูกหลักลูกคิดจะแสดงจำนวนใดอันนี้นักเรียนลองกลับไปปฏิบัติที่บ้านแล้วเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวคุณครูจะไปเฉลยโอเคมั้ยคะอ่ะจ้องจะมีทั้งหมด4ข้อเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากการบ้านให้กับต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะได้ไปลองปฏิบัติการบ้านของคุณครูด้วยนะคะเพื่อเราจะได้มีความคล่องขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะในวันคาบต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านแปลว่าหลักของเราจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมหลักลูกคิดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอดเหยี่ยวหัวกะโหลก

0: หัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพรางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาโตๆของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
1: สับน่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รคที่เราสามารถพบได้บ่อยในPeridoc นะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าPeridoc ลงท้ายด้วย dog คือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับPeridoc กินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากPeridoc เป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากPeridoc กินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของPeridoc มีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของPeridoc ก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของPeridoc ตัวนี้เป็นต้นนะคะPeridoc ตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1ถึง2ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของPeridoc เองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าPeridoc ตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากPeridoc จะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับPeridoc เช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึPeridoc มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของPeridoc ได้เช่นกันโดยเฉพาะPeridoc เด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในPeridoc ที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเท

ประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรดด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรดด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรดด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรดด็อกของเราแพรดด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรดด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

ย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองค่ะสำหรับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้ค่ะนักเรียนหน่วยที่1นะคะจะเป็นเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ค่ะหน่วยที่2นะคะจะเป็นเรื่องของการจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัวและหน่วยที่3จะเป็นเรื่องของส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะสำหรับหน่วยที่1นะคะเรื่องแรกของหน่วยที่1ในวันนี้คือเรื่องอะไรคะนักเรียน
1: มวลและเป็นอย่างไร
2: ใช่แล้วค่ะเรียนปลายทางนะคะเรื่องที่1ของหน่วยการเรียนรู้ที่1คือเรื่องอะไรคะเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณครูมีตัวอย่างของภาพมาให้นักเรียนได้สังเกตด้วยภาพนี้นะคะเป็นกระดาษ A4 2แผ่นนักเรียนคิดว่ากระดาษ A4 ทั้ง2แผ่นนี้มีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรให้สังเกตก่อนนะคะถ้าใครได้คำตอบแล้วยกมือตอบนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะสังเกตได้เลยค่ะเหมือนหรือต่างกันคะไหนใครว่าเหมือนยกมือเอามือลงค่ะไหนใครว่าต่างกัน

0: หมดแล้วแล้วส่วนที่คิดว่าต่างกันต่างกันยังไงบ้างคะนักเรียน
1: ขนาดคร
0: ับ ขนาดเป็นยังไงคะลูก
1: เล็กกว่าครับ
0: ขนาดเล็กกว่านะคะมีแผ่นนึงเล็กกว่าแผ่นนึงใหญ่กว่าใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูทำแบบนี้กับกระดาษ1แผ่นสองแผ่นนี้แผ่นหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมอีกแผ่นหนึ่งขยำขยำให้เป็นก้อนแบบนี้เลยเสร็จแล้วเอากระดาษทั้งสองแผ่นนี้มาปล่อยจากมือถือกระดาษไว้แล้วก็ปล่อยนักเรียนคิดว่ากระดาษจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรถือกระดาษไว้แล้วปล่อยคิดว่ากระดาษจะเป็นยังไงคะลูกอะไรนะคะตอบดังๆได้เลยค่ะค่อยๆตกลงไปที่พื้นไหนใครคิดว่าน่าจะเป็นยังไงอีกบ้างคะแผ่นหนูคิดว่าอันที่เป็นแผ่นหรืออันที่โดนขยำจะตกที่พื้นอันที่เป็นแผ่นจะตกที่พื้นแล้วอันที่ขยำล่ะคะก็ตกเหมือนกันแล้วเพื่อนๆคนอื่นล่ะคะคิดว่ายังไงคิดเหมือนกับที่เพื่อนตอบหรือว่าต่างจากที่เพื่อนตอบอันไหนใครคิดเหมือนกับที่เพื่อนตอบบ้างยกมือเลยค่ะเอามือลงแล้วไหนใครคิดต่างจากที่เพื่อนตอบบ้างมีค่ะเชิญค่ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นยังไงลูก
1: กระดาษที่ขยำจะตกไวกว่ากระดาษที่ไม่ได้ขยำ
0: กระดาษที่ขยำจะตกไวกว่ากระดาษที่ไม่ได้ขยำนะคะแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยจะตกแต่ว่าตกด้วยความเร็วต่างกันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่ากระดาษที่ขยำกับไม่ได้ขยำจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะลองตอบให้คุณครูปลายทางฟังได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบของคำถามนี้จากกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้มีชื่อว่าอะไรคะนักเรียนอ่านพร้อมกันได้เลยค่ะ
2: มวลและน้ำหนักเป็นอย่างไร
0: และมีจุดประสงค์ว่าอย่างไรคะ
2: สังเกตเปรียบเทียบ
0: ใช่แล้วสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะคะคือการสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อยจากมือตอนนี้นะคะในชั่วโมงนี้ให้เด็กตอบตัวเองให้ได้ว่าพอเราปล่อยวัตถุจากมือวัตถุเขาเคลื่อนที่ยังไงบ้างแต่ละวัตถุเอามาเทียบกันตอบตัวเองแบบนี้ให้ได้คิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าทำได้ไหมคะถ้าทำได้เดี๋ยวเรามาดูส่วนของวัสดุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์วันนี้มีทั้งหมดกี่อย่างคะนักเรียน
2: 6อย
0: ่
2: าง
0: อย่างที่1คืออะไรคะ
2: ด
0: ิน
2: น้ำ
0: 2
2: ปิงปอง
0: 3
2: ต
0: ู
2: ้น้ำ4ตู้ที่เผาแล้ว
0: 5
2: ใบไม
0: ้6
2: ว
0: ั
2: สดุ
0: ใช่แล้วค่ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้แล้วเราจะทำยังไงบ้างล่ะวันนี้เราจะทดลองยังไงบ้างถึงจะรู้ว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นยังไงเรามาดูที่วิธีทำกันเลยวิธีทำข้อที่1นะคะจะขอตัวแทนกลุ่มที่1 2 3เป็นคนอ่านได้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1 2 3อ่านแล้วก็กลุ่มที่4กับกลุ่มที่5ตั้งใจฟังนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะเดี๋ยวฟังที่เพื่อนๆอ่านนะคะพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
2: สังเกตลักษณะของวัตถุ

0: ี้คือวิธีทำข้อที่1 นะคะเดี๋ยวทำความเข้าใจไว้นะเดี๋ยวจะมีคำถามทีนี้มาดูข้อที่2ข้อที่2ขอฟังกลุ่ม4กับกลุ่ม5ได้ไหมคะได้นะคะส่วนกลุ่มที่1 2 3ก็ฟังที่เพื่อนๆอ่านด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
1: ร่วมกันเปลี่ยนเที่ยวเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละชิ้นเมื่อปล่อยจากมือ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนขาจากวิธีทำข้อที่1ที่เราอ่านไปเด็กๆคิดว่าเราต้องสังเกตลักษณะของวัตถุใดบ้างลองดูที่ตะกร้า

0: มีวัตถุอะไรบ้างที่เราจะต้องสังเกตนายใครรู้ตอบได้เลยค่ะมีลูกโป่งมีอะไรอีกคะลูกปิงปองอะไรอีกนะดินน้ำมันใบไม้หมดหรือยังคะฟองน้ำและก็มีวัตถุอื่นๆด้วยนะคะในส่วนของวัตถุอื่นๆที่สนใจให้สมาชิกในกลุ่มตกลงกันเลือกมา2อย่างนะคะที่เราสนใจโดยวัตถุที่เราเลือกมาให้เป็นวัตถุที่ปล่อยแล้วไม่แตกไม่หักอ่ะถ้าเราปล่อยลงพื้นแล้ววัตถุนั้นไม่แตกไม่หักสามารถนำมาใช้ได้นะคะอ่ะให้เวลาคุยกัน1นาทีว่าเราจะใช้วัตถุอะไรอีก2อย่างอ่ะเลือกเลยอีก2อย่างคุยกันเลยกลุ่มเราจะใช้อะไรดีนักเรียนปลายทางเช่นกันนะคะให้พูดคุยในกลุ่มได้เลยว่ากลุ่มของเราจะเลือกใช้วัตถุอะไรอีก2อย่างนะคะของที่นอกเหนือจากที่ครูเตรียมมาให้นะคะเด็กๆอีก2อย่างที่หนูสามารถหาได้รอบๆตัวเองได้ไหมไหนกลุ่มไหนเลือกได้แล้วยกมือ
1: สองอย่าง
0: สองอย่างค่ะเป็นเครื่องเขียนที่เรามีก็ได้ได้ไหนขอสำรวจก่อนกลุ่มที่หนึ่งค่ะเลือกอะไรคะสองอย่างที่นอกเหนือจากที่ครูเตรียมมาหนูเลือกอะไรคะสองอย่างไม้บรรทัดกับยางลบค่ะกลุ่มที่สองค่ะเลือกอะไรคะลูก
2: ไม้บรรทัดกับหนังสือ
0: ไม้บรรทัดกับหนังสือได้ค่ะกลุ่มที่สามค่ะไม้บรรทัดกับยางลบกลุ่มที่สี่ค่ะเลือกอะไรคะลูกสองอย่างค่ะไม้บรรทัดกับยางลบกลุ่มที่ห้าค่ะแปลงลบกับดานกับอะไรนะคะกับยางลบเรียบร้อยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะเลือกอะไรคะเยี่ยมมากเลยค่ะเรามาดูวิธีทำข้อที่หนึ่งนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจะสังเกตวัตถุอะไรบ้างแล้วหลังจากสังเกตเสร็จเราจะต้องทำอะไรคะนักเรียน
3: ปล่อยวัตถุแต่ละชนิดจากมือ
0: ใช่แล้วค่ะการปล่อยวัตถุแต่ละชนิดจากมือนะคะเวลาปล่อยเนี่ยจะใช้การถือในลักษณะเช่นนี้นะคะนักเรียนสังเกตที่คุณครูกำลังถือนะเวลาที่เราปล่อยวัตถุเราจะยื่นมือออกไปตรงๆแบบนี้นะคะถือวัตถุไว้ในมือจากนั้นกางมือออกแล้วก็สังเกตดูว่าวัตถุเขาเคลื่อนที่อย่างไรเราจะคว้างแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะหรือโยนขึ้นแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะอันนี้เราจะเรียกว่าโยนแต่ถ้าปล่อยคือถือไว้แล้วก็กางมือออกเฉยๆแบบนี้เข้าใจไหมคะทีนี้หลังจากปล่อยวัตถุแล้วเราต้องสังเกตอะไรคะเด็กๆเราต้องสังเกตอะไรคะ
3: สัง
0: เราปล่อยวัตถุไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ปล่อยวัตถุแล้วเราสังเกตอะไรคะใช่แล้วเราต้องสังเกตเส้นทางการเคลื่อนที่พอเราปล่อยแล้วดูซิว่าวัตถุเคลื่อนที่อย่างไรนะคะให้สังเกตตั้งแต่ตอนนี้เขาหยุดนิ่งอยู่ในมือจนกระทั่งเขาเริ่มเคลื่อนที่แล้วก็หยุดนิ่งอีกครั้งว่าเส้นทางเขาเป็นอย่างไรบ้างสังเกตได้ไหมคะคิดว่าตัวเองสังเกตได้ไหมสังเกตให้ละเอียดรอบคอบเลยนะว่าตอนหยุดเป็นอย่างไรตอนเคลื่อนที่เป็นอย่างไรแล้วตอนหยุดเขาหยุดอยู่ที่ไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสังเกตและก็บันทึกนะคะทีนี้บันทึกเราจะบันทึกในใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือหน้าที่5ไหนทุกคนลองเปิดหน้าที่5ดูค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่5ได้เลยค่ะเจอไหมคะไหนใครเปิดเจอแล้วบ้างหน้าที่5หน้าที่5นี้เป็นใบงาน

0: งานเรื่องอะไรคะเด็กๆอ่านชื่อใบงานให้คุณครูฟังได้ไหมคะ
1: ใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือ
0: ใช่แล้วค่ะใบงานนี้นะคะจะมีช่องให้เด็กๆได้วาดภาพทั้งหมดกี่ช่องคะตารางในหน้า5กี่ช่องนะคะ
2: 7
0: ช่องใช่แล้วค่ะในแต่ละช่องจะมีวัตถุที่อยู่ในมือแตกต่างกันช่องที่1เป็นวัตถุอะไรคะดินน้ำมันช่องที่2ค่ะ
2: ฟองน
0: ้
2: ำ
0: ช่องที่3ช่องที่4ช่องที่5ลูกปิงปองส่วนช่องที่6และ7เนี่ยจะเห็นว่าเขาว่างเว้นที่ไว้ให้นักเรียนเขียนวัตถุที่เราเลือกกันเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างเช่นกลุ่มที่1เลือกยางลบกับไม้บรรทัดช่องที่6กับ7หนูก็เขียนยางลบกับไม้บรรทัดนะคะรวมถึงบริเวณมือที่อยู่ในใบงานที่เป็นช่องที่6กับ7ให้วาดวัตถุที่เราเลือกด้วยนะคะตรงนี้มีข้อสงสัยไหมคะไม่สงสัยนะอย่าเพิ่งทำนะเดี๋ยวจะให้ทำทีนี้เราจะบันทึกอย่างไรที่จะแสดงให้เห็นว่าวัตถุเนี่ยเขาเคลื่อนที่ในทิศทางต่างๆเราจะใช้สัญลักษณ์อะไรในการแทนเส้นทางการเคลื่อนที่คะอะไรนะคะใช่เราใช้ตามองเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วเราจะบันทึกลงไปในใบงานหน้านี้ด้วยสัญลักษณ์อะไรที่เราจะรู้ว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางไหนเส้นแล้วก็อะไรด้วยที่ปลายเส้น
3: ล
0: ู
3: กศร
0: เยี่ยมมากเลยค่ะเราจะใช้ลูกศรในการวาดเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะโดยตัวอย่างการวาดนะคะเวลาที่เราสังเกตเราสังเกตตั้งแต่ที่เขาหยุดนิ่งถูกไหมคะเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นตอนวาดก็ต้องวาดตั้งแต่จุดที่วัตถุเขาอยู่ในมือเลยแล้วก็สังเกตไปจนกระทั่งเห็นวัตถุเขาหยุดนิ่งอีกครั้งนึงนะคะดังนั้นถ้าสมมุติเด็กๆวาดดินน้ำมันนะคะแล้วหนูสังเกตเห็นแล้วแหละว่าดินน้ำมันเนี่ยหลุดจากมือหนูก็จะวาดเป็นเส้นลงมาปึ๊บถ้าเห็นดินน้ำมันเขากลิ้งไปด้านข้างเราต้องวาดด้วยไหมต้องวาดด้วยเพราะว่าเขายังไม่หยุดการที่เขาลงมาแล้วเขากลิ้งไปต่อแปลว่าเขายังไม่หยุดนิ่งเราก็วาดไปต่อจนกระทั่งจุดที่เขาหยุดนิ่งเขาหยุดนิ่งตรงไหนให้วาดลูกศรตรงนั้นแบบนี้หรือฟองน้ำสมมุติว่าฟองน้ำเขาลงมาถึงพื้นเราก็วาดเส้นจากฟองน้ำลงมาถึงพื้นเลยแล้วปรากฏว่าเขามีการเด้งขึ้นเด้งลงเราต้องวาดให้เห็นไหมว่าเด้งขึ้นเด้งลงก็ต้องนะคะก็ต้องวาดให้เห็นว่าเด้งขึ้นแล้วก็เด้งลงแล้วเขาไปหยุดที่สมมุติว่าเขาไปหยุดที่พื้นหนูก็ต้องวาดให้ลูกศรเนี่ยหยุดอยู่ที่พื้นถ้าสมมุติว่าวาดลูกศรหยุดแบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้แปลว่าฟองน้ำหยุดอยู่กลางอากาศนะถ้าเราวาดลูกศรไว้กลางอากาศแบบนี้นะคะที่ถูกต้องเราจะต้องวาดให้ลูกศรอยู่ที่พื้นนะคะที่ถูกต้องคือจะต้องเป็นแบบนี้เข้าใจวิธีวาดเส้นทางการเคลื่อนที่ไหมคะไหนใครสงสัยวิธีวาดเส้นทางการเคลื่อนที่ดังนั้นบริเวณที่เป็นหัวลูกศรเนี่ยคือบริเวณที่วัตถุเขาหยุดเขาหยุดอยู่ตรงไหนให้หัวลูกศรหยุดอยู่ตรงนั้นถ้าเขาหยุดอยู่บนพื้นก็วาดให้หัวลูกศรอยู่บนพื้นถ้าเขาหยุดอยู่กลางอากาศก็วาดหัวลูกศรอยู่กลางอากาศถ้าเขามุดลงไปใต้พื้นก็ค่อยวาดลูกศรลงไปใต้พื้นเข้าใจไหมคะใครสงสัยหน้านี้ไหมไม่มีเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะคะ

ำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะในช่วงนี้เราก็จะให้นักเรียนได้เริ่มทำกิจกรรมแล้วนะคะก็ขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปล่อยจากมือหน้าที่5ให้กับนักเรียนด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ให้คุณครูให้คำแนะนำนะคะให้ความช่วยเหลือในการทำกิจกรรมแก่นักเรียนด้วยรวมถึงการให้ข้อมูลย้อนกลับนะคะแก่นักเรียนในการสังเกตแล้วก็บันทึกผล

0: เลยค่ะส่วนนักเรียนนะคะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนกลางเลยนะคะที่หน้าที่ของเราในช่วงนี้ก็คือจะต้องสังเกตเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุหลังจากสังเกตเสร็จเรียบร้อยบันทึกเรียบร้อยเราจะมาเปรียบเทียบเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุกันพร้อมไหมคะนักเรียนอุ๊ยเสียงเบามากเลยพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมค่ะ
0: เยี่ยมมากนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก่อนที่จะลงมือทำให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันนะคะขอ1คนที่จะทำหน้าที่เป็นคนปล่อยวัตถุและอีก2คนทำหน้าที่เก็บวัตถุที่เราปล่อยเสร็จแล้วใส่ในตะกร้าและที่เหลืออีก3คนนะคะทำหน้าที่สังเกตแล้วก็บันทึกลงในใบงานหน้า5นักเรียนปลายทางด้วยนะคะแบ่งหน้าที่ได้เลยค่ะตอนนี้คุยกันค่ะว่าใครจะทำหน้าที่อะไรใครจะเป็นคนปล่อย1คนและ2คนเป็นคนเก็บค่ะและที่เหลือช่วยกันสังเกตและบันทึกค่ะได้หรือยังเอ่ยไหนขอดูมือคนที่ทำหน้าที่ปล่อยวัตถุของแต่ละกลุ่มยกมือค่ะกลุ่มที่4ใครปล่อยวัตถุเอ่ยขอ1คนคุยกันใครเอ่ย1คนนะคะโอเคค่ะทีนี้คนที่จะทำหน้าที่เก็บวัตถุ2คนค่ะยกมือเลยค่ะของแต่ละกลุ่มเยี่ยมมากค่ะเอามือลงค่ะคนที่ทำหน้าที่บันทึกผลค่ะสังเกตและบันทึกผล3คนยกมือเลยกลุ่มนี้อีก1คนคือใครคะบันทึกผลอ๋อเพื่อนไม่มาได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลยค่ะตามหน้าที่ของตนเองค่ะเด็กๆสามารถยืนแล้วก็ขยับไปบริเวณที่ว่างได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะปล่อยวัตถุลงพื้นนะคะกลุ่ม2ขยับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้ค่ะฝั่งนี้ก็ได้ค่ะกลุ่ม2กลุ่ม1ขยับไปด้านหลังตรงนู้นค่ะกลุ่ม4ขยับมาทางนี้ได้เลยค่ะชิดเก้าอี้นะคะแล้วก็ขยับมาที่พื้นเลยคนที่ทำหน้าที่สังเกตถือหนังสือไปสังเกตตรงที่เพื่อนปล่อยวัตถุเลยค่ะ

อย่าลืมเขียนหัวลูกศรตรงบริเวณที่วัตถุเขาหยุดนิ่งนะคะเขียนหัวลูกศรบริเวณที่วัตถุเขาหยุดนิ่งนะคะ

ยวัตถุที่ตัวเองเลือกด้วยนะคะวัตถุที่ตัวเองเลือก2 อย่างปล่อยด้วยค่ะเลือกอะไรบ้าง2 อย่าง

ำหรับการทำกิจกรรมปล่อยวัตถุนะคะอย่าลืมปล่อยวัตถุที่ตนเองเลือกด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทดลองทำด้วยตนเองในห้องได้เลยนะคะเลือกวัตถุที่สนใจแล้วก็ปล่อยได้เลยค่ะ

สุดท้ายค่ะตอนนี้ถ้ากลุ่มไหนทำการปล่อยวัตถุครบทั้งหมดให้สมาชิกทุกคนบันทึกผลเลยค่ะสมาชิกทุกคนในกลุ่มบันทึกผลของตนเองให้เรียบร้อยเลยค่ะช่วงนี้

เสร็จทุกคนแล้วยกมือยอดเยี่ยมมากเลยกลุ่มไหนที่ยังไม่เสร็จตอนนี้มีใครบ้างที่ยังไม่เสร็จยกมือค่ะเร่งมือนะคะนักเรียนปลายทางตอนนี้บันทึกผลการทำกิจกรรมของวัตถุแต่ละชนิดได้เลยนะคะ

0: ี้นะคะนายขอชมพร้อมของเด็กๆทุกคนก่อนสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง2ครั้งแสดงว่านักเรียนทุกคนมีสติดีมากเลยถ้าไม่มีคำว่าปรบมือเราจะปรบแบบไม่มีเสียงนะคะทีนี้เราจะมาดูผลการทำกิจกรรมมีเสียงมาจากกลุ่มไหนนะเดี๋ยวเราจะมาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่1ออกมาวาดผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนๆดูได้ไหมคะเชิญเลยค่ะครูช่วยถือวาดอันแรกเลยกลุ่มที่อันที่2ค่ะหนูกดกากบาทให้หน่อยโอเควาดต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูที่บนจอพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็นผลการทำกิจกรรมของกลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่1ช่วยอธิบายให้ครูฟังคร่าวๆด้วยว่าวัตถุชิ้นแรกดินน้ำมันของเราเราเห็นการเคลื่อนที่ของดินน้ำมันเป็นอย่างไรบ้างคะช่วยกันตอบได้เลยเคลื่อนลงเคลื่อนที่เขาพอเราปล่อยปุ๊บเขาเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนหรือลงด้านล่าง
1: ล
0: งด้านล่างไปที่ไปหยุดอยู่ที่ไหนคะหยุดอยู่ที่พื้นนะคะต่อมาฟองน้ำค่ะพอเราปล่อยปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสั่นนิดนึงแล้วก็ไปที่ไหนคะแล้วก็ตกไปที่พื้นแล้วไปหยุดที่ไหนคะอธิบายการเคลื่อนที่ของฟองน้ำอีกทีนึงก็ได้ค่ะสุภากรพอเราปล่อยปุ๊บเกิดอะไรขึ้น
2: ฟองน้ำมีสั่นๆบ้างแล้วก็ตรงไปที่พื้นแล้วก็หยุดที่พื้นเลยครับ
0: ครับฟองน้ำก็หยุดที่พื้นเช่นกันนะคะต่อมาใบไม้ค่ะใบไม้เราเห็นเป็นการเคลื่อนที่ของใบไม้เป็นอย่างไรคะ
2: ใบไม้ตอนเวลาตกปุ๊บมีหมุนวนนิดหน่อยแล้วก็ลงไปที่พื้นเลยครับ
0: ค่ะแล้วเขาไปหยุดอยู่ที่ไหนคะ
2: ตรงพื้นเลยครับ
0: หยุดอยู่ที่พื้นแสดงว่าภาพที่วาดเห็นว่าลอยอยู่บนอากาศนิดหนึ่งนี่คือวาดไม่ถึงพื้นเฉยๆแต่ความจริงคือถึงหรือไม่ถึงคะถึงพื้นนะคะเดี๋ยวคุณครูขอแก้ไขภาพนิดหนึ่งนะคะ

0: อ่ะต่อมาค่ะลูกโป่งลูกโป่งเห็นเป็นอย่างไรคะ
1: ตอนตกปุ๊บพอลงไปที่พื้นมีการเด้งแล้วก็ไปหยุดตรงอีกฝั่งหนึ่งครับ
0: ค่ะแล้วตอนที่ลูกโป่งหยุดลูกโป่งหยุดที่ไหนคะ
1: หยุดที่พื้นครับ
0: หยุดที่พื้นแสดงว่าที่หนูวาดลอยอยู่ในอากาศนี่คือถูกต้องไหมคะต้องแก้ไขหรือว่าถูกต้องแล้วคะเพื่อน
1: ๆต้อง
0: แก้ไขเพราะว่าเราสังเกตเห็นลูกโป่งหยุดที่พื้นตอนวาดเราก็ต้องวาดให้ลูกศรอยู่ที่ไหนคะที่พื้นใช่แล้ว

0: ต่อมาค่ะลูกปิงปองค่ะเชิญเลยค่ะลูกปิงปอง
1: ลูกปิงปองตอนตกไปอยู่ที่พื้นมีการเด้งเยอะขึ้นครับแล้วก็ไปหยุดที่พื้นครับ
0: มีการเด้งเหมือนกันแต่ว่าเด้งเยอะกว่าลูกโป่งใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วไม้บรรทัดล่ะคะ
1: ไม้บรรทัดตกแล้วก็ไปหยุดที่พื้นเลยครับ
0: ตกลงมาตรงๆเลยแล้วก็หยุดที่พื้นเลยใช่ไหมคะแล้วสุดท้ายยางลบค่ะ
1: ยางลบก็ตกลงมาที่พื้นแล้วหยุดที่พื้นเหมือนกันครับ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้กลับมาดูที่ลูกปิงปองนิดนึงตอนที่เขาเด้งขึ้นเด้งลงเวลาเขาเด้งลงเขาเด้งลงไปถึงพื้นไหมคะหรือว่าเด้งอยู่กลางอากาศ
1: เด้งลงไปถึงพื้นครับ
0: แสดงว่าตรงนี้เราต้องวาดให้เป็นยังไงคะถึงพื้นด้วยนะคุณครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะขอวาดเพิ่มเติมนะคะทีนี้เพื่อนๆกลุ่มอื่นบ้างเพื่อนๆกลุ่มอื่นๆจากที่เราดูผลของกลุ่มหนึ่งแล้วมีใครที่ได้ผลเหมือนกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งบ้างคะแล้วมีใครที่ได้แตกต่างจากกลุ่มหนึ่งบ้างเขาฟังกลุ่มสองก่อนกลุ่มสองมีแตกต่างวัตถุไหนบ้างที่แตกต่างเอาเฉพาะวัตถุที่แตกต่าง
2: ยางลบ
0: หนูตอบใส่มาได้เลยลูกยางลบหนูกลุ่มที่สองเห็นเป็นยังไงคะ
3: เห็นมันกลิ้งนิดนึงครับ
0: เห็นมีกลิ้งนิดนึงใช่ไหมคะกลิ้งเสร็จแล้วเขาเป็นยังไงต่อคะ
3: หยุดอยู่ที่พื้นครับ
0: มีกลิ้งไปนิดนึงแล้วก็หยุดอยู่ที่พื้นนอกจากยางลบมีอย่างอื่นที่แตกต่างอีกไหมคะไม่มีมียางลบอย่างเดียวแสดงว่าของกลุ่มสองเนี่ยมียางลบปล่อยลงมาแล้วมีกลิ้งไปด้านข้างด้วยแล้วค่อยหยุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3มีส่วนไหนที่แตกต่างจากกลุ่ม1บ้างคะตอบด้วยไม้ได้เลยค่ะเพื่อนๆจะได้ได้ยินด้วยฟองน้ำเป็นยังไงคะ
3: พอมันลงมาถึงพื้นมันก็เด้งนิดนึงครับแล้วก็หยุดอยู่ที่พื้นครับ
0: ฟองน้ำของกลุ่มที่2เนี่ยพอลงมาแล้วมีการเด้งขึ้นเด้งลงแล้วค่อยหยุดอยู่ที
3: ่พื้น
0: นอกจากฟองน้ำมีอย่างอื่นที่แตกต่างอีกไหมคะ
3: ไม่มีแล้วครับ
0: ขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่4ค่ะมีที่แตกต่างจากเพื่อนกลุ่ม1มั้ยคะกลุ่มที่4ถ้ามีตอบได้เลยค่ะวัตถุไหนที่แตกต่างคะลูก
4: ไม้บรรทัดครับ
0: ครับเห็นเป็นยังไงครับ
4: มันค่อยๆเอียง
0: มีการเอียงใช่ไหมคะพอปล่อยแล้วมีการเอียงแล้วยังไงต่อคะลูกเอียงแล้วยังไงต่อคะ
4: เอียง
0: แล้วเขาไปเคลื่อนที่ไปที่ไหนคะ
4: ตกครับ
0: ตกไปที่ไหนคะ
4: ลงพื้นครับ
0: ตกไปที่พื้นแล้วหยุดอยู่ที่ไหนคะลูกเขาหยุดอยู่ที่ไหนคะ
4: พื้นครับ
0: ครับแสดงว่าของกลุ่มที่4ไม้บรรทัดจะมีการเอียงนิดหนึ่งแล้วก็หยุดอยู่ที่พื้นนะคะกลุ่มที่5ค่ะแตกต่างที่วัตถุไหนคะไม่มีเหมือนกับกลุ่มหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะผลการทำกิจกรรมของนักเรียนเหมือนกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่ง

0: หรือแตกต่างจากเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งอย่างไรบ้างคะนักเรียนเล่าให้ครูปลายทางฟังได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอภิปรายกันค่ะนักเรียนว่าจากผลการทดลองที่ได้มันหมายถึงอะไรนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนลองสังเกตสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่ในระหว่างทางวัตถุแต่ละชนิดมีการเคลื่อนที่เหมือนกันไหมคะนักเรียน
1: ไม่
0: เหมือนกันแต่เขามีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันคืออะไรคะพอเราปล่อยไปแล้วเขาไปหยุดอยู่ที่ไหนคะหยุดอยู่ที่พื้นเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เขามีเหมือนกันนะคะนักเรียนคะตอนที่เราถือวัตถุเขาไม่มีการเคลื่อนที่อยู่ในมือนิ่งๆเลยถูกต้องไหมทีนี้พอเราปล่อยวัตถุเมื่อกี้เด็กๆตอบมาแล้วเส้นทางการเคลื่อนที่เขาเหมือนหรือต่างนะคะ
1: ต่าง
0: กันนะคะแต่สิ่งที่เหมือนคือสิ่งที่เขามีเหมือนกันคือหยุดที่พื้นเยี่ยมมากเลยแล้วจากที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ตอนแรกเนี่ยเขาอยู่นิ่งในมือแล้วเขาก็เคลื่อนที่แล้วก็กลับมาหยุดนิ่งที่พื้นอีกครั้งแปลว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือว่าไม่มีคำว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จำได้ไหมเอ่ยเรียนมาแล้วตอนป.3ถ้าจำไม่ได้คุณครูตันจะทบทวนให้การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยมี5แบบให้นักเรียนพิจารณานะว่าวัตถุที่เราปล่อยเมื่อกี้นี้เป็นแบบไหนแบบแรกเนี่ยคือจากหยุดนิ่งเฉยๆแบบนี้สมมติครูตาลเป็นวัตถุจากหยุดนิ่งเฉยๆแบบนี้เขาจะเริ่มเคลื่อนที่อันนี้คือแบบที่1แบบที่2คือจากที่เคลื่อนที่อยู่เขาจะหยุดนิ่งสมมติกำลังเดินอยู่แล้วหยุดอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบที่2แบบที่3นะคะคือการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบจากที่เคลื่อนที่ปกติกลายเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นแบบนี้นะอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบที่3แบบที่4คือจากที่เคลื่อนที่ปกติแล้วเคลื่อนที่ช้าลงเคลื่อนที่แบบนี้ปกติแล้วกลายเป็นเคลื่อนที่ช้าลงและแบบสุดท้ายคือมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่สมมติครูตาลเดินอยู่แบบนี้แล้วเปลี่ยนเดินไปทางนี้วัตถุของเราเป็นการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่แบบไหนใครรู้ยกมือตอบเลยเขาเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรตอนที่อยู่ในมือพอปล่อยปุ๊บเขาเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากอะไรเป็นอะไรตอนอยู่ในมือเขาเป็นยังไงตอบได้เลยค่ะจากหยุดนิ่งเป็น
2: จากหยุดนิ่งเป็นเคลื่อนที่ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะจากหยุดนิ่งนะคะเป็นมีการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะเราสังเกตเห็นแล้วเมื่อสักครู่นี้เขาเคลื่อนที่ลงทิศไหนคะทิศไหนคะลงสู่อะไรใช่แล้วเคลื่อนที่ลงสู่พื้นนั่นเองวัตถุทุกชนิดเลยเคลื่อนที่ลงสู่พื้นแล้วทำไมวัตถุทุกชนิดถึงเคลื่อนที่ลงสู่พื้นล่ะคะยังไม่ต้องตอบคำถามคุณครูคำถามนี้ฝากเป็นการบ้านทำไมวัตถุทุกชนิดที่เราปล่อยถึงเคลื่อนที่ลงสู่พื้นทำไมเราปล่อยแล้วเขาไม่ลอยขึ้นไปบนฟ้าล่ะทำไมเราปล่อยแล้วเขาไม่เด้งไปข้างหน้าล่ะทำไมปล่อยแล้วเขาถึงตกลงไปที่พื้นทุกอย่างเลยกลับบ้านไปลองหาคำตอบมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในชั่วโมงหน้าโอเคไหมได้ไหมคะนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะฝากเป็นการบ้านคำถามนี้ให้ลองไปคิดหรือว่าลองสืบค้นดูได้เลยว่าเพราะเหตุใดวัตถุทุกชนิดถึงตกลงสู่พื้นนะคะนักเรียนคะในกิจกรรมวันนี้นักเรียนพอจะสรุปได้ไหมคะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรวิธีสรุปนะคะคุณครูจะแนะนำให้เราดูที่จุดประสงค์ตอนต้นคาบคุณครูได้แจ้งไปแล้วว่าเราจะสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เราปล่อยจากมือดังนั้นเวลาเราสรุปเราก็จะสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำนี่แหละเราปล่อยแล้วเราเห็นเป็นยังไงลองสรุปให้ฟังได้ไหมคะไหนใครได้ลองพูดได้เลยวัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะเมื่อปล่อยจากมือเอาสิ่งที่เราทำมาพูดได้เลยลูกเราทำแล้วเราเห็นวัตถุแต่ละอย่างเขาเคลื่อนที่ยังไงคะเขาเคลื่อนที่ไปทางไหนคะนั่นแหละคือคำตอบได้ไหมวัตถุดูที่ผลในหน้า5

0: ได้เลยวัตถุทุกอย่างเขาเคลื่อนที่ไปทางไหนอันนั้นแหละคือการสรุปแต่ละอย่างเขาเคลื่อนที่ไปทางไหนคะเมื่อกี้เสียงใครตอบได้ลุยลูกตอบได้เลยครับวัตถุที่ปล่อยจากมือจะเคลื่อนที่ยังไงครับ
1: จะเคลื่อนที่ไปทางพื้น
0: จะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะเราก็จะสามารถสรุปได้ดังนี้เลยคือเมื่อเราปล่อยวัตถุจากมือนะคะวัตถุแต่ละชนิดจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่เหมือนหรือต่างกันคะแตกต่างกันนะบางอย่างลงมาตรงๆบางอย่างเลี้ยวไปมาบางอย่างเด้งขึ้นเด้งลงแต่สุดท้ายแล้ววัตถุทุกชนิดจะหยุดนิ่งอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่พื้นนี่แหละคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ส่วนการบ้านให้ไปหาคำตอบว่าอะไรคะ
2: ทำไมวัตถุถึงตกส
0: ู่ใช่แล้วทำไมวัตถุถึงตกสู่พื้นนั่นเองแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะมาหาเหตุผลร่วมกันว่าเพราะอะไรกันแน่ทำไมถึงตกสู่พื้นล่ะนะคะสำหรับในครั้งถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของมวลและน้ำหนักเป็นอย่างไรครั้งที่2นั่นเองมีสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะคือใบงานเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือในหน้าที่6ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยอะไรไหมคะไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะสามารถฝากคำถามมากับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะวันนี้ครูตาลก็ขอลาไปก่อนค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็จะเอาน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมกับเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดู

หน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะครับภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับนั่นเป็นลักษณะของมูลนกที่ดีที่แข็งแรงแต่ว่านกที่ป่วยนะครับที่เป็นสีขาวเนี่ยอาจจะกลายเป็นสีเขียวนะครับหรือกลายเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ดีบ่งชี้ว่ามีการเจ็บป่วยของเขาอยู่ข้างในนะครับหรือยิ่งถ้าเป็นเลือดปนออกมาเลยเนี่ยยิ่งบ่งชี้ว่านกตัวนั้นเจ็บป่วยแน่นอนนะครับเพราะนั้นนี่คือลักษณะรวมๆที่เราสามารถใช้บ่งชี้ได้ว่านกที่เราต้องการนั้นเป็นนกที่มีสุขภาพดีในเรื่องของอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงนะครับถ้าเราสามารถเลี้ยงได้แค่คู่เดียวก็ควรจะเป็นกำลังเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของเขานะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับการมาพบสัตวแพทย์นั้นสัตวแพทย์ก็จะสามารถเจาะเลือดนกนะครับแล้วก็ส่งห้องแลบเพื่อตรวจทาง DNA แล้วเราก็จะบอกได้ว่าตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวเมียการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมนำมาเลี้ยงและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นราคาแพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสำคัญอยู่ที่ว่านกนั้นตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดควรศึกษาธรรมชาติของเขาให้ดีก่อนนำมาเลี้ยงนะครับ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดจ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: รัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
3: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
3: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
3: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449

0: ที่ไหนเนี่ย
1: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิ

0: ก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
0: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
2: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: โอ้ยทำไมประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะ
3: นี่ดูอะไรนี่สิน
2: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
3: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาลแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
2: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
3: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
4: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับและก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกแล้วนะครับวันนี้พบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับ

0: นักเรียนครับวันนี้ทราบหรือยังครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันครับดูที่หน้าจอเรื่องอะไรครับสุดยอดเลยวันนี้เรื่องของเราที่เราจะมาพบกันนะครับก็คือมาตาตัวสะกดนั่นเองซึ่งวันนี้เป็นชั่วโมงแรกที่เราจะเรียนเรื่องนี้คุณครูแบ่งเรื่องของมาตราตัวสะกดเนี่ยออกทั้งหมด3ชั่วโมงครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเอาล่ะก่อนที่จะเรียนวิชาภาษาไทยในทุกๆวันกิจกรรมก่อนเรียนของเราก็คือช่วงคำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้ทุกคนเตรียมอุปกรณ์กันแล้วหรือยังเตรียมแล้วชูให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยครับนักเรียนปลายทางตอนนี้มีอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วตอนนี้นะทุกคนตาจับจ้องมาที่กระดานมาดูซิว่าคำวันนี้จะเป็นคำว่าอะไรพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคำนี้คือคำว่าเพียบพร้อมหรือเพียบพร้อมใครคิดว่าสีแดงถูกให้ยกป้ายสีแดงใครคิดว่าสีเขียวถูกให้ยกป้ายสีเดียวเดี๋ยวคุณครูให้สัญญาณนะครับ1 2 3สียกขึ้นสูงเลยมี2แบบเลยสีแดงและสีเขียวลองมาเช็คคำตอบกันว่าที่ถูกต้องก็คือสีอะไรครับสีแดงเก่งมากคนไหนยกสีแดงชูขึ้นสูงๆหน่อยคุณครูอยากจะดูหน้าจังเลยดูหน้าคนเก่งสีแดงถูกต้องคำว่าเพียบพร้อมคำว่าเพียบเราจะไม่มีตัวรอเรือเป็นพยัญชนะควบนะครับเอาล่ะมาดูความหมายกันว่าเพียบพร้อมแปลว่าอะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันเพียบพร้อมหมายถึงเต็มเปี่ยมครบทุกอย่างเช่น

0: สุดยอดเลยครับเพียบพร้อมก็คือเต็มเปี่ยมครบทุกอย่างเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เพียบพร้อมด้วยหน้าตาการศึกษาและเงินทองนะครับนักเรียนช่วยจำคำนี้เอาไว้ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ฝากไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะครับช่วยจดจำคำที่ถูกต้องเพราะว่าเราจะได้นำไปใช้ได้ถูกต้องนั่นเองเอาละครับต่อไปมาทบทวนความรู้เดิมกันดีกว่าเรื่องของมาตราตัวสะกดเอาละไหนใครรู้จักมาตราตัวสะกดบ้างยกมือโอ้โหสุดยอดรู้จักกันหมดเลยใช่ไหมใครจะบอกคุณครูได้บ้างว่ามาตราตัวสะกดคืออะไรมาตราตัวสะกดเป็นยังไงครับเป็นยังไงลูกวีนาพรตอบเพื่อนๆได้ไหมตอบคุณครูได้ไหมว่ามาตราตัวสะกดคืออะไรเมื่อกี้ใครยกมือบ้างนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับว่ามาตราตัวสะกดคืออะไรยังไม่มีใครตอบได้เลยขออีกหนึ่งคำถามไม่เป็นไรครับแล้วคำที่ไม่มีตัวสะกดจัดอยู่ในมาตราอะไรใครรู้บ้างอยู่ในอะไรลูกแม่กอกาแม่กอกาวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะถ้าสมมติว่าอย่างวันนี้คุณครูมีพยัญชนะมา1ตัวพยัญชนะตัวนี้คืออะไรคือรอเรือมีรอเรือมา1ตัวเดี๋ยวขอติดไว้ตรงนี้นะครับเมื่อมีรอเรือมา1ตัวแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าคุณครูมีตัวสระมาอีก1ตัวอันนี้คือสระอะไรครับสระอาคือสระอารอเรือบวกกับสระอาออกเสียงว่าร
1: าร
0: ออาราถ้ามีแค่นี้ถือว่ามีตัวสะกดไหมแบบนี
1: ้ไม่มี
0: เพราะอะไรจึงไม่มีตัวสะกดครับมีแค่พยัญชนะต้นกับอะไรกับสระสุดยอดเลยถ้าสมมุติว่าคุณครูมีพยัญชนะมาต่อท้ายอีก1ตัวพยัญชนะตัวนี้ก็คือวอแหวนเรานำมาต่อท้ายแบบนี้นักเรียนลองอ่านออกเสียงดูสิครับว่าออกเสียงว่าอะไรดังๆ
1: ราว
0: ราวเก่งมากเห็นไหมว่าเมื่อมีตัวมาประกอบคือสีส้มเนี่ยอันนี้เรียกว่าตัวสะกดแต่ถ้าคุณครูดึงออกมาไม่มีตัวสะกดอันนี้เรียกว่ามาตรากอกาถ้าบวกเข้ามาก็จะเป็นวอแหวนสะกดนั่นเองสรุปได้ว่าพยัญชนะสะ

0: กดหรือมาตราตัวสะกดเนี่ยต้องเป็นพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าหรือเป็นพยัญชนะที่อยู่ต่อท้ายหรือด้านหลังอันไหนครับ
1: ด้านหล
0: ัง
1: อ
0: ันไหนลูกด้านหลังใช่ไหมนี่คือส่วนประกอบของคำนะแล้วถ้าสมมุติว่าคุณครูมีอันนี้มาอีกหนึ่งตัวอันนี้คืออะไรไหนใครรู้จักรูปวรรณยุกต์คือไม้โทใช่ไหมครับคุณครูนำมาประกอบกับคำข้างบนแบบนี้เด็กๆออกเสียงได้ไหมว่าอ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่า
1: ร
0: ้าวสุดยอดเลยเห็นไหมเนี่ยคำหนึ่งคำจะประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นอันนี้คือสระอันนี้คือตัวสะกดแล้วก็ที่สำคัญคือวรรณยุกต์เก่งมากเห็นไหมครับแต่เราสามารถเอาออกก็ได้เราสามารถเอาออกก็ได้มันแล้วแต่คำเห็นไหมนี่คือส่วนประกอบของคำวันนี้แหละเราจะมาเรียนกันเรื่องของมาตราตัวสะกดซึ่งก็คือพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแล้วมาตราตัวสะกดที่คุณครูจะสอนวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับไปดูที่สไลด์หน้าต่อไปกันเลยนะครับลองดูส่วนประกอบเมื่อกี้ดูไปแล้วมาดูบนหน้าจอบ้างดีกว่าคำนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างตัวคืออะไรครับตัวบอใบไม้เราเรียกว่าคือพยัญชนะต้นตัวต่อมาสระอาคือสระตัวต่อมางองูคือตัวสะกดและสุดท้ายไม้โทคือวรรณยุกต์อันนี้เราจะเรียกว่ารูปวรรณยุกต์แต่เสียงวรรณยุกต์อาจจะไม่ตรงรูปเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะได้เรียนรู้กันนะครับอ้าวไปต่อลองดูซิว่าคำนี้มีอะไรสะกดครับลีลามีตัวสะกดหรือเปล่า
1: ไม
0: ่มีหรือไม่มี
1: ไม
0: ่มีอันนี้ไม่มีตัวสะกดนะครับนักเรียนปลายทางช่วยดูคำที่อยู่หน้าจอแล้วก็ลองตอบคำถามวิเคราะห์ไปพร้อมๆกับเพื่อนห้องเรียนต้นทางได้เลยคำนี้ตัวอะไรสะกดมีไหมครับ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีอ่านว่าอะไรคำนี
1: ้อาสา
0: เก่งมากอาสาไม่มีตัวสะกดคำต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ก
0: างเกงพยัญชนะสะกดคือตัวไหนเอ่ย
1: งอง
0: ูสุดยอดต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: ก
0: ๋
1: วยเต
0: ี๋
1: ยว
0: ก๋วยเตี๋ยวตัวสะกดของคำว่าก๋วยคือ
1: ย
0: อยักษ์และคำว่าเตี๋ยวคือ
1: ว
0: อแหวนสุดยอดมากนะครับต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: ค่ายมวย
0: ตัวสะกดคือตรงไหน
1: ยอย
0: ักษ์เป็นตัวสะกดทั้งสองพยางค์เลยนะครับทีนี้คำนี้คืออ่านว่าอะไร
1: แกงส้ม
0: มีตัว
1: ง
0: องูเป็นตัวสะกดและ
1: มอม้าม
0: อม้าเป็นตัวสะกดเห็นไหมครับว่านักเรียนน่าจะพอเริ่มจำได้แล้วว่าตรงไหนเรียกว่าตัวสะกดตรงไหนเรียกว่าพยัญชนะต้นนะครับอันนี้มีงองูและมอม้าเป็นตัวสะกดทีนี้พอจะเห็นหรือยังว่าตัวสะกดทั้งหลายที่เด็กๆช่วยกันบอกมาเนี่ยจำได้ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างจำได้ไหมคำแรกเลยที่เราเจอคือคำว่าลีลาลีลามีตัวสะกดไหมครับ
1: ไม
0: ่มีตัวต่อมามีงองูสะกดมีมอม้าสะกดมียอยักษ์สะกดและมีวอแหวนสะกดทั้งหมดนี่แหละครับทั้ง4มาตราวันนี้เราจะมาเรียนกันทั้งหมดเลยนะโดยจุดประสงค์ของวันนี้เด็กๆจะต้องบอกพยัญชนะสะกดในมาตราทั้ง4มาตรานี้ได้นอกจากนั้นจะต้องอ่านเขียนให้ได้จำแนกให้ได้หรือแยกให้ได้ว่าตัวนี้จะอยู่ในมาตราไหนแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญว่าทำไมเราจะต้องเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดนั่นเองเอาละตอนนี้พร้อมที่จะเรียนหรือยัง
2: พร
0: ้
2: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาเพิ่มเติมความรู้กันเลยนะครับมาตรากอกาอันดับแรกเลยเมื่อกี้คุณครูเช็คแล้วว่าเด็กๆรู้จักมาตรากกาแล้วยังซึ่งบอกทุกคนบอกว่ารู้หมดเลยว่ามาตรากกาก็คือคำที่เป็นไงครับไม่มีพยัญชนะตัวสะกดต่อท้ายคำหรือพยางค์นั่นเองนะเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราก็จะอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระได้เลยโดยที่ไม่มีเสียงพยัญชนะ

0: นะมาต่อท้ายยกตัวอย่างเช่นคำว่ามาคำว่ากาคำว่าปูคำว่าเรือคำว่าเมียนั่นเองนะทั้งนี้มาตรากกาก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในมาตราไทยแต่ว่าไม่ได้จัดอยู่ในมาตราตัวสะกดนะครับเพราะว่าเขาไม่มีพยัญชนะที่มาต่อท้ายนั่นเองนะอันนี้มาตรากกาไหนใครไม่เข้าใจมาตรากกายกมือไม่มีนักเรียนปลายทางรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามาตรากกาคืออะไรก็คือคำที่ประสมกับพยัญชนะต้นแล้วก็สระเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณครูมีสระเอาเห็นไหมครับสระเอาเมื่อคุณครูเอาขอไข่มาประสมสระเอาเห็นไหมก็ขอเอาเขาถือว่ามีตัวสะกดไหมครับแบบนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีตัวสะกดเนี่ยคำแบบนี้อยู่ในมาตรากกานั่นเองเมื่อคุณครูเลื่อนลงมาเอาช้อชิงมาประสมกับสระเอาออกเสียงว่าเฉาเมื่อเอาสอเสือผสมกับสระเอาออกเสียงว่า
1: เสา
0: และเอาสอสาราผสมกับสระเอาก็ออกเสียงว่าเสานั่นเองเห็นไหมครับว่านี่คือมาตรากกาสรุปแล้วมาตรากกาคืออะไรคือคำแบบไหน
2: คำที่ไม่มีตัวสะกด
0: คือคำที่ไม่มีตัวสะกดเก่งมากอันนี้คุณครูผ่านได้หรือยังผ่านได้แล้วใช่ไหมครับถ้าผ่านได้แล้วไปดูสไลด์ต่อไปเลยว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ต่อไปก็คือมาตราตัวสะกดนั่นเองนะมาตราตัวสะกดคืออะไรนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านให้คุณครูได้ไหม
1: ได
0: ้ทุกคนอ่านพร้อมกันเลยครับ1 2 3

0: คำว่ามาตราตัวสะกดก็คือกลุ่มของพยัญชนะที่นำมาประกอบอยู่ท้ายคำหรือท้ายพยางค์ในแม่กอกาหรือว่ามาตรากอกานั่นเองนะครับทำให้เสียงของคำนั้นแตกต่างกันออกไปตามพยัญชนะที่นำมาประกอบเช่นนออานาเมื่อนำนอหนูมาประสมต่อท้ายก็จะออกเสียงเป็นนออานอนานนอหนูนี่แหละคือมาตราตัวสะกดนั่นเองนะครับมาดูซิว่ามาตราตัวสะกดในภาษาไทยเนี่ยคุณครูแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะกลุ่มแรกก็คือตัวสะกดตรงตามมาตรานักเรียนดูกรอบสีชมพูนะครับตัวสะกดตรงตามมาตรามีมาตราอะไรบ้างครับอันแรกมาตรากงกมเกยเกลต่อมากลุ่มที่2คือตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรานะยกตัวอย่างเช่นมาตรากนกกกดและกบลองมาดูซิว่า2อันนี้แตกต่างกันอย่างไรอันแรกกลุ่มแรกก็คือมีพยัญชนะสะกดเพียงตัวเดียวนั่นแปลว่าถ้ามาตรากงเนี่ยก็จะมีแค่อะไรเป็นตัวสะกดครับงองูเก่งมากมีมอม้ามียอยักษ์และมีวอแหวนแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่2ไม่ตรงมาตราแปลว่ามีพยัญชนะสะกดหลายตัวในมาตรากลเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่นอหนูมีตัวอื่นๆอีกมากมายมาตรากกมาตรากดมาตรากบก็เหมือนกันมีอีกหลายตัวซึ่งกลุ่มนี้ค่อยเรียนกันในชั่วโมงต่อไปนะครับส่วนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันกลุ่มนี้ก่อนก็คือมาตราตัวสะกดที่มีพยัญชนะสะกดเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับเอาละลองมาดูตัวแรกกันงองูสะกดคือมาตราอะไรมาตราอะไรครับมาตรากงคำแรกนะครับเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกันนะคำแรกคือคำว่าก
1: ลาง
0: บ้างปังต่อไป

0: คำว่าโด่งคำว่าจงคำว่ามุ้งเห็นไหมครับว่างองูสะกดทั้งหมดเลยนะมีงองูสะกดทั้งหมดเลยทีนี้นักเรียนลองดูสิว่ามีทุกคำที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยมีตัวสะกดอื่นไหมเพิ่มเติมเข้ามามีไหมครับอันนี้ก็งองูอันนี้ก็งองูอันนี้ก็งองูงองูทั้งหมดเลยเห็นไหมถ้าเป็นมาตรากงก็จะมีแค่งองูตัวเดียวเท่านั้นนะพอจะเข้าใจหรือยังหรือฟื้นความจำสิ่งที่เคยเรียนมาแล้วอันนี้คุณครูผ่านได้ไหมครับได้นะใครไม่เข้าใจมาตรากงยกมือไม่มีเด็กๆปลายทางทันไหมครับถ้าทันแล้วคุณครูผ่านได้นะต่อไปเราไปเรียนรู้มาตราต่อไปกันเลยมาตราต่อมาคือมาตราอะไรครับมาตรากมพยัญชนะสะกดก็คือมอมามีคำว่าก้ามคำว่าด้ามคำว่าส้มบรรทัดที่สองมีคำว่า
1: ล
0: ้
1: ม
0: จามโดมตัวสะกดที่อยู่ในหน้าจอนี้มีอะไรสะกดมอมามอมามีมอมาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเห็นหรือยังว่ามาตรากมก็มีพยัญชนะสะกดเพียง1ตัวเท่านั้นก็คือมอมาสะกดตอนนี้เราได้กี่มาตราแล้ว
1: 2
0: มาตราใช่ไหมครับต่อไปดูมาตราที่3ไหนใครคิดว่าจำได้บ้างว่ามีมาตราอะไรลองเดาซิว่ามาตราที่3ที่ครูจะสอนคืออะไรที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวมาตราอะไรครับ
1: เก
0: ยสุดยอดเลยไปดูมาตราเกยคำบรรทัดแรกได้แก่คำว่า
1: เฉ
0: ยป้ายลุยโดยมวยชัยใช่ไหมมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดบ้างครับนักเรียนยอยักษ์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับคำว่าลุยก็ยอยักษ์สะกดคำว่าโดยก็มียอยักษ์สะกดมวยก็ยอยักษ์สะกดและชัยก็ยอยักษ์สะกดสรุปได้ว่ามาตราเกยก็มีพยัญชนะสะกด1ตัวนั่นก็คือยอยักษ์นั่นเองอ้าวต่อไปสุดท้ายมาตราตัวสุดท้ายคือมาตราอะไรเอ่ยมาตราอะไรนะเกิลมาตราเกิลก็คือวอลแหวนเป็นตัวสะกดนะครับมีตัวอื่นอีกไหม
1: ไม
0: ่มีคำแรกบรรทัดแรกอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับ
1: เ
0: ลวเลี้ยวขาวต่อมา
1: แมว
0: แก้วสาวใช่ไหมครับมีวอลแหวนเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยคำว่าเลวคำว่าเลี้ยวคำว่าขาวคำว่าแมวคำว่าแก้วและคำว่าสาวทั้ง4มาตราเป็นมาตราไทยที่มีพยัญชนะสะกดเพียง1ตัวเท่านั้นนะอันนี้ถ้านักเรียนไม่ทันสามารถศึกษาได้ในใบความรู้ที่อยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถศึกษาเอกสารประกอบไปพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละตอนนี้คิดว่าพอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วแน่ใจนะถ้าเข้าใจแล้วคุณครูไปสไลด์ต่อไปได้ไหมครับ
1: ได
0: ้นะต่อไปมาดูเกร็ดความรู้นิดหนึ่งครูมีคำถามว่าคำว่าเสียคำว่าบัวคำว่าไทยนักเรียนลองดูสิว่าคำว่าเสียสังเกตเห็นยอยักษ์ไหมครับ
1: เห
0: ็นยอยักษ์เห็นอะไรอีกมียอยักษ์อยู่คำนี้มีวอแหวนแล้วก็มียอยักษ์นักเรียนคิดว่าคำทั้ง3คำที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในมาตราอะไรบ้างคำว่าเสียใช่ไหมครับไหนใครคิดว่าอยู่ในมาตราเกยยกมือเป็นยอยักษ์สะกดยกมือเลยไม่ต้องกลัวครับผิดได้ไม่เป็นไรไหนใครคิดว่าไม่ใช่เลยยกมือ

0: ่ะลองมาดูคำที่สองคำว่าบัวใครคิดว่าคำว่าบัวที่มีวอแหวนอยู่บนเนี้ยเป็นมาตราเกิลยกมือมีหนึ่งคนใครคิดว่าไม่ใช่ยกมือโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมครับอ่ะและคำสุดท้ายคำว่าไทยใครคิดว่าคำว่าไทยเป็นมาตราเกยยกมือใครคิดว่าไม่ใช่ยกมือโอ้โหสุดยอดอ่ะลองมาดูกันว่าทำไมครูจึงยกตัวอย่างทั้งหมดนี้ทั้ง3คำคำว่าเสียไม่ใช่คำในมาตราเกยเพราะอะไรใครจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้บ้างการดาอธิบายเพื่อนได้ไหมครับถ้าอธิบายได้เปิดไมค์เลยแล้วก็ลองบอกสิว่าทำไมคำว่าเสียไม่ใช่คำในมาตราเกย
1: เพราะว่าสระเอียเป็นสระค่ะ
0: สระเอียเป็นสระเอาง่ายก็คือว่าคำว่าเสียเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนประกอบของคำคือเรามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับมีสระใช่ไหมสระเอียนะสระเอียยอยักษ์ตรงนี้เป็นส่วนประกอบของสระเอียใช่ไหมครับไม่ใช่ตัวสะกดดังนั้นคำว่าเสียก็เลยไม่ใช่มาตราเกยยอยักษ์เป็นเพียงส่วนประกอบของสระเอียเท่านั้นแล้วคำว่าบัวล่ะใครจะอธิบายคำว่าบัวให้เพื่อนๆฟังคุณครูเรียกชื่อได้ไหมเนี่ยได้ไหมมีตัวแทนแล้วเปิดไมค์เลยครับแล้วก็ลองอธิบายให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังสิว่าคำว่าบัวทำไมจึงไม่ใช่คำมาตราเกย
1: เพราะว่าวอแหวนทำหน้าที่เป็นสระค่ะไม่ใช่ตัวสะกด
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเห็นไหมครับก็คือสระอัวมีวอแหวนเป็นส่วนประกอบของสระอัวนั่นเองใช่ไหมก็เลยไม่ใช่มาตราเกลและคำที่3เดี๋ยวคุณครูอธิบายเองนะคำนี้ถ้าสมมติว่าเรายึดรูปเป็นหลักคำว่ายึดรูปแปลว่าดูแค่เนี่ยมีสระไอมีททหารมียอยักษ์เนี่ยยึดรูปเป็นหลักจะถือว่าอยู่ในมาตรากกานะตามแนวหลักภาษาไทยเนี่ยดูที่รูปก่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเรายึดเสียงเป็นหลักยึดเสียงหมายความว่าวิเคราะห์ที่เสียงตามแนวภาษาศาสตร์เราจะถือว่าในมาตราเกยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำว่าไทยทอไอไทยนะเราสามารถแปลงเสียงหรือว่าแปลงรูปของแทนเสียงออกมาได้เนี่ยจะเป็นทออะยอไทยเห็นไหมมันจะมียอยักษ์สะกดอยู่ท้ายก็จะถือว่าเป็นมาตราเกยแต่ถ้าดูตามรูปแค่นี้สามารถจัดอยู่ในมาตรากกาก็ได้เนาะอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะวิเคราะห์ในลักษณะไหนไม่มีผิดนะครับสามารถอธิบายได้ทั้ง2แนวทางว่าเราจะอธิบายตามแนวทางหลักภาษาไทยหรือตามแนวภาษาศาสตร์นั่นเองพอเข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจแล้วจริงๆมีอีกหลากหลายคำมากเลยนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองเกรดความรู้อันนี้คุณครูผ่านได้หรือยังได้แล้วนักเรียนปลายทางผ่านได้แล้วใช่ไหมครับน่าจะเข้าใจแล้วเอาละเราไปต่อที่กิจกรรมต่อไปกันเลยนะครับกิจกรรมต่อไปก็เป็นเรื่องของการอ่านและพิจารณาบัตรคำว่าอยู่ในมาตราใดตอนนี้บัตรคำชุดที่1อยู่ที่คุณครูแล้วก็นักเรียนปลายทางและก็ครูปลายทางสามารถจัดกิจกรรมไปพร้อมๆกันหรือว่าจะวิเคราะห์คำตามที่คุณครูจะเสนอต่อไปนี้ได้เลยนะครับเอาละเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมไหมครับพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วลองช่วยกันบอกสิว่าคำต่อไปนี้จะอยู่ในมาตราอะไรเดี๋ยวครูจะชูบัตรคำให้ดูนะคำแรกเอาง่ายๆก่อนเลยเราอ่านไปพร้อมกันแล้วก็ช่วยกันบอกนะครับว่าอยู่ในมาตรากกามาตรากงมาตรากมเกยหรือเกิลพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วคำแรกอ่านว่า
2: ปูนา
0: คำว่าปูนาอยู่ในมาตราอะไรครับกกาสุดยอดเลยคำแรกผ่านไปคำที่สองคำว่าอ่านได้ไหมกโองโกงไม่โทโกงคโองโคงไม่โทโขงอ่านว่าโกงโขงมาตราอะไรเอ่ยมาตรากงสุดยอดเลยมาตรากงคำต่อไปคำว่า

0: คำว่าอ่านได้ไหม
1: ร
0: ้
1: อยได
0: ้ร้อยได้อยู่ในมาตราอะไรครับมาตราเกยโอเคสุดยอดมาตราเกยอ่ะแต่ติดไว้ตรงนี้ต่อไปคำว่า
1: ขายอ้อย
0: ขายอ้อยอยู่ในมาตรา
1: เกย
0: เก่งมากนะครับอ่ะต่อไปคำว่าอะไรเอ่ย
1: ผิวขาว
0: คำว่าผิวขาวอยู่ในมาตรา
1: Girl.
0: มาตรา
1: เก
0: ิลสุดยอดอยู่ในมาตราเกิลต่อมาคำว่า
1: ใบ
0: บัวอยู่ในมาตราก อกาต่อไปคำว่าคำนี้อ่ะอ่านได้ไหม
1: ซ้อมแ
0: ซมอีกรอบหนึ่งดังๆได้ไหมครับ
1: ซ้อมแซม
0: โอ้โหขอแบบนี้ทุกคำเลยได้ไหมทุกวันเลยได้ไหมซ่อมแซมอยู่ในมาตราอะไรเอ่ยมาตราก มเก่งมากต่อมาคำนี้อ่านว่าม
1: ูมา
0: เป็นคำในมาตราก
1: ม
0: มาตราก มเก่งมากครับมูมามอยู่ในมาตรากมคำนี้ล่ะคำนี
1: ้ร้องเพลง
0: อยู่ในมาตรา
1: ก
0: ้มยอดอ่ะใช่เหรอมาตราอะไรมาตราก้งงองูนะครับแล้วก็คำสุดท้ายคำว่า
1: แวววาว
0: อยู่ในมาตราพยัญชนะสะกดคือ
1: ว
0: อแหวนอยู่ในมาตราเกิลนั่นเองเอาละทั้งหมดนี้อันนี้ทำไปด้วยกันน่าจะพอได้ทีนี้กิจกรรมต่อไปนักเรียนน่าจะต้องแข่งขันกันเป็นกลุ่มแข่งขันกันเป็นกลุ่มนะตอนนี้บัตรคำชุดที่2อยู่ในตะกร้าของนักเรียนแล้วลองหยิบขึ้นมาเห็นไหมครับขอดูตัวอย่างหน่อยให้เพื่อนๆดูบัตรคำชุดที่2นะครับอยู่ในตะกร้าที่โต๊ะของนักเรียนไม่ต้องแย่งกันนะครับลองดูซิว่ามีครบทุกกลุ่มหรือเปล่าคุณครูปลายทางครับบัตรคำชุดนี้อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้คุณครูสามารถเตรียมให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นคำชุดเดียวกันเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนในห้องเรียนของเราเนี่ยแข่งขันกันว่าในแต่ละกลุ่มสามารถจำแนกหรือว่าวิเคราะห์คำตามมาตราตัวสะกดได้หรือเปล่าโดยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5มาตรารวมมาตรากอกาด้วยนะครับอ่ะทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนเอามือจับหัวเอามือจับที่หัวนะเอามือจับที่ไหล่จับเอวหัวไหล่เอวปิดวาจาไม่มีเสียงคุยตอนนี้ตั้งใจฟังกติกาให้ดีคุณครูให้เวลาแค่เอากี่นาทีดี2นาทีนะครับโดยการให้ทุกคนเนี่ยเคลียร์พื้นที่ตรงหน้าตรงบริเวณโต๊ะของเราแล้วก็ลองช่วยกันตอนนี้ฟังก่อนนะอย่าเพิ่งขยับนะครับให้เคลียร์พื้นที่ก่อนเพื่อที่เราจะได้วางบัตรคำเนาะบัตรคำของเราจะต้องแบ่งออกเป็นมาตรากอกามาตรากงมาตรากมมาตราเกยและมาตราเกิลเรียงมาเป็นแถวเลยลองวิเคราะห์ดูซิว่าจะแบ่งได้ไหมจะแยกคำได้ไหมถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วส่งสัญญาณให้คุณครูทราบเนาะกลุ่มที่เสร็จก่อนเพื่อนจะได้รางวัลจากครูได้ไหมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนหยิบบัตรคำของกลุ่มตัวเองขึ้นมาแล้วดึงหนังยางออกได้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์อันนี้เราไม่ต้องยุ่งแล้วเราใส่ตะกร้าได้เลยนะครับบัตรคำของเราถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้สัญญาณนะวันนี้ครูมีกริ่งพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวโอเคอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยช่วยกันเลยครับเด็กๆช่วยกันเลยว่าแต่ละคำเนี่ยจะแยกไว้ตรงไหนจัดกลุ่มประเภทให้ถูกต้องนะครับ ลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยเป็นกลุ่มแรกยกมือแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบไปพร้อมๆกันมีกลุ่มที่เสร็จแล้วสุดยอดเลยกลุ่มที่3และกลุ่มที่เท่าไหร่ครับกลุ่ม2ใช่ไหมครับกลุ่ม3กลุ่ม2กลุ่ม5ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือกลุ่ม4และกลุ่ม1รอเพื่อนแป๊บนึงรอเพื่อนแป๊บนึงนะครับกลุ่ม1เสร็จแล้วเหลือกลุ่มที่5เสร็จหรือยังกลุ่ม5เสร็จแล้วกลุ่ม4เสร็จหรือยังครับยังรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเรียงบัตรคำไว้ให้ดีไม่ต้องจับแล้วนะเรียงบัตรคำไว้ให้ดีเรียงบัตรคำไว้ให้ดีไปดูที่กลุ่ม4กันเลยดีกว่าว่ากลุ่ม4พร้อมที่จะเห็นครูตรวจหรือยังพร้อมแล้วลองดูสิว่าเอามาตราแรกก่อนดีกว่ามาตรากอันนี้เพื่อนๆจัดเรียงไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับทุกกลุ่มลองตรวจสอบไปพร้อมกันนะว่ามาตรากกามีคำว่าอะไรบ้างบอกพร้อมกันได้ไหมคำแรกคือคำว่าอะไรครับแต่ละคน
1: มะล
0: ิในกลุ่มไหนมีคำว่ามะลิบ้างมาตรากกาเก่งมากคำต่อมาคือคำว่า
1: สบู
0: ่ใช่ไหมครับคำว่าสบู่คำที่3คือคำว่าคำว่าอีกาได้3คำต่อมาเพื่อนๆเรียงไว้กลุ่มที่2คือมาตราเกิลวอแหวนสะกดนะครับคำแรกเพื่อนได้คำว่าอะไรคำว่าอะไรครับคำว่าข่าวใช่ไหมครับคำว่าข่าวในกลุ่มไหนไม่มีคำว่าข่าวลองเช็คดูซิว่ามีเหมือนกันไหมต่อมาคำที่2คือคำว่าดาวนั่นเองนะครับเพื่อนๆปลายทางได้เหมือนกันกับเพื่อนต้นทางหรือเปล่าลองเช็คดูนะครับและคำที่3ของกลุ่มนี้ก็คือคำว่า
1: เปร
0: ี้
1: ยว
0: เก่งมากไหนใครตรวจสอบแล้วถูกทั้งหมดเลยกลุ่มไหนถูกทั้งหมดเลยโอ้โหทุกกลุ่มเลยใช่ไหมครับมาดูกลุ่มที่3กันยอยักษ์สะกดเราเรียกว่ามาตราเกยใช่ไหมครับคำแรกคือคำว่าไฟฉายทุกคนอ่านพร้อมกันนะครับคำต่อมาคือ
1: ม
0: ้
1: าลาย
0: คำสุดท้ายคือคำว่า
1: พล
0: อยต่อไปมาตราที่4นะครับคำแรกเราได้คำว่าคำว่าลมต่อมาคำที่2คือคำว่าคำว่าอะไรครับทะลมและคำที่3คือคำว่า
1: สนาม
0: สนามใช่ไหมครับได้เหมือนกันทุกกลุ่มหรือเปล่ากลุ่ม5ตรงกันไหมครับตรงกลุ่มที่2ตรงไหมลูกตรงกลุ่ม1ตรงกลุ่มที่3ตรงไหมตรงสุดยอดเลยสุดท้ายเหลือคำว่าอะไรบ้างตัวสุดท้ายมาตราอะไรครับมาตรากงใช่ไหมงองูสะกดมีคำว่าก
1: างเกง
0: คำที่2คือคำว่าก
1: ระโปรง
0: นะครับแล้วก็คำสุดท้ายในมาตราสุดท้ายนี้คือคำว่า
1: โก
0: งกางเอาล่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะครับตอนนี้ทุกคนเก็บบัตรคำใส่ตะกร้าให้คุณครูเก็บดีๆเก็บบัตรคำเอามาใส่ตะกร้าไว้เหมือนเดิมนะครับและหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาแบบฝึกหัดอันนี้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมานะครับเล่มสีเขียววิชาภาษาไทยหยิบขึ้นมาหรือยังหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วไปดูเนื้อหาต่อไปเลยว่าเราจะทำอะไรนะครับช่วงของฝากจากครูให้หนูคนเก่งพร้อมที่จะรับของฝากจากคุณครูหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เพื่อนเรียนต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วไปดูบทบาทของเด็กๆและคุณครูกันเลยนะครับฝากให้คุณครูปลายทางช่วยแจกใบกิจกรรมหรือว่าใบงานให้กับนักเรียนด้วยซึ่งวันนี้เราจะใช้ใบงานที่2นะครับชื่อว่า วิเคราะห์คำตามมาตราตัวสะกดหลังจากนั้นคุณครูพานักเรียนอ่านโจทย์อ่านคำสั่งแล้วก็ให้นักเรียนทำกิจกรรมได้เลยแล้วก็ช่วยสังเกตด้วยว่านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามคำสั่งได้ให้คุณครูปลายทางช่วยนักเรียนของเราด้วยนะครับมาดูที่นักเรียนปลายทางกันบ้างว่าทำอะไรอันดับแรกนักเรียนตรวจสอบก่อนว่าใบงานตรงกันไหมซึ่งวันนี้เราใช้ใบงานที่2นั่นเองนะครับเมื่อเจอแล้วว่าหน้าที่เท่าไรหรือใบงานหน้าตาเป็นอย่างไรช่วยฟังคำชี้แจงจากคุณครูแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับส่วนเด็กๆห้องเรียนต้นทางมาดูคำสั่งกันใบงานของเรามีทั้งหมดกี่ตอน
2: 2ตอน
0: มีกี่ตอนครับ
2: 2
0: ตอนตอนที่1ฟังนะตอนที่1ให้นักเรียนระบุมาตราตัวสะกดของคำที่กำหนดแล้วก็เขียนคำอ่านและก็ฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องด้วยมีทั้งหมด10คำเห็นไหมครับ10คำนี้ในช่องแรกช่องคำอ่านเด็กๆ เขียนคำอ่านลงไปนะแล้วก็เขียนพยัญชนะสะกดของคำนั้นหลังจากนั้นก็บอกว่าพยัญชนะสะกดนั้นอยู่มาตราอะไรเข้าใจหรือเปล่าคำสั่งเข้าใจนะแล้วก็ตอนที่2ให้จำแนกคำต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคุณครูมีคำมาให้อยู่ในกรอบข้างบนนะครับเห็นไหมแล้วก็เด็กๆก็เอามาจำแนกว่ามาตรากงมีคำว่าอะไรมาตรากรมมีคำว่าอะไรแล้วก็มาตราเกยมีคำว่าอะไรรวมทั้งมาตราเกลด้วยนะคุณครูให้เวลาสักประมาณ5นาทีถึง10นาทีน่าจะทันเนาะทันไหมเดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่ทันเอาตอนที่1ก่อนนะครับตอนนี้ทุกคนเริ่มลงมือปฏิบัติตอนที่1ได้เลยครับ

0: นักเรียนคนไหนไม่เข้าใจตรงช่องคำอ่านยกมือมีไหมครับไม่เข้าใจตรงไหนครับตรงช่องที่เราต้องเขียนว่าคำอ่านใช่ไหมถ้าอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยคำว่ากองกลางเราอ่านว่าอะไรครับกองกลางใช่ไหมเวลาเราเขียนคำอ่านเราก็เขียนเป็นคำที่เราออกเสียงออกมาเลยนะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวครูเขียนให้ดูหนึ่งข้ อคำว่ากองกลางใช่ไหมครับเวลาเขียนคำอ่านเนาะก็เขียนกออ งอกองแล้วก็ขีดแล้วก็กอรออางอกลางเห็นไหมเนี่ยเขียนแบบนี้เลยส่วนพยัญชนะสะกดคำว่ากองกลางพยัญชนะสะกดคืออะไรครับคืององูแล้วก็ใส่งองูลงไปแล้วก็มาตราตัวสะกดอยู่ในมาตราอะไรงองูมาตรากงเราใส่แบบย่อๆก็ได้เขียนว่ากงเห็นไหมครับแค่นี้เองยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ข้อต่อไปทำเองได้เลยครับ

อันไหนคนไหนเสร็จตอนที่1แล้วยกมือคนไหนยังไม่เสร็จยกมือเหลือกี่ข้อ2ข้อกับ3ข้ออ่ะรอเพื่อนแป๊บนึงครับเอาอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะทำตอนที่1ให้เสร็จแล้วก็อธิบายก่อนส่วนตอนที่2คุณครูขอฝากไว้เป็นการบ้านได้ไหมได้นะเอาไปเป็นการบ้านแล้วเรามาเจอกันในคาบต่อไปแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ครับนักเรียนสามารถส่งได้เลยแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ตอนที่2เป็นการบ้านเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยตอนที่1กันก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักแป๊บนึงครับ

่ะตอนนี้มาดูเฉลยตอนที่1กันเลยนะครับในช่วงสรุปบทเรียนนะสรุปบทเรียนเด็กๆเปิดมาที่ตอนที่1ของเราก่อนมาดูที่ข้อแรกนะครับข้อแรกคำว่ากองกลางพยัญชนะสะกดก็คืององูใช่ไหมครับงองูอยู่ในมาตรากงข้อที่2ชมรมคนไหนถูกสามารถติ๊กถูกได้เลยนะครับติ๊กถูกไปพร้อมๆกันหรือจะสลับกันตรวจก็ได้ชมรมตัวสะกดก็คือมอม้าอยู่ในมาตรากมนะครับมอม้าอยู่ในมาตรากม

0: ข้อที่3ข้อที่3มาลีมีตัวสะกดไหมครับ
1: ไม่มี
0: ก็คือมาตราก กาข้อที่4ดื่มนมตัวสะกดก็คือ
1: มอ
0: ม้าอยู่ในมาตรากลมข้อที่5ปุยฝ้ายตัวสะกดคือ
1: ย
0: อยักษ์อยู่ในมาตราเกยอ่ะตอบดังๆตอบดังๆเพื่อนๆจะได้ยินด้วยนะครับอ่ะต่อไปข้อที่6นะข้อที่6คำว่าหิวข้าวตอนนี้หิวข้าวหรือยัง
1: ห
0: ิวแล้วโอ้โหเสียงดังเลยตัวสะกดก็คือ
1: ว
0: อแหวนอยู่ในมาตราอะไรครับ
1: เ
0: กิลและข้อที่7คล้องจองอยู่ในมาตรากงคืององูสะกดนั่นเองข้อ8คำว่าทาสีไม่มีพยัญชนะสะกดอยู่ในมาตรากกาข้อ9แถวยาวตัวสะกดคือวอแหวนอยู่ในมาตราเกิลและข้อสุดท้ายต่อยมวยยอยักษ์สะกดอยู่ในมาตราอะไรครับมาตราเกยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในข้อที่3และข้อที่8นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมดังนั้นเราก็จะจัดอยู่ในมาตรากกาถึงแม้ว่าในตารางจะเขียนว่ามาตราตัวสะกดอันนี้คุณครูนำมาใส่ในตารางเดียวกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับให้นักเรียนทำความเข้าใจว่า2คำนี้คือคำที่ไม่มีตัวสะกดและไม่จัดอยู่ในมาตราตัวสะกดนั่นเองครับอ่ะ10ข้อนี้คนไหนถูกทั้งหมด10ข้อเลยยกมือหน่อยโอ้โหสุดยอดใครถูก9ข้อ8ข้อ7ข้อ6 5ต่ำกว่า5โหแสดงว่าทุกคนถูก10ข้อกันหมดเลยอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากอ้าวต่อไปอันนี้เราผ่านกิจกรรมนี้ไปแล้วทีนี้ในตอนที่2อันนี้เดี๋ยวนักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งที่ห้องที่โต๊ะคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้นะครับคุณครูปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านหรือถ้าทำไม่ทันสามารถคุณครูสามารถตรวจได้แล้วก็ดูเฉลยใบงานได้ในคู่มือครูได้เลยครับต่อมาทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกคุณครูวันนี้นักเรียนได้รู้อะไรบ้างใครจะตอบนักเรียนได้รู้อะไรบ้างครับได้เรียนรู้อะไรมีกี่มาตราตอบเลยถือไม่มีกี่มาตราครับวันนี้ที่เราเรียน
2: 5มาตรา
0: ค่ะ5มาตรารวมมาตรากกาเนาะแต่กกาไม่ใช่มาตราตัวสะกดแต่เป็น1ในมาตราไทยมีกกามีอะไรครับ
2: มีมาตรากง
0: มี
2: มาตราก
0: ม
2: เกยเกิล
0: สุดยอดเลยทีนี้ถามต่อว่านักเรียนคิดว่าการเขียนคำที่ถูกต้องตามมาตราตัวสะกดมีความสำคัญยังไงใครจะบอกคุณครูได้บ้างมีความสำคัญยังไงถ้าเราเขียนไม่ถูกเราไม่เข้าใจเราไม่ใส่ใจกับสิ่งนี้เราจะทำยังไงครับจะเกิดอะไรขึ้นทำให้การสื่อสารนั้นผิดพลาดได้เลยใช่ไหมเขียนผิดสะกดผิดก็เหมือนกับคำที่ครูสอนตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่าคำไทยใช้ให้ถูกใช่ไหมดังนั้นฝากนิดนึงนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยให้ใส่ใจในการเขียนให้เรียนรู้มาตราตัวสะกดให้ดีว่าคำนี้สะกดอย่างไรเราจะได้อ่านและเขียนได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ผังความคิดวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยมาตรากกาเป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะสะกดมาตรากงก็คืององูสะกดมาตรากมคืออะไรสะกดมอม้ามาตราเกยคือยอยักษ์และมาตราเกิลก็คือวอแหวนสะกดนั่นเองและก็สุดท้ายนี้นะคะฝากให้คุณครูปลายทางช่วยดาวน์โหลดนำชุดฝึกสำหรับการอ่านคำมาตรากกามาตรากงกมเกยและเกิลไปให้นักเรียนทดสอบการอ่านด้วยแล้วก็วัดประเมินผลนักเรียนของเราด้วยนะครับว่านักเรียนสามารถอ่านและเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่าสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเราจะอ่านคำนี้นอกเวลากันนะครับอยู่ในแบบฝึกของเราเลยสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบเรื่องของมาตราตัวสะกดไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อยากจะมีสิ่งที่ให้เด็กๆปลายทางได้เตรียมเอาไว้ก็คือใบความรู้ที่2ซึ่งเป็นใบความรู้เดิมเรื่องมาตราตัวสะกดใบงานที่3เรื่องสะกดคำนำไปใช้แล้วก็บัตรพยัญชนะสะกดมาตรากกมาตรากบและมาตรากลอันนี้ครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับแล้วเราจะมาพบกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องของมาตราตัว

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ักทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิค่ะค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเรื่องแรกที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะของช่วงอายุ 9-12 ปีนั่นเองนะคะการเติบโตในช่วงอายุ 9-12 ปีเป็นช่วงอายุของใครคะนักเรียนของใครเอ่ยใช่แล้วค่ะเป็นช่วงอายุของเรานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเด็กๆนะคะอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในช่วงในชั้นนี้เนี่ยก็จะมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ10ปีนะคะไหนตอนนี้ใครที่อายุ10ปีแล้วบ้างยกมือให้ดูหน่อยค่ะมีหลายคนนะคะที่อายุครบ10ปีบริบูรณ์แล้วนะคะส่วนคนอื่นอายุเท่าไหร่คะ9ปีนะคะ9ปีเพราะว่ายังไม่ถึงวันเกิดเราใช่ไหมคะนะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตช่วงอายุ 9-12 ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในช่วงอายุของเราเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตด้านร่างกายเนี่ยอะไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1นะคะนักเรียนนะคะจะสามารถอธิบายลักษณะการเจริญเติบโตในช่วงอายุ 9-12 ปีได้ค่ะข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายขั้นตอนนะคะแล้วก็ปฏิบัติการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงได้อย่างถูกต้องนะคะและข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการเจริญเติบโตตามช่วงวัยของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนะคะในคำถามแรกกันนะคะคำถามชวนคิดนะคะมีอยู่ว่าคำว่าการเจริญเติบโตนะคะการเจริญเติบโตเนี่ยเราอาจจะได้ยินมาบ่อยแล้วนะคะไหนเด็กๆคนไหนสามารถบอกได้ไหมคะว่าการเจริญเติบโตเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะตามความคิดของนักเรียนไหนเอ่ยมีใครตอบได้ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าการเจริญเติบโตนะคะหมายถึงอะไร

0: เช่นอะไรได้บ้างที่เกี่ยวกับที่มีการเจริญเติบโตต้นไม้ใช่ไหมคะสัตว์นะคะเราจะเห็นว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้แบบนี้เด็กๆนะคะต้นไม้ของเราเมื่อผ่านการรดน้ำพรวนดินนะคะใส่ปุ๋ยเนี่ยต้นไม้ของเราก็จะมีการเจริญเติบโตงอกงามเกิดขึ้นใช่ไหมคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่บ้านของเราเนี่ยนะคะเมื่อคลอดออกมาเราเลี้ยงให้อาหารให้ข้าวให้น้ำแบบนี้เนี่ยเป็นไงมันก็จะตัวโตตัวใหญ่เช่นเดียวกับตัวของเราเหมือนกันนะคะตัวของเราเนี่ยนะคะเมื่อเกิดมานะคะเราก็มีการใช้ชีวิตใช่ไหมคะรับประทานอาหารมีคุณพ่อคุณแม่หรือครอบครัวของเราเนี่ยดูแลเรานะคะร่างกายของเราก็จะเป็นยังไงเติบโตขึ้นจนตอนนี้เด็กๆเติบโตมาเป็นพี่ป.4แล้วใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความหมายของการเจริญเติบโตนะคะคุณครูได้ให้ความหมายนะคะเอาไว้ว่าอย่างไรนะคะการเจริญเติบโตนะคะก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะทางด้านขนาดรูปร่างนะคะรวมไปถึงปริมาณหรือว่านะคะอาจจะเป็นส่วนสูงของเราน้ำหนักของเรานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นไงโตขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมคะและรวมไปถึงค่ะอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยก็จะเป็นไงคะมีการทำงานที่ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงสมองของเรานะคะมีความคิดนะคะมีสติปัญญาที่ดีขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะคะของคำว่าการเจริญเติบโตทีนี้ถ้าครั้งต่อไปถ้าคุณครูสกิถามเด็กๆว่าการเจริญเติบโตหมายถึงอะไรเด็กๆจะสามารถตอบได้ไหมคะได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้นะโอเคโอเคเหมือนจะไม่ค่อยมั่นใจนะแต่คุณครูสกิเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะคะต่อมาค่ะเด็กๆนะคะในกิจกรรมต่อมาจะให้เด็กๆเนี่ยนะคะสำรวจชวนรู้สำรวจชวนรู้สำรวจอะไรเอ่ยจะให้เด็กๆนะคะได้สำรวจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองนะคะให้เด็กๆได้ดูสิว่าตอนนี้เนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะนะคะใน1ปีที่ผ่านมาลองเปรียบเทียบสิว่าตอนที่เราเป็นน้องป.3เนี่ยนะคะกับตอนนี้ที่เราเป็นพี่ป.4แล้วร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเด็กๆลองสำรวจดูสิคะตอนนี้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรบางคนบอกว่าผมแข็งแรงขึ้นครับมีกล้ามด้วยอย่างนี้นะคะหรือบางคนบอกว่าหนูรู้สึกว่าหนูตัวสูงขึ้นไหนเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างณัฐนนท์เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับคิดว่าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างจากเมื่อก่อนที่เราอยู่ป.3นะคะจนตอนนี้เราเป็นพี่ป.4แล้วมีไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนใครมีการเปลี่ยนแปลงบ้างคิดว่าเปลี่ยนแปลงทางด้านอะไรอ่ะตอบใช้ไมค์ตอบเลยค่ะยืนขึ้นเลย
2: น้ำหนักเยอะขึ้นค่ะ
0: น้ำหนักเยอะขึ้นน้ำหนักเยอะขึ้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าน้ำหนักเยอะขึ้นนั้นแสดงว่าเป็นไงบางทีเนี่ยเวลาผ่านไป1ปีใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็ผ่านช่วงปิดเทอมอะไรมาเนี่ยเราอาจจะเป็นไงกินเยอะขึ้นนะคะน้ำหนักก็เลยอาจจะเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วคนอื่นๆล่ะคะกลุ่มอื่นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเอ่ยมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเด็กๆสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยเมื่อกี้เห็นกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มที่4เชิญเลยครับอดิศร
3: ตัวสูงขึ้นครับ
0: ตัวสูงขึ้นนะคะตัวสูงขึ้นโอเคทีนี้ค่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาเห็นไหมที่เพื่อนตอบมาใช่ไหมคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำหนักหรือว่าส่วนสูงนะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะทีนี้ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการเจริญเติบโตนะในด้านร่างกายในช่วงของอายุ9ถึง12ปีเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะคะในช่วงวัยนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีการเจริญเติบโตเนี่ยที่คงที่นะคะบางคนบอกว่าตอนที่ผมอยู่ป.3เนี่ยหรือตอนที่หนูอยู่ป.3เนี่ยน้ำหนักหรือส่วนสูงเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก

0: นะคะน้ำหนักอาจจะเป็นไงคะคงที่บางคนบอกว่าหนูไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยค่ะน้ำหนักเท่าเดิมแบบนี้นะคะต่อมาค่ะในเพศหญิงนะคะจะมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าเพศชายนะคะการเจริญเติบโตที่เร็วกว่านะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราจะสังเกตเห็นว่าเพื่อนๆในห้องนี้นะคะที่เป็นผู้หญิงหลายๆคนนะคะจะมีส่วนสูงที่สูงดูสูงกว่าผู้ชายนะจะตัวสูงกว่าผู้ชายนะคะและรวมไปถึงในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะด้านความคิดอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีความรับผิดชอบอาจจะมากกว่าผู้ชายนะคะต่อมาค่ะฟันแท้นะคะขึ้นแทนฟันน้ำนมนะคะแล้วก็เริ่มมีฟันเคี้ยวเกิดขึ้นในห้องนี้ใครที่ตอนนี้ค่ะฟันน้ำนมหลุดไปหมดทั้งปากแล้วมีไหมคะหรือยังมีฟันน้ำนมอยู่ตอนนี้ใครยังมีฟันน้ำนมอยู่ยกมือให้ดูหน่อยหลายคนยังมีฟันน้ำนมอยู่ใช่ไหมคะเอามือลงค่ะและไหนใครที่ตอนนี้เริ่มมีฟันแท้ขึ้นแล้วบ้างแน่นอนเชื่อว่าทุกคนจะต้องมีฟันแท้ขึ้นแล้วแหละตอนนี้นะคะเอามือลงนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ฟันของเราเนี่ยนะคะฟันน้ำนมหลุดไปแล้วมีฟันแท้เกิดขึ้นมาใหม่งอกขึ้นมาใหม่นะคะเราจะต้องเป็นไงดูแลรักษาฟันของเรานะคะให้ดีให้สะอาดมากขึ้นเพราะถ้าเมื่อไหร่ฟันแท้ของเราหักออกไปหรือหลุดออกไปจะมีฟันมาขึ้นมาทดแทนไหมคะลูกมีไหมไม่มีใช่ไหมคะไม่มีแล้วนะดังนั้นนะคะเมื่อฟันแท้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยให้เราดูแลนะคะสุขภาพฟันสุขภาพช่องปากของเราให้ดีแปรงฟันทุกๆวันนะคะแปรงฟันหลังทานอาหารนะคะต่อมาค่ะจะมีการปรากฏนะคะลักษณะทางเพศนะคะของแต่ละเพศชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลายคนสงสัยไหมคะว่าลักษณะทางเพศคืออะไรสงสัยไหมคะคืออะไรเอ่ยไหนมีใครสามารถยกตัวอย่างได้บ้างว่าลักษณะทางเพศที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามองปุ๊บนี่ผู้หญิงแน่นอนหรือมองปุ๊บคนนี้เป็นผู้ชายแน่นอนอันนี้จะเป็นลักษณะทางเพศที่เราจะสามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนว่าคนนี้ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายมีไหมคะมีไหมคะบางคนนี้อ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยอดิศร
1: ผมครับ
0: ผมผมบางทีเนี่ยเพื่อนก็จะบอกว่าผู้ชายเป็นไงคะลักษณะเส้นผมเป็นยังไงจะเป็นไงผมสั้นกว่าผู้หญิงใช่ไหมคะผมสั้นกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะไว้ผมยาวแต่ถามว่าถ้าเราโตขึ้นไปเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็จะสามารถไว้ผมยาวได้ไหม
2: ได
0: ้ไหมคะเราจะเห็นบางคนที่อาจจะเป็นหนุ่มเซอร์ใช่ไหมคะไว้ผมยาวไว้ผมยาวเหมือนผู้หญิงเลยหรือผู้หญิงบางคนเนี่ยก็อาจจะตัดผมสั้นแบบผู้ชายก็มีใช่ไหมคะแต่ทีนี้ค่ะลักษณะทางเพศนะคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะที่เราจะรู้เลยนั่นก็คืออยกตัวอย่างผู้หญิงแล้วกันนะคะผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีหน้าอกมีหน้าอกมีส่วนทรงองค์เอวนะคะมีสะโพกแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะนะคะของลักษณะทางเพศของเพศหญิงที่จะชัดเจนหรือผู้ชายจะมีอะไรคะมีกล้ามแต่จริงๆแล้วผู้หญิงก็มีกล้ามได้ใช่ไหมหรือผู้ชายอาจจะมีอะไรเอ่ยตรงนี้มีอะไรมีหนวดนะคะมีหนวดเคราเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ของเรามีไหมคะยังไม่มีนะคะต่อไปนะคะคำถามต่อไปค่ะมาสู่คำถามอีกแล้วนะคะนักเรียนคิดว่านอกจากการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายของเราแล้วเนี่ยที่เรามีน้ำหนักมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะยังมีพัฒนาการด้านใดอีกบ้างยังมีด้านอื่นๆอีกไหมที่มันเปลี่ยนแปลงไปในวัยของพวกเราไหนใครคิดว่ามีค่ะยกมือเลยมีคิดว่ามีคนหนึ่งคนสองคนมีไหมมีอีกไหมมีหลายคนนะคะคิดว่ามีด้านอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในวัยของเราเนี่ยนอกจากร่างกายแล้วด้านอื่นๆมี

0: ลี่ยนแปลงไหมนะคะจริงๆแล้วนะคะพัฒนาการในช่วงวัยของนักเรียนเนี่ยนอกจากด้านร่างกายแล้วนะเด็กๆจะเห็นในวงล้ออันนี้นะคะจะมีหลายด้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละด้านเลยว่าแต่ละด้านเนี่ยเขาพูดถึงอะไรหรือว่าหมายถึงอะไรนะคะมาดูด้านแรกอย่างที่บอกไปนะคะในด้านร่างกายของเรานะคะพัฒนาการด้านร่างกายนะคะก็จะหมายถึงความสามารถของร่างกายของเรานะคะในการทำกิจกรรมในการเคลื่อนไหวนะคะโดยใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะใช้ตาหรือมือนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆมีการประสานกันได้อย่างดีนะคะบางคนบอกว่าเวลานั่งเวลายืนเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเมื่อกี้ที่คุณครูพูดถึงการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เด็กๆทราบไหมกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อยู่ตรงไหนบ้างอันไหนใครสามารถบอกได้ว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กคือกล้ามเนื้อบริเวณส่วนไหนส่วนไหนเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนเนี่ยอยู่บริเวณส่วนไหนส่วนไหนเอ่ยส่วนไหนเอ่ยมีตอนนี้มีคนกำลังแบบชูมือขึ้นแล้วนะคะถูกต้องเลยค่ะกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือกล้ามเนื้อมือของเรานั่นเองนะคะที่เราใช้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะอาจจะเขียนหนังสือแบบนี้หยิบจับสิ่งของนะคะส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่จะอยู่บริเวณส่วนไหนของร่างกายคะได้ยินเสียงแว่วๆมีเพื่อนตอบแล้วอยู่บริเวณขาแขนนะคะก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเวลาที่เราเป็นไงคะเดินหรือวิ่งอย่างเงี้ยเราก็จะใช้กล้ามเนื้อขาหรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการทำกิจกรรมเหล่านั้นใช่ไหมคะต่อมาค่ะด้านต่อมาก็จะเป็นด้านจิตใจและด้านอารมณ์ในช่วงวัยของเรานะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์เกิดขึ้นนะคะเรามาดูความหมายนะคะพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์นะคะจะหมายถึงความสามารถในการควบคุมนะคะและก็แสดงความรู้สึกนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีความรู้สึกที่ไม่พอใจหรือว่าโกรธเพื่อนนะคะหรืออยากจะแสดงความดีใจออกมานะคะเมื่อ อยู่ในสถานการณ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการด้านจิตใจและอารมณ์เราจะสามารถมีการควบคุมการแสดงของอารมณ์ของเราเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะคะเมื่อเกิดสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเด็กๆลองสังเกตนะตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราอาจจะงอแงใช่ไหมคะงอแงนะคะร้องไห้อยากได้ของเล่นอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่เมื่อตอนนี้เราเป็นพี่ป.4แล้วเป็นไงคะเราจะไม่งอแงแล้วใช่ไหมเอ่ยมีใครที่ยังงอแงอยู่ไหมมีไหมไม่มีเนาะเงียบเลยเอยังไงดีนะคะเราไม่งอแงแล้วเพราะว่าเราตอนนี้เราเริ่มโตแล้วนะคะเราเป็นพี่ป.4แล้วนะเราก็จะมีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองต่อมาค่ะพัฒนาการด้านสังคมนะคะพัฒนาการด้านสังคมเนี่ยหมายถึงความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะคะสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนได้นะคะมีทักษะในการปรับตัวสามารถทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองหรือสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้นั่นเองนะคะห้องนี้คิดว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้อย่างดีไหมเวลาเราทำงานกลุ่มดีไหมคะดีไหมหรือมีใครที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้มีไหมไม่มีเนาะเราจะสังเกตเห็นว่าในวัยของเราเนี่ยเราก็จะมีความเป็นกลุ่มนะคะมีเพื่อนซีมีคู่หูใช่ไหมคะหรือว่ามีเป็นกลุ่มของตัวเองเวลาไปกินข้าวเวลาไปเล่นเนี่ยเราก็จะไปกันเป็นกลุ่มใช่ไหมไปเล่นกับเพื่อนฉันมีแก๊งสาวแก๊งเพื่อนสาวนะคะแก๊งหนุ่มๆไปเตะบอลด้วยกันแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเข้าสังคมของเรานะคะต่อมาจะเป็นด้านสติปัญญาด้านสติปัญญานะคะหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้นั่นเองนะคะแล้วก็สามารถมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆสามารถรับรู้สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้เป็นอย่างดีนะคะรวมไปถึงนะคะการใช้การสื่อภาษานะคะ ทีนี้ครูเชื่อว่าห้องเราเนี่ยจะสามารถเป็นเด็กที่มีความสามารถในการเรียนรู้ได้โอเคไหมมีไหมคิดว่าตัวเองมีความสามารถในการเรียนรู้ไหมคะเชื่อว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วนะคะเด็กๆลองเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะตอนที่เราเป็นน้องป.1แบบเนี้ยตอนนั้นเราเป็นน้องป.1เราอาจจะอ่านหนังสือได้ไม่ค่อยคล่องเขียนได้ไม่ค่อยคล่องแต่ตอนนี้ค่ะเราเป็นพี่ป.4เรามีพัฒนาการเกิดขึ้นใช่มั้ยคะเราก็จะสามารถอ่านคล่องเขียนคล่องสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวเองนะคะในคำถามต่อมาเด็กๆเบื่อกับคำถามคุณครูซากิหรือยังคะเบื่อยังยังไม่เบื่อนะยังไม่เบื่อนะยังไม่เบื่อนะวันนี้มีกิจกรรมให้ทำนะรออีกแป๊บนึงนะคำถามนี้ค่ะนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าตนเองนะคะมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับวัยมีพัฒนาการด้านต่างๆเราจะรู้ได้อย่างไรจะทราบได้อย่างไรบ้างคะเด็กๆจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยมันเติบโตนะคะมันเหมาะสมกับวัยและร่างกายเราแข็งแรงแล้วเราดูจากอะไรเราวัดจากอะไรได้บ้างอะไรนะครับตอบได้เลยตอบได้เลยใช้ไมค์ตอบได้เลยไหนมีใครจะตอบไหมมีไหมคะเด็กที่มีทักษะในด้านของการเรียนรู้ของครูมีไหมเอ่ยมีไหมตอบได้เลยนะเด็กๆไม่ต้องเขินนะเชิญเลยครับกองทัพเชิญเลยครับเราจะวัดได้จากอะไรครับกองทัพ
1: อายุครับ
0: อายุเรามีอายุมากขึ้นแน่นอนเราก็จะต้องเก่งขึ้นมีความรู้มากขึ้นแล้วนอกจากอายุเนี่ยเราวัดอะไรได้อีกบ้างนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าร่างกายของเราตอนนี้มันเจริญเติบโตแล้วเชิญเลยครับอดิศร
2: ส่วนสูงเพิ่มขึ้นครับ
0: เพื่อนบอกวัดส่วนสูงวัดส่วนสูงแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีการวัดอย่างอื่นอีกไหมมีไหมเอ่ยมีไหมคะเดี๋ยวขอเป็นเพื่อนผู้หญิงนะเพื่อนผู้หญิงบ้างอดิศรแบ่งให้เพื่อนผู้หญิงบ้างขอบคุณค่ะเชิญเลยลูก
3: ที่ชั่งน้ำหนักค่ะ
0: ชั่งน้ำหนักนะคะโอเคค่ะเด็กๆคำตอบของเด็กๆนะคะถูกต้องเลยนะคะถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรวิธีง่ายๆนะคะที่เราสามารถทำได้เลยนั่นก็คือการชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็การวัดส่วนสูงนั่นเองนะคะเราจะรู้ได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเราอายุเท่านี้เนี่ยเราควรจะมีน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่นะคะเราสามารถวัดได้เลยแล้วก็ชั่งได้เลยทีนี้ค่ะในการชั่งน้ำหนักและการวัดส่วนสูงนะคะมันก็จะมีขั้นตอนและวิธีการนะคะใครบ้างที่ไม่เคยชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเลยมีไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะทุกคนน่าจะเคยชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงกันมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้ขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้นะเชื่อว่าทุกคนน่าจะทำได้กันอยู่แล้วนะคะขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักนะคะขั้นแรกเลยนะคะให้เราสำรวจดูว่าในร่างกายของเราตอนนี้เนี่ยอาจจะมีสิ่งของอะไรที่มันมีน้ำหนักนะคะมีเศษเหรียญอะไรนะคะที่มันมีน้ำหนักเนี่ยให้เรานำสิ่งของนั้นเนี่ยออกมาจากในกระเป๋าหรือร่างกายของเรานะคะต่อมาค่ะในข้อที่2เมื่อนำสิ่งของออกแล้วก่อนที่เราจะขึ้นชั่งน้ำหนักให้เราทำไมคะถอดรองเท้าใช่ไหมคะนี่เลยตามขั้นตอนนี้เลยให้เราถอดรองเท้าก่อนเพราะว่ารองเท้าเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยมันมีน้ำหนักด้วยมันอาจจะทำให้น้ำหนักของเราเนี่ยเปลี่ยนไปได้นะคะหรือบางทีเนี่ยถ้าเราใส่รองเท้าส้นสูงอย่างคุณครูสกิดใส่รองเท้าส้นสูงตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นไปเหยียบบนเครื่องชั่งเนี่ยก็อาจจะทำให้เครื่องชั่งของเราเนี่ยเสียหายได้นะคะต่อมาข้อที่3ค่ะเมื่อเราขึ้นไปยืนแล้วนะยืนให้ตัวตรงที่สุดถ้าคุณครูสกิยืนแบบนี้ได้ไหมยืนโยกอย่างนี้ได้ไหมขึ้นไปยืนเต้นบนเครื่องชั่งไม่ได้นะคะไม่ได้เลยนะนะคะต้องยืนให้ตัวตรงแล้วที่สุดนะคะเพื่อที่จะเราจะสามารถอ่านค่านะคะของเครื่องชั่งเนี่ยได้อย่างถูกต้องนั่นเองได้อย่างแม่นยำนั่นเองขั้นตอนที่4ค่ะเมื่อเรายืนตัวตรงนิ่งแล้วให้เราก้มลงเล็กน้อยแล้วอ่านค่านะคะน้ำหนักนะคะที่ได้นะคะ อ่านค่าน้ำหนักที่ได้เลยทีนี้ถาม

0: ก่อนว่านะคะค่าน้ำหนักนะคะที่เราได้เนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นอะไรรู้ไหม
1: กิโล
0: อะไรเอ่ยอะไรเอ่ย
1: กิโลกรัม
0: มีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะเมื่อเราอ่านค่าเรียบร้อยแล้วให้เราเดินลงจากเครื่องชั่งนะคะเดินลงนะกระโดดได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเครื่องชั่งของเราอาจจะชำรุดเสียหายได้นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนการชั่งน้ำหนักง่ายไหมคะ
1: ง่าย
0: ง่ายไหมเชื่อว่าทุกคนทำได้ไหม
1: ได้
0: ทำได้นะเดี๋ยวจะมีการชั่งน้ำหนักด้วยอุ๊ยคุณครูเผลอบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเองนะต่อมาค่ะขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนของการวัดส่วนสูงนะคะวัดส่วนสูงก็ไม่ยากนะคะแต่อาจจะต้องมีผู้ช่วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขั้นตอนในการวัดส่วนสูงมีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยเหมือนกันเลยให้เราถอดรองเท้าก่อนใช่ไหมคะถอดรองเท้านะคะถอดหมวกนะคะก่อนขึ้นที่วัดส่วนสูงทำไมเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็ถอดหมวกออกด้วยเพราะอะไรคะอะไรนะอะไรนะแววแวว
1: มันจะได้ไม่ต้องสูงเกิน
0: เพื่อนบอกว่ามันจะได้ไม่ต้องสูงเกินไปนะคะที่เราถอดรองเท้าหรือว่าถอดหมวกเนี่ยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าความสูงของเราจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่ถูกไหมคะเพราะว่าถ้ายิ่งคุณครูใส่รองเท้าส้นสูงมากตอนนี้เวลาที่คุณครูไปยืนบนที่วัดเนี่ยเราก็จะไม่ทราบส่วนสูงของเราที่แท้จริงถูกไหมคะดังนั้นเราก็ต้องถอดรองเท้าออกด้วยนะคะข้อต่อมานะคะเมื่อเราขึ้นไปยืนแล้วนะคะให้เป็นไงคะยืนลำตัวตรงนะคะหลังตรงนะคะส้นเท้าชิดนะคะตัวตรงเงยหน้าแบบนี้ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ได้ไหมไม่ได้นะหรือก้มหน้าอย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่
0: ได้หรือหลังงอแบบนี้ได้
1: ไ
0: หมยืนหลังงอได้ไหมคะไม่ได้นะคะหลังตรงนะคะหน้ามองตรงหน้ามองตรงเลยนะคะตัวตรงหรือยืนสายไปสายมาได้ไหมไม่ได้นะคะยืนตัวตรงนะคะหน้ามองตรงนะคะให้แนบชิดกับที่วัดนะคะเมื่อเรายืนตัวตรงหน้ามองตรงแล้วนะคะไม่เงยหน้าอย่างที่คุณครูบอกไปนะคะไม่เงยหน้าหรือก้มหน้านะคะทีนี้อาจจะต้องมีผู้ช่วยนะคะที่ช่วยนำไม้บรรทัดเนี่ยนะคะมาวางทาบบนศีรษะของเรานะคะเมื่อวางทาบแล้วนะคะให้เราเนี่ยเดินออกมานะคะจากที่วัดแล้วก็ดูว่าค่าที่ได้เนี่ยมันเท่าไหร่หน่วยของการวัดส่วนสูงมีหน่วยเป็นอะไรลูกส่วนสูงของเรามีหน่วยเป็นอะไร
1: ก
0: ิ
1: โลเมตร
0: กิโลเมตรหรือเปล่าไม่ใช่นะเซนติเมตรใช่ไหมคะทุกคนรู้นะคะมีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะคะเชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นไงน่าจะวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักด้วยตัวเองได้นะคะทีนี้ค่ะเมื่อเราได้ค่าส่วนสูงกับน้ำหนักมาแล้วเราจะนำค่านี้เนี่ยนะคะไปเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตกับเกณฑ์มาตรฐานเราจะนำส่วนสูงนะคะค่าส่วนสูงและน้ำหนักไปเปรียบเทียบเพื่อเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตเป็นอย่างไรอยู่ในเกณฑ์ไหนนั่นเองมาดูกันค่ะลักษณะของเกณฑ์มาตรฐานจะเป็นกราฟแบบนี้เลยนะคะนักเรียนในกราฟนี้นะคะจะเป็นกราฟของผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายหรือเพศชายนั่นเองนะคะจะมีกราฟลักษณะแบบนี้นะคะส่วนของผู้หญิงมีกราฟที่คล้ายคลึงกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆนำข้อมูลของตัวเองนะคะไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานอันนี้เนี่ยนะคะเด็กๆต้องดูด้วยนะว่าเราอยู่เพศอะไรเราเป็นเพศอะไรถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องดูกราฟของผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องดูกราฟของผู้ชายนะคะทีนี้เมื่อเราได้ค่าน้ำหนักและส่วนสูงแล้ววิธีแรกนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะสมมุติว่าเด็กผู้ชายเนี่ยนะคะน้ำหนักอยู่ที่25กิโลกรัมนะคะเด็กๆดูในภาพนะอาจจะมีตัวเลขเยอะนิดนึงนะคะในแนวตั้งของเรานะคะเด็กๆจะเห็นว่าเป็นแนวตั้งและแนวนอนใช่ไหมคะแนวตั้งตรงนี้

0: ้ตรงนี้แนวตั้งอันนี้จะเป็นน้ำหนักนะคะน้ำหนักนะคะเด็กคนนี้เนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่25นะคะเห็นไหมน้ำหนักอยู่ที่25นะคะทีนี้ค่ะส่วนสูงเราดูจากเส้นไหนเราจะดูจากเส้นที่เป็นแนวนอนด้านล่างตรงนี้ด้านล่างและด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นส่วนสูงนะคะเด็กคนนี้น้ำหนัก25ส่วนสูง130ก็ให้เราลากเส้นให้เส้น2เส้นเนี่ยมันทับกันเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดตัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจุดตัดของเราจะอยู่ตรงนี้ทีนี้ค่ะเวลาที่เราอ่านค่าว่า A ของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนให้เด็กๆดูนะคะมันจะเป็นสีๆใช่ไหมคะแต่ละช่องจะเป็นสีสีส้มนะคะเป็นเกณฑ์ผอมสีเขียวค่อนข้างอ่อนตรงนี้จะเป็นค่อนข้างผอมนะคะสีเขียวเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นสมส่วนสีเขียวเข้มตรงนี้นะคะท้วมนะคะสีม่วงอ่อนตรงนี้เริ่มอ้วนแล้วก็สีม่วงเข้มเป็นอ้วนนะคะเราจะได้รู้ว่าตอนนี้น้ำหนักกับส่วนสูงของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไหนบางคนสมส่วนหรือบางคนน้ำหนักเยอะจนเกินไปนะคะแต่ว่ามีส่วนสูงไม่สูงมากก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์อ้วนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาปฏิบัติกันดูนะว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะในนี้จะเป็นสมส่วนนะคะทีนี้ค่ะในกิจกรรมที่จะให้นักเรียนปฏิบัติตอนนี้นะคะให้นักเรียนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะของตัวเองนะคะก็คือจะให้นักเรียนนะคะชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วก็เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วบันทึกลงในใบงานนะคะลักษณะใบงานของเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะใบงานที่1อันนี้นะคะเรื่องผลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะบทบาทหน้าที่ของนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนนะคะปฏิบัติการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะจากนั้นนะคะนำค่าที่ได้จากการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานแล้วบันทึกลงในใบงานที่1บทบาทหน้าที่ของคุณครูปลายทางนะคะให้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะจัดเตรียมใบงานที่1แล้วก็ดูแลนักเรียนระหว่างที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมค่ะตอนนี้ค่ะนักเรียนในห้องพร้อมหรือยังคะตอนนี้พร้อมไหมเอ่ยทำไมเสียงเอ่ยเลยอ่ะสรุปพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: จะได้มีแรงขึ้นมาหน่อยนะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นกิจกรรมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยออกมาทีละกลุ่มนะคะจะได้ไม่วุ่นวายนะออกมาทีละกลุ่มนะคะปฏิบัติการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะด้านนี้ได้เลยไหนกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1อยู่ไหนยกมืออ่ะถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นมาได้เลยค่ะเข้าแถวด้านนี้ได้เลยขึ้นเครื่องชั่งเลยค่ะก้มดูน้ำหนักของเราเท่าไหร่ก้มดูสิเท่าไหร่ตัวสีดำเท่าไหร่ครับ29ลงมาได้เลยด้านนี้ได้เลยออกมาได้ดูค่าของเราเท่าไหร่127เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยตัวเลขสีดำ20เท่าไหร่28ใช่ไหมเดินลงมาได้เลยออกมาค่ะเท่าไหร่เอ่ย120

0: 18ขอโทษด้วยนะคะนักเรียนคุณครูลืมแจกใบงานของเราใช่ไหมเดี๋ยวเราได้ไปแล้วเนี่ยให้เราเขียนชื่อไว้ก่อนเลยนะคนที่เพิ่งช่างเมื่อกี้นี้อย่าลืมนะคะช่างทึบมาเขียนได้เลยไหนเกินไหนเกินเก็บคืนค่ะมีใครยังไม่ได้ไหมมีใครยังไม่ได้ไหมกี่ใบ2ใบค่ะขาดกี่ใบลูก1ใบขอบคุณค่ะโอเคขึ้นเลยลูกโอเคลงมา130
1: 130
0: เราช่างของเราแล้วใช่ไหมโอเคเดินลงมาเลยลูก150เท่าไหร่คะ40ออกมา130เท่าไหร่เมื่อกี้25เชิญเลยค่ะออกมา133กลุ่มต่อไปได้เลยค่ะกลุ่มต่อไปได้เลยกลุ่มต่อไปได้เลยเชิญเลยค่ะมาเร็วไวๆเลยเท่าไหร่30ขึ้นได้เลยขึ้นเครื่องชั่งของและดูน้ำหนักของตัวเองได้เลยค่ะออกมา134เท่าไหร่เมื่อกี้
1: 20
0: จำแล้วไปเขียนนะครับยังไม่ได้ใบงานเหรอคะแป๊บนึงนะออกมาเลยค่ะ132ไหนใครยังไม่ได้ใบงานนี่ค่ะเท่าไหร่25เชิญเลย130
1: 30ครับ
0: มา100ลงค่ะ144
1: พอดี
0: หรอ
1: คร
0: ับ 129
1: 129 30
0: ออกมาได้เลยกลุ่มต่อไปเชิญได้เลยค่ะ143กลุ่มต่อไปเชิญได้เลยเท่าไหร่คะ28ออกมา134ขึ้นได้เลยค่ะเด็กๆขึ้นช่างน้ำหนักของดูของตัวเองได้เลยเท่าไหร่30ดูเลขสีดำนะคะดูเลขสีดำออกมาค่ะ137ขึ้นได้เลยครับ55ขึ้นได้เลยครับเบนจามินขึ้นได้เลยตัวตรงตรงตัวตรงตรงเท้าชิดเท้าชิดปุ๊บออกมา150 136ครับเชิญได้เลยออกมา14029ตัวตรง29หรือ28นี่แหละ131

0: 16ขึ้นได้เลยค่ะขึ้นได้เลยขึ้นแล้วดูน้ำหนักของตัวเองได้เลยเนาะออกมาเท่าไหร่133เท่าไหร่คะยืนตัวตรงๆยืนตัวตรงๆไม่กระดุกกระดิก46เหลืออีกกลุ่มนึงใช่ไหมคะเหลือกลุ่มที่5เนาะออกค่ะเท่าไหร่เอ่ย137มาเลยใครขึ้นช่างแล้วมาวัดส่วนสูงได้เลย139ลงระวังนะคะ139มาตัวตรงออกค่ะ137 130โอเคค่ะเท้าชิดออกค่ะ14428 130เท่าไหร่คะ55โอเคกดชะเม็ดขึ้นได้เลยดูน้ำหนักตัวเองนะคะออกค่ะ137กดชะเม็ดเชิญเลยครับตัวตรงเท้าชิดออกครับ136จิรวดี133133รู้น้ำหนักของตัวเองแล้วนะออกค่ะ151เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนทราบตอนนี้นักเรียนทราบน้ำหนักส่วนสูงของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกเป็นกราฟอันนี้ให้นักเรียนนะนักเรียนจะได้รู้ได้ว่าเมื่อเรานำค่าที่ได้นะคะไปเปรียบเทียบกับกราฟแล้วเนี่ยนะคะค่าน้ำหนักของเราจะอยู่เท่าไหร่นะคะจะเป็นเกณฑ์ไหนในกราฟนี้จะมีทั้งของที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายนะคะมีทั้งของที่เป็นผู้หญิงและผู้ชายค่ะไม่ได้ใช่ไหมได้ครบไหมเอ่ยมีเกินไหมคะเกินคืนคุณครูค่ะเกินไหมเกินคืนได้เลยนี่ไงมีหน้าหลังไงหน้าหลังนะคะใครยังไม่ได้ยังไม่ได้หนูเดี๋ยวเอาจากเพื่อนด้านหลังเอาจากเพื่อนด้านหลังในกราฟอันนี้นะคะในกราฟอันนี้เนี่ยคุณครูปลายทางก็สามารถนะคะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts เหมือนกันนะคะจะมีผู้ชายด้านหน้าและผู้หญิงด้านหลังนะคะกราฟอันนี้นะครับครับผู้หญิงจะอยู่ในด้านหลังนะคะใครที่ยังไม่ได้นะกี่คนนี่เลยค่ะเด็กๆลองเปรียบเทียบนะคะกราฟของตัวเองดูนะคะไหนลองดูสิครับอะไร
1: น้ำหนักของมันจะถูก
0: น้ำหนักเท่าไหร่เมื่อกี้ลืมใช่ไห
1: ม
0: น้ำหนักเราได้เท่าไหร่เมื่อกี
1: ้
0: ดูเป็นสีแดงมันเท่าไหร่

ก่อนลองดูได้เลยลองดูเลยเราน้ำหนักใช่ไหมดูน้ำหนักเรา30อยู่ตรงไหนดู

0: ขีดได้เลยค่ะหรือขีดแล้วดูได้เลยเราดูตรงที่เป็นจุดตัดนะคะเด็กๆลองดูว่าจุดตัดของเราเนี่ยระหว่างเส้นที่เป็นน้ำหนักและส่วนสูงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้อ่านค่าตรงนั้นครับนี่ไงมันจะเป็นเส้นอยู่นี่ไงเนี่ย36 37 38มีใครที่ส่วนสูงมากกว่า140มั้ยโอเคโอเคสมมติว่าเราน้ำส่วนสูงเท่าไหร่
1: 151
0: 151สมมตินะคะสมมตินี่145ประมาณนี้160นะคะอันนี้151 51 52เราเท่าไหร่152ใช่ไหม
1: 151
0: ก็ประมาณนี้แล้วน้ำหนักเราเท่าไหร่
1: น้ำหนัก70
0: 70ใช่ไหมอ๋อก็น่าจะเกินนี้ไปแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยค่าของเราเนี่ยน่าจะอยู่บริเวณนี้อันนี้ตอบได้เลยนี่ไง35 36 37มันจะมีเส้นเล็กๆอยู่นะคะไหนตรงนี้ได้ไหมได้ไหมคะได้ไหมเด็กๆเมื่อได้ค่าของตัวเองแล้วนะคะรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ไหนเนี่ยขีดถูกนะคะขีดถูกลงไปในช่องนั้นได้เลยนะคะอะไรนะทำไมเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนแล้วนะเด็กๆด้านล่างนะคะด้านล่างข้อด้านล่างสุดท้ายนะคะให้เราเขียนว่านักเรียนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะจากตอนป.3นะคะที่ผ่านมา1ปีเนี่ยร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะบางคนบอกว่าผมน้ำหนักเพิ่มขึ้นครับบางคนบอกว่าหนูน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะหนูแข็งแรงขึ้นนะคะหนูสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นอย่างนี้นะคะเด็กๆเขียนตอบได้เลยนะคะเขียนตอบได้เลยไหนได้หรือยังมีใครที่ยังไม่รู้เกณฑ์ของตัวเองไหมคะมีไหมเสร็จแล้วนะตอบคำถามได้แล้วใช่ไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องเขียนชื่อใครที่รู้เกณฑ์ของตัวเองแล้วเด็กๆทำในข้อถัดไปได้เลยนะคะทำในข้อถัดไปได้เลยเขียนได้เลยลูกเขียนได้เลยเขียนของตัวเองได้เลยดูว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะให้เราเขียนบอกมาได้เลย

0: ตอนนี้มีใครยังไม่เสร็จไหมคะนักเรียนมีไหมเอ่ยหลายคนเชื่อว่าตอนนี้อาจจะอยู่ในข้อสุดท้ายเลยใช่ไหมคะกำลังเขียนอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างแล้วมีใครบ้างที่เสร็จแล้วยกมือหน่อยมีไหมคะคนที่เสร็จแล้วมีหลายคนเสร็จแล้วนะคะทีนี้ในเดี๋ยวถ้าใครที่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวให้หลังจากหมดชั่วโมงนี้เดี๋ยวให้เราไปเขียนเพิ่มเติมนะคะหรือว่านำไปทำเป็นการบ้านได้นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะนักเรียนค่ะในเรื่องที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: การเจริญเติบโต

0: การเจริญเติบโตด้านร่างกายนะคะในช่วงอายุเท่าไหร่
1: 9 ถึง 12 ปี
0: นะคะซึ่งในช่วงวัยนี้นะคะในช่วงอายุนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของรูปร่างนะคะความสามารถของร่างกายในการทำกิจกรรมด้านต่างๆนะคะโดยที่เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเพศหญิงนะคะจะมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าเพศชายนะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากด้านร่างกายแล้วเราก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของจิตใจและอารมณ์นะคะด้านสังคมด้านสติปัญญานะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายเนี่ยเราจึงต้องเป็นไงคะควรที่จะดูแลสุขภาพของเรานะคะดูแลสุขภาพของเรานะคะให้มีร่างกายเนี่ยที่เป็นไงคะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีโรคระบาดอะไรที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ควรดูแลสุขภาพของเรานะคะในครั้งต่อไปนะคะในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการด้านร่างกายนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะนั่นก็คือใบงานที่2นะคะเรื่องพัฒนาการด้านร่างกายค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆถ้าใครที่ยังทำใบงานนี้ไม่เสร็จนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราสามารถนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th รองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางชาวทีวี

0: วดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วความจันทร์ครับเอาล่ะครับเรื่องราวของภาษาไทยในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะมาเชื่อมต่อกับความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งก็คือเรื่องของมาตราตัวสะกดนั่นเองครับเด็กๆครับวันนี้มาตราตัวสะกดเราเรียนเป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่ครับ
1: 2
2: ชั่วโมงที่2เก่งมากนะครับวันนี้สำหรับเรื่องราวของมาตราตัวสะกดนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาช่วงที่สำคัญของเราก่อนเรียนจำได้ไหมเอ่ยคุณครูมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆทุกๆวันเลยกิจกรรมอะไรครับมีชื่อว่าก็คือคำไทยใช้ให้ถูกนั่นเองวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรสีแดงอ่านได้ไหมครับสีแดงคำว่า
1: ธน
2: ุถนอมส่วนสีเขียวอ่านว่าธนุถนอมเอาละตอนนี้ไหนใครคิดว่าสีแดงถูกเตรียมอุปกรณ์ของตนเองเลยใครคิดว่าสีเขียวถูกเตรียมอุปกรณ์ตนเองเหมือนกันเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณไปพร้อมๆกันนะครับทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้ว1 2 3คำตอบคือสีอะไรครับสีแดงเก่งมากคนไหนตอบสีแดงชูไว้ก่อนเลยคนไหนตอบสีแดงทำไมถึงเก่งจังเลยทำไมเก่งจังเลยลูกสีแดงสีแดงสังเกตไหมครับว่าแตกต่างกับสีเขียวยังไงในใครจะอธิบายได้บ้างตรงไหนที่แตกต่างกันครับ
3: คำว่า
2: อะไรตรงพยางที่เท่าไหร่ครับที่3ใช่ไหมธนุถนอมกับธนุถนอมจริงๆสีเขียวไม่ถูกต้องนะจดจำคำที่ถูกต้องเอาไว้ต้องเป็นตัวทอถุงนั่นเองนะครับเรามาดูความหมายของคำว่าธนุถนอมกันนะครับก็คือหมายถึงคอยระวังรักษาคอยประคับประคองเช่นผู้หญิงคนนี้เลี้ยงลูกอย่างธนุถนอมก็คือระวังระมัดระวังนั่นเองนะครับเอาล่ะนักเรียนจดจำคำที่ถูกต้องแล้วเก็บไว้ใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับไปต่อกันที่เรื่องของมาตราตัวสะกดกันนะวันนี้ครูขอทบทวนความรู้ได้ไหมครับได้เอาล่ะตอนนี้ทบทวนนิดนึงว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนยังจำได้อยู่ไหมว่าเราเรียนมาตราไปทั้งหมดกี่มาตรา5มาตราใช่ไหมอันแรกคือมาตรากกาอันที่2มาตราอะไรครับจำได้ไหมมีตัวสะกดตัวเดียวมาตรากงมาตรากมมาตราเกยมาตรา

0: งองูสะกดมาตาโกงมีงองูสะกดคำว่าอะไรเอาถือไมค์เลยลูกบอกดัง
1: ๆเกงค่ะ
0: คำว่าอะไรครับ
1: กางเกง
0: กางเกงสุดยอดคำว่ากางเกงอ่ะมีใครมีคำอื่นอีกไหมคำเพื่อนบอกคำว่ากางเกงไปแล้วคำว่ากางเกงเห็นไหมมีงองูสะกดนะครับอ่ะคำต่อไปขอมาตราต่อไปเลยดีกว่ามาตราต่อไปคือมาตราเกยอ่ะใครจะบอกมาตราเกยมาตราเกยยกมือแล้วถือไมค์เลยครับแล้วตอบเพื่อนๆดังๆมาตราเกยขอ1คำหรือ2คำก็ได้เมื่อกี้ยก2คนตอบเลยครับ
1: มวยครับ
0: คำว่ามวยมออัวยอมวยอ่ะขออีก1คำเมื่อกี้มีคนยก1คนตอบเลยคำว่าอะไรลูก
1: พายค่ะ
0: คำว่า
1: พาย
0: พายพออายอพายเห็นคือยอยักษ์สะกดเอาละต่อไปมาตราที่3มอม้าสะกดมอม้าสะกดไหนคนเก่งอยู่ไหนเอ่ยยกมือคำว่าอะไรครับมอม้าสะกด
1: คำว่าตามครับ
0: คำว่า
1: ตาม
0: ตามสะกดให้คุณครูหน่อยต
1: ออามอตาม
0: อามอตามเห็นไหมคือมอม้าสะกดและอีกหนึ่งมาตราทบทวนกันก็คือมาตราเกิลมาตราเกิลคือวอแหวนสะกดขอ1คำคนเก่งอยู่ในเอ่ยถือไมค์เลยครับ
1: หิวครับ
0: คำว่าหิวอันนี้ความในใจหรือเปล่าใช่เปล่าตอนนี้เราหิวแล้วใช่ไหมคำว่าหิวครูขอเขียนใส่ตรงช่องว่างนะครับหออีวอหิวคือวอแหวนสะกดอันนี้คือความรู้เดิมตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาทบทวนให้นะครับเราได้ไปแล้ว4มาตรารวมมาตรากอกาเป็น5มาตรานะทีนี้มาดูมาเล่นเกมกันดีกว่าคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆได้ลองเปิดป้ายกันว่าถ้าเราเปิดป้ายออกมาแล้วเนี่ยเราลองมาทายคำกันว่ารูปภาพที่อยู่ด้านหลังป้ายจะเป็นรูปอะไรตอนนี้กลุ่มที่จะเป็นคนเลือกแผ่นป้ายเอากลุ่มไหนก่อนดีให้ทุกคนช่วยกันโหวต ดีกว่าว่าจะเอาแผ่นป้ายไหนออกอันแรกเอา5เลยใช่ไหมแผ่นป้ายที่5พอจะบอกได้ยังว่านี่คืออะไรใครคิดว่าหมายกมือใครคิดว่าสุนัขยกมือเอาคำไหนดีสุนัขใช่ไหมครับแผ่นป้ายแรกได้เป็นสุนัขนั่นเองเด็กๆจดจำคำไปด้วยนะครับคำแรกเราได้คำว่าสุนัขนักเรียนปลายทางช่วยเขียนคำไว้ในกระดาษให้คุณครูด้วยเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาคำกันว่าคำที่เราทายออกมาแล้วเนี่ยมีความสำคัญยังไงและมีอะไรที่จะต้องดูในนั้นบ้างอ้าวคำต่อไปคำที่สองเอาไม่เอาเบอร์ห้าแล้วเอาเบอร์อื่นเอาเบอร์แปดเบอร์แปดคืออะไรเอ่ยคืออะไรครับ
2: เมฆ
0: เมฆเก่งจังเลยคำนี้ข้อที่2ได้คำว่าเมฆหรือก้อนเมฆก็ได้นะครับอ่ะต่อไปไปดูอันที่3จดไว้ด้วยนะยังไม่ทันได้เปิดเลยตอบถูกแล้วหรอเอาอันไหนเอ่ย6
2: ดูแล้ว
0: คือใช่ไหมครับเก่งมากยีราฟอ้าวต่อไปข้อ4คุณครูขอเปิดขอบได้ไหมกลางๆไม่ให้เปิดแล้วคืออะไรใครตอบถูกคนแรกเทียนเหรอเทียนหรืออะไรคำตอบก็คืออะไรครับทูบเก่งมากเราได้4คำแล้วคำแรกคือสุนัขคำที่2คือเมฆคำที่3คือยีราฟคำที่4คือทูบไปดูต่ออันที่5ไหนใครจะตอบคนแรก
3: เอาเบอร์7
0: เอาเบอร์ไหนครับเบอร์7ให้แค่อันเดียว คืออะไรคืออะไร

0: อะไรคืออะไรครับมีคนตอบถูกแล้วชื่ออะไรลูกทะเนศพลตอบว่า
1: ปลาวาน
0: ปลาวานหรือวาน
2: วาน
0: คืออะไร
2: วาน
0: ใช่ไหมอ่ะเราได้มาทั้งหมด5คำนะคำนี้คือคำว่าวานอ่ะตอนนี้ได้คำว่าสุนัขทูบเมฆวานแล้วก็ยีราฟนักเรียนลองสังเกตสิว่าทั้ง5คำนี้มีพยัญชนะสะกดอะไรบ้างมีอะไรบ้างเป็นตัวสะกดคำแรกเลยสุนัขอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยขอไข่ใช่มั้ยครับเวลาเราเขียนคำอ่านเราจะเขียนว่าสุนออะกอนักใช่มั้ยสุนัขคำว่าทูบตัวสะกดคือปอปลาเวลาเขียนคำอ่านทออูบอทูบเห็นมั้ยอ่ะคำว่าเมฆตัวสะกดก็คือคออะไรคอระฆังเวลาเขียนคำอ่านของคำว่าเมฆคือมอเอกอเมฆต่อมาคำว่ายีราฟตัวสะกดก็คือฟอฟันเวลาเด็กๆ เขียนคำอ่านเขียนยังไงครับยีราฟยออียีรออาบอไม่โทราฟอ่านว่ายีราฟเห็นไหมเหมือนมีบอใบไม้สะกดเลยและคำสุดท้ายคำว่าวานตัวสะกดก็คือลอจุลาอ่านว่าวานเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราแยกออกมาเป็นคำอ่านแล้วเนี่ยจะมีอะไรสะกดอยู่ตรงท้ายคำพยัญชนะนี้มีกอไก่มีบอเหมือนมีบอใบไม้เหมือนมีกอไก่สะกดเหมือนมีบอใบไม้สะกดและเหมือนมีนอหนูสะกดนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับมีพยัญชนะที่เป็นกอไก่สะกดบอใบไม้สะกดและนอหนูสะกดและนักเรียนทราบไหมว่าถ้าเราจะจำแนกมาตราเหล่านี้มีมาตราอะไรบ้างมาตราโกกมาตรากบและมาตราก้นเก่งมากเอาละตอนนี้แหละเราจะเข้าสู่มาตราทั้ง3มาตรานี้แล้วนะครับโดยส่งการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ทุกคนตั้งใจฟังพร้อมที่จะเรียนหรือยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนแล้วใช่ไหมครับมาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยอันดับแรกนักเรียนทุกคนจะต้องบอกพยัญชนะสะกดใน3มาตรานี้ให้ได้นะมีกกมีกบมีกลบอกได้ต้องอ่านได้และเขียนได้นอกจากนั้นยังต้องจำแนกได้ใช่ไหมรวมถึงเห็นความสำคัญของการอ่านและการเขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยนะครับเอาละไปเพิ่มเติมความรู้กันสักนิดหนึ่งเรื่องมาตราตัวสะกดอันนี้คุณครูเอาสไลด์หน้าเดิมมาให้เด็กๆได้อ่านเนาะคำที่มีมาตราตัวสะกดก็คือกลุ่มของพระยัญชนะใช่ไหมครับที่ประกอบอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ในแม่กอกาทำให้เสียงของคำนั้นแตกต่างกันตามพยัญชนะที่นำมาประกอบนะยกตัวอย่างเช่นคำว่านาเมื่อเรานำนอหนูมาสะกดตามเราก็จะอ่านออกเสียงเป็นนออานอนานอันนี้คือมาตราตัวสะกดเคยเรียนกันไปแล้วทบทวนให้นะต่อไปดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งขวาตรงไหนบ้างครับคือตรงไหนเอ่ยสิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้คือมาตรากกใช่ไหมครับมาตราโกนและมาตรากบเป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดเขาเรียกว่าไม่ตรงมาตราคำว่าไม่ตรงมาตราแปลว่าอะไรตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราใครบอกได้บ้างเคยเรียนไปแล้วเคยบอกไปแล้วไม่ตรงมาตราแปลว่าอะไรครับใครจะตอบคุณครูวินาพรตอบได้ไหมมีอดิศรยกมือส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยตัวสะกดไม่ตรงมาตราคือ
3: มีหลายตัวครับ
0: เก่งมากปรบมือเก่งมากเลยครับคือตัวสะกดที่มีพยัญชนะสะกดเป็นยังไงเป็นไงครับมีตัวสะกดหลายตัว แปลว่าถ้าอยู่ในมาตรา

0: กลไม่ได้มีแค่นอหนูสะกดถูกไหมในมาตรากบก็ไม่ได้มีแค่กอไก่สะกดและมาตรากบก็ไม่ได้มีแค่บอใบไม้สะกดยังมีอีกหลายตัวนะซึ่งวันนี้ครูแบ่งมาแค่3มาตราเท่านั้นอ่ะต่อไปมาดูกันว่าสิ่งที่เด็กๆควรจะรู้จักวันนี้ก็มีมาตรากบมาตรากกและมาตรากลนั่นเอง3มาตรานี้เนาะอ้าวไปดูอันแรกกันมาตราแรกคือมาตรากกเด็กๆ เปิดหนังสือเรียนของเราเล่มสีเขียวนี้นะครับดูที่ใบความรู้สิใบความรู้ที่2เรื่องมาตราตัวสะกดดูสิว่าพยัญชนะสะกดในมาตรากกมีพยัญชนะอะไรบ้างเอาคันไหนหาเจอแล้วบอกดังๆให้เพื่อนๆฟังหน่อยมาตราแรกนะครับมาตรากกมีพยัญชนะสะกดอะไรบ้างเอ่ยคนไหนเจอแล้วยกมือเลยเจอแล้วถือไมค์เลยครับแล้วก็บอกเพื่อนๆหน่อยว่ามาตรากกประกอบด้วยพยัญชนะสะกดกี่ตัวและมีอะไรบ้างตอบเลยครับ
1: มีกอไก่ครับ
0: มีกอไก่ถูกต้อง
1: ขอไข่ครับ
0: มีขอไข่ถูกต้อง
1: คอควายครับ
0: มีคอควายเก่งมากอีกหนึ่งตัวคือ
1: คอระฆังครับ
0: คอระฆังสุดยอดเลยถูกไหมครับที่เพื่อนๆตอบมาถูกไหมมีทั้งหมดกี่ตัว4ตัวมีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆัง4ตัวนี้จัดอยู่ในมาตรากกเก่งมากเวลาเราอ่านออกเสียงมาตรากกคำว่ากกเด็กๆสังเกตที่ตัวที่ต่อท้ายด้านหลังนะคำว่ากกมีอะไรสะกดอยู่ในนี้กกคืออะไรลูกกไก่ใช่ไหมเวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกไก่สะกดเด็กๆก็ต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีกไก่ไม่ว่าจะเป็นขอไข่คอควายคอระฆังเวลาเราอ่านออกเสียงก็ต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีกไก่สะกดอยู่นะยกตัวอย่างเช่นอันแรกเลยกอไก่เป็นตัวสะกดอ่านว่าเลือกรักใช่ไหมขอไข่เป็นตัวสะกดยกตัวอย่างเช่นคำว่าคำว่าเลขคำว่าสุขคำว่าสุนัขดูบรรทัดที่2นะเห็นไหมมีขอไข่สะกดตัวที่3พยัญชนะคอควายเป็นตัวสะกดเวลาอ่านออกเสียงคำว่าภาพเนี่ยถึงแม้ว่ามีคอควายเราก็ต้องอ่านให้เหมือนมีตัวกอไก่สะกดคำว่าวักก็เหมือนกันนะและตัวสุดท้ายคอระฆังเป็นตัวสะกดคุณครูยกตัวอย่างมา1คำคือคำว่าเมฆนั่นเองอันนี้ยากไหมอันแรกยากไหมไม่ยากนะนักเรียนปลายทางทันคุณครูใช่ไหมครับพยัญชนะสะกดของมาตรากกมีทั้งหมด4ตัวนะครับมีกอไก่ขอไข่คอควายและคอระฆังนั่นเองถ้าอย่างนั้นเราไปต่อที่อันที่2กันเลยไหมได้ไหมได้นะต่อไปตัวที่2มาตราอะไรเอ่ยมาตรากบคือบอใบไม้สะกดเนาะมีกี่ตัวคนไหนเจอแล้วยกมือกมลวุฒิตอบคุณครูหน่อยว่ามาตรากบมีพยัญชนะหมดกี่ตัวดังๆเลยลูกกี่ตัวนับก่อนกี่ตัวกี่ตัวลูก
2: 5
0: ตัวมีบอใบไม้มีอะไรอีกตอบเลย
2: ปอปลา
0: พอพานฟอฟันพอสำเภา5ตัวถูกไหมถูกไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกมลวุฒิบอใบไม้ปอปลาพอพานพอสำเภาและฟอฟันใช่ไหม5ตัวนี้นะ5ตัวนี้เวลาเราอ่านออกเสียงเมื่อเด็กๆ เจอ5ตัวนี้ไปเป็นพยัญชนะสะกดจะต้องอ่านออกเสียงเหมือนอะไรสะกดลูก
2: บอใบไม้
0: เหมือนอะไรเอ่ยบอใบไม้สะกดนั่นเองไปดูตัวอย่างคำกันยกตัวอย่างเช่นอันแรกนะบอใบไม้สะกดอ่านพร้อมกันมีคำว่าอะไรบ้าง

0: เร็ว
1: เกือ
0: บ
1: คร
0: ับ
1: ทรา
0: บปอปลาเป็นตัวสะกดคือ
1: ผู้ปลาสา
0: พอพาน
1: พาพาพี
0: อ่านได้ไหมอ่านว่าพบนะครับอ่ะฟอฟันสะกดเช่นคำว่าก
1: ราฟ
0: แล้วก็ยีราฟถ้าเป็นฟอฟันสะกดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากภาษาต่างประเทศนะเป็นคำต่างประเทศเลยถ้าเป็นคำไทยไม่มีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายพอสำเภามองเห็นไหมครับมีตัวอะไรเช่นคำว่าลาบคำว่าโลกเมื่อเด็กๆอ่านแล้วจะต้องเหมือนมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดเพราะว่าอยู่ในมาตรากบนั่นเองอ้าวใครตามไม่ทันยกมือใครยังงงอยู่เลยกลุ่มที่5เข้าใจใช่ไหมเข้าใจทุกคนนะกลุ่ม4เข้าใจไหมลูกกลุ่มที่3กลุ่ม1ใครไม่ทันคุณครูยกมือเลยกลุ่ม2ทันนะนักเรียนปลายทางทันคุณครูทุกคนใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้เราได้2มาตราแล้วไปต่อที่มาตราที่3ตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยเหลืออะไรเหลือมาตราอะไรมาตรามาตรากลนั่นเองอ่ะมาตรากลพยัญชนะในมาตรากลหาเจอหรือยังเอ่ยใบความรู้มีคนยกมือแล้วมีตัวอะไรบ้างครับมาตรากลถือไมค์แล้วก็ตอบเลยครับมีตัวอะไรบ้าง
2: นอหนูครับ
0: นอหนูถูกต้องตัวต่อไปคือ
2: ยอหญิงครับ
0: ยอหญิงอ้าวชี้เลย
2: นอเนน
0: นอเนน
2: รอเรือคร
0: ับ รอเรือ
2: ลอลิงครับ
0: ลอลิง
2: ลอจุฬาครับ
0: ลอจุฬาหมดหรือยังหมดแล้วมียอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาทั้งหมดกี่ตัวอ่ะมองมาที่กระดานทั้งหมดกี่ตัวครับกี่ตัวอ้าวไหนใครนับได้5รวมนอหนูด้วยทั้งหมดกี่ตัว6ตัวนะครับมีนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุฬา6ตัวนี้เมื่อไปเป็นทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีนอหนูสะกดจำไว้ให้ดีอ้าวไปดูตัวอย่างกันคำที่อยู่ในมาตรากลตัวแรกเลยตัวแรกเลยนอหนูสะกดเช่นคำว่าอ่านดังๆพร้อมกันคำว่า
1: บ
0: ้านคำว่า
1: ร
0: ้านคำว่า
1: วัน
0: ไปดูยอหญิงบ้างเช่นคำว่าอะไรครับ
1: ชำนาญ
0: ชำนาญเวลาครูเขียนคำอ่านเนาะชออำชำนออานอนานเห็นไหมถ้าเราแยกออกมาแบบนี้เราจะเห็นว่าอ๋อมันก็คือนอหนูนั่นเองต่อมาคำว่าอะไรเอ่ยนอเนนสะกด
1: บริเวณ
0: บอบรอิริวเอนอเวนเห็นไหมเหมือนมีนอหนูสะกดทั้งหมดเลยรอเรือสะกดล่ะอันนี้คำว่าอะไรอ่านว่าอะไร
1: อ
0: ักษรอ่านว่า
1: เน
0: เก่งมากลอลิงสะกดเช่นคำว่าจักรวาลและคำว่าผ่านและสุดท้ายลอจุลาสะกดคือปลาวานจริงๆแล้ววานเนี่ยไม่ต้องมีปลาก็ได้นะครับเราก็เป็นชื่อเลยใช่ไหมเหมือนหมึกอ่ะเป็นชื่อของสัตว์น้ำอันนึงอ่ะคำว่าเรามาสนใจที่คำนี้กันเลยก็คือคำว่าวานนะลอจุลาสะกดเหมือนกับที่ครูสอนเลยวออานอวานเวลาเราเขียนคำอ่านเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยเป็นคำที่อยู่ในมาตรากลมีเพยัญชนะสะกดทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะจำให้ดีจำให้ดีสรุปแล้ววันนี้เราได้ความรู้ทั้งหมดกี่มาตรากี่มาตราครับอันแรกคือมาตราอะไรมาตรากกมาตรากกคือกอไก่สะกดและอีกหลายๆตัวใช่ไหมตัวที่2คือมาตราอะไรลูกฮะมาตรากก มาตรากบก็คือบอใบไม้ใช่ไหมและอันที่3คือมาตรากลนั่นเอง3ตัวนี้จำให้ขึ้นใจนะเดี๋ยวเราจะเอาไปประกอบร่างกับมาตราที่เคยเรียนมาแล้วแล้วก็มาตราที่ยังไม่ได้เรียนอีก1มาตราซึ่งเยอะมากๆนะครับอ่ะทีนี้มาเล่นเกมกันดีกว่าอยากเล่นเกมมั้ย
1: อย
0: ากเล่นเกมแล้วกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรอ่านให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยพร้อมกันในตารางในตารางนะครูจะมีคำสั่งให้แล้วก็มีตารางที่ครูนำคำมาใส่ตารางเอาไว้ให้เด็กๆช่วยหาคำคนไหนหาเจอแล้วให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ได้ไหมลูกได้นะตอนนี้เด็กๆปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนแล้วหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มที่ข้อ1กันเลยคำใดคือมาตรากลไล่มาทีละแถวเลยเราจะเอาแนวตั้งหรือแนวนอนดี
1: แนว
0: อะไรครับตั้งหรือนอนนอนใช่ไหมแนวนอนคำแรกมาตรากลไหม
1: ไม่
0: ใช่หรือไม่ใช่
1: ไม
0: ่มาตราอะไรลูกอันนี
1: ้
0: มาตราบริโภคคือมาตรากบใช่ไหมไม่ใช่มาตรากลเราใส่กากบาทไว้ทัพพีใช่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่วิญญาณใช่ไหม
1: ใช
0: ่ตอบดังๆนะใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่อาหารใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่
0: ธนาคาร
1: ใช
0: ่ประมุข
1: ไม่ใช่
0: จานด่วน
1: ใช่
0: บริเวณ
1: ใช่
0: วิหกไม่ใช่จักตอก
1: ใช
0: ่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่
1: ไม
0: ่ใช่ยีราฟใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่หรือไม่ใช่
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่วันวาน
1: ใช
0: ่ใช่เก่งมากสรุปแล้วมีกี่คำเอ่ยมาตรากลในนี้มีกี่คำเอานับให้หน่อยเร็ว6คำมีทั้งหมด6คำเพื่อนๆปลายทางทันคุณครูใช่ไหมครับเพื่อนๆหาได้ทั้งหมด6คำต่อมาคำใดคือมาตรากบเรามาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะครับคำว่าทัพพีใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใช่เพราะว่ามีพอพานสะกดชุดละมุนใช่หรือไม่ใช่
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่อบพยพ
1: ใช
0: ่ใช่ถูกต้องลูกโลก
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ธนาคารบริจาค
1: ไม่ใช่
0: เอ๊ะใช่หรือเปล่า
1: ไม่ใช
0: ่ใช่ต่อมาน้ำตาล
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: บริเวณ
1: ไม่ใช่
0: พับเพียบ
1: ใช
0: ่ใช่บาป
1: ใช
0: ่ใช่ลาบ
1: ใช
0: ่ใช่ยีราฟ
1: ใช
0: ่ใช่สรุปแล้วทั้งหมดมีกี่คำ1 23 4 5 6มีทั้งหมด6คำนั่นเองนะครับต่อไปต่อข้อที่3คำใดคือมาตรากกเอาละคำใดคือมาตรากกหาเลยหาเลยวิหกใช่หรือเปล่า
1: ใช
0: ่ถูกต้องปลาวาน
1: ไม
0: ่ใช่อันนี้ตัดคำนี้ออกได้เลยนะครับต่อไปผูกเชือก
1: ใช
0: ่ใช่บาป
1: ไม่ใช่
0: บาปใช่ไม่ใช่
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ใช่ลูกโลก
1: ใช
0: ่ใช่เมฆหมอก
1: ใช
0: ่ใช่ทั้งสองพยางค์เลยแล้วก็พริกหยวก
1: ใช
0: ่ใช่รูปภาพ
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ประมุข
1: ใช่
0: เพราะอะไรถึงใช่เก่งมากมีขอไข่สะกดน้ำตาล
1: ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่ลาบ
1: ใช
0: ่ไม่ใช่
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่บุญคุณ
1: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่สรุปแล้วมีกี่คำ
1: 6คำ
0: 1 2 3 4 5 6 6คำเหมือนกับข้อ1เลยเอาละไหนใครไม่เข้าใจบ้างยกมือพอจะเข้าใจหรือยังทีนี้พอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วใช่ไหมครับถ้าเข้าใจแล้วกิจกรรมต่อไปตอนนี้ทุกคน ดูที่ตะกร้าของตนเองสิเห็นบัตรคำไหมเห็นบัตรคำไหมมีบัตรคำในตะกร้าแล้วให้เด็กๆเนี่ยลองนำบัตรคำมาร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มแล้วเขียนตัวสะกดที่หายไปนะกิจกรรมนี้เรามีชื่อว่าตัวสะกดที่หายไปนักเรียนเขียนตัวสะกดลงในบัตรคำให้ถูกต้องนะครับเมื่อเขียนแล้วเสร็จแล้วทั้งหมดกลุ่มละ8คำคุณครูให้เวลา2นาทีทันไหม8คำทันเรามีทั้ง6คนใช่ไหมคนละคำและบางคนอาจจะได้2คำเขียนลงไปเสร็จแล้วให้ทำยังไงอ่ะทุกคนตอนนี้เงยหน้าขึ้นมาฟังคุณครูก่อนป.4 ทับ1เอามือจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวปิดวาจากติกาของเราคืออะไรเขียนคำเสร็จแล้วทำยังไงลูกเอามาติดตรงไหนติดตรงนี้เลยนะครับนักเรียนสามารถติดได้เลยครูใส่แม่เหล็กมาแล้วนะโดยเรียงแบบนี้กลุ่มที่1เรียงเป็นแถวที่1กลุ่มที่2ก็เรียงเป็นแถวที่2แถว3แถว4แถว5นะเดี๋ยวคุณครูช่วยยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วยติดบัตรคำคุณครูให้เวลากี่นาทีกี่นาที8นาทีเลยเหรอ2นาทีเพราะว่ามันมีแค่กี่คำ8คำได้มั้ยเดี๋ยวจะแจกปากกาให้ทุกคนเขียนตัวใหญ่ๆให้เท่ากับตัวพิมพ์ที่ครูพิมพ์มาเลยนะครับแต่ว่าอย่าล้นออกจากขอบมากนะเสร็จแล้วเอามาเรียงต่อกันเนาะแต่ละกลุ่มจะได้คำไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะลอกนะถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนได้เลยนะครับเดี๋ยวครูเดินแจกปากกาให้กลุ่มไหนยังไม่ได้ปากกาเขียนได้เลยนะครับเขียนได้เลยช่วยกันช่วยกันไม่ใช่แค่คนเดียวนะลูกสามารถช่วยกันคนไหนเขียนเสร็จแล้วมาติดได้เลยแล้วเวลาเราติดนะให้ติดตามแถวของตนเองตอนนี้กลุ่มที่1ออกมาแล้วกลุ่มที่1ออกมาแล้วติดได้เลยครับติดเลยลูกไปเลยสีไหนเสร็จแล้วออกมาก่อนเพื่อนๆได้เลยไม่ต้องรอนะครับมาเลยมาเลยสีเหลืองใช่ไหมมาคุณครูตั้งแถวให้สีชมพูกลุ่มไหนครับกลุ่ม3มาเลยกลุ่มนี้ติดตามสีตัวเองเลยครับกลุ่มไหนกลุ่ม5ใช่ไหมกลุ่ม5ไว้ฝั่งนี้มาก ลุ่มที่4ยังไม่เห็นมาเลยอ๋อมาแล้วอ๋อไม่ใช่ติดเลยครับติดเลยติดตามสีตัวเองเลยลูกกลุ่ม4ติดตรงนี้เดี๋ยวจะขยับมานิดนึงเสร็จแล้วกลับไปนั่งที่นะครับนักเรียนคนไหนติดเสร็จแล้วติดให้ตรงสีตัวเองนะครับสีฟ้าติดถูกแถวที่1ครับนั่นแหละโอเคเรียบร้อยหรือยังคนไหนยังไม่ได้ติดให้คุณครูออกมาเลยคนไหนยังไม่ติดให้คุณครูออกมาเลยตอนนี้ที่ครบแล้วมีสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูยังไม่มาหมดเลยสีม่วงก็ยังไม่หมดครบหรือยังสีเขียวตอนนี้สีเขียวได้ครบ8คำหรือยังสีเขียวขาดอีก1คำมาแล้ว
3: มันโผล่ไปตรงนี
0: ้ไม่เป็นไรครับครบหรือยังเอ่ยครบเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ทุกคนกลับไปนั่งที่แล้วอยู่ในอาการสงบป.4 ทับ1เอามือจับหัวจับไหล่จับเอวปิดวาจาเก่งมากตอนนี้เพื่อนๆปลายทางช่วยพวกเราเช็คหน่อยนะครับว่าห้องเรียนต้นทางหรือเพื่อนๆของเราเนี่ยสามารถเขียนตัวสะกดที่หายไปได้ถูกต้องหรือเปล่านะแล้วทุกคนช่วยกันเช็คนะคนไหนเขียนไม่ถูกต้องจำไว้เลยแล้ว ไปแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับมาดูที่กลุ่มแรกกันเลยดีกว่าสีฟ้ามีทั้งหมด8คำเหมือนกันนะครับใน8คำนี้นะนักเรียนคิดว่าเพื่อนเขียนคำไหนผิดบ้างช่วยบอกหน่อย
1: ส
0: ุนัขเขียนผิดสุนัขต้องเป็นอะไรสะกด
1: ขอ
0: ไข่สะกดอันนี้เขียนผิดนะครูแก้ให้ตรงนี้เลยต้องเป็นขอไข่สะกดอันนี้ผิดชำนาญต้องเป็นอะไรสะกดต้องเป็นอะไรลูกยอหญิงสะกดอันนี้ก็ผิดนะบริโภคล่ะถูกไหมบริโภคถูกหรือไม่ถูกถูกบริเวณถูกไหมถูกก้อนเมฆถูกประมุขถูกบุญบาปถูกอาหารถูกแสดงว่ากลุ่มนี้ผิดกี่คำ2คำเราจำไว้เลยว่ากลุ่มไหนจะถูกมากที่สุดมาดูกลุ่มที่2สีเหลืองลูกโลกถูกต้องคนพาลต้องเป็นอะไรคนพาล
1: ล
0: อลิงอักษรถูกไหมถูกโชคลาภต้องเป็นคอควายคิดเลขถูกไหมลูกคิดเลขถูกต้องภาคใต้ถูกต้องน้ำตาลถูกต้องชุนละมุนต้องเป็นลอลิงคุณครูขอเขียนไว้ตรงนี้ละกันเนาะจะได้รู้ว่าอันไหนถูกมันไม่มีพื้นที่ชุนละมุนเห็นไหมสรุปว่ากลุ่มนี้ผิดกี่คำ
1: 3
0: คำมาดูกลุ่มที่3ผูกเชือกจักตอกจักรวาลต้องเป็นตัวลอลิงคลินิกถูกต้องอุ๊ยนี่เก่งจังเลยเขียนคำนี้ได้ถูกด้วยเขาอบพยพมือปราบวันวานถูกต้องอันนี้ผิดกี่คำ
1: 1
0: คำมาดูกลุ่มที่4คำสาปใครคิดว่าคำสาปเพื่อนเขียนถูกต้องบ้างยกมือคำสาปเขียนถูกไหมถูกปลาวานโลภมากโลภมากต้องเป็นอะไรพอสำเภาทัพพียีราฟวิหกวิญญาณรูปภาพถูกต้องอันนี้ผิดกี่คำเนี่ยกลุ่มที่4ผิดแค่1คำเท่านั้นต่อมากลุ่มสุดท้ายบริจาคถูกต้องความสุขจักรวาลอักษรสามเณรทัพเพียบธนาคารเทคอะไรเนี่ยอันนี้ดอเด็กหรืออะไรไหนคนไหนเขียนคำนี้ใครเขียนคำนี
3: ้
0: เขาให้หนูเขียนมาหนูรู้ไหมลูกว่ามันต้องเป็นตัวอะไรแก้ไขได้ไหมตัวอะไรตอบพร้อมกันเทคนิคต้องเป็นตัว
1: คอ
0: ควายครูเขียนทับไปเลยนะเทคนิคต้องเป็นคอควายไม่ใช่ดอเด็กนะลูกโอเคนะชื่ออะไรจำด้วยนะโอเคสรุปแล้วกลุ่มนี้ผิดกี่คำ1คำมีกลุ่มไหนที่ถูกทุกคำบ้างหรือเปล่าไม่มีมากสุดคือผิด1คำใช่ไหมมีกลุ่ม5กลุ่ม4และกลุ่มนี้ผิด1คำโอเคปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยเก่งมากนะครับทั้งหมดนี้คือตัวสะกดที่นักเรียนควรจะไปจดจำแล้วก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องด้วยเอาละตอนนี้มาถึงช่วงสำคัญแล้วทุกคนหยิบแบบฝึกหัดของตัวเองขึ้นมาหยิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับห้องเรียนปลายทางมีแบบฝึกหัดหรือยังเอ่ยมีแล้วใช่ไหมมีแล้วนะถ้ามีแล้วมาดูของฝากจากครูให้หนูคนเก่งกันนะครับของฝากของครูวันนี้คุณครูปลายทางครับช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนนะเรื่องสะกดคำนำไปใช้ซึ่งเป็นใบงานที่3นั่นเองรวมทั้งคุณครูช่วยอธิบายขั้นตอนด้วยนะว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างแล้วก็สังเกตพฤติกรรมบันทึกผลนักเรียนของเราด้วยนะครับส่วนเด็กๆห้องเรียนปลายทางฟังคำชี้แจงแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมที่3ได้เลยซึ่งกิจกรรมที่3ของเรามีทั้งหมด2ตอนแต่วันนี้คุณครูขอตอนที่1ก่อนได้ไหม
1: ได
0: ้นะตอนที่2เดี๋ยวเรากลับไปทำที่บ้านได้เลยนะครับวันนี้ตอนที่1ให้ทำอะไรให้ระบายสีคำที่สะกดด้วยมาตรากกมาตรากบและมาตรากลและนำคำมาเขียนให้ถูกต้องสีชมพูเราจะระบายนกสีชมพูที่อยู่ในมาตรากกนะระบายนกสีฟ้าอยู่ในมาตรากบ และระบายนกสีเหลืองอยู่ในมาตรากล

0: ตอนนี้ทุกคนมีสีหรือเปล่าม ี
1: ค่ะ
0: มีสีแล้วเอามาเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆคนไหนไม่มียืมเพื่อนข้างๆได้เลยนะครับสีเขียวเฉดไหนก็ได้ไม่ใช่สีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองเฉดไหนก็ได้ส่วนต้นไม้หรืออื่นๆนักเรียนไประบายเพิ่มเติมเอาเองมานะครับอ่ะพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยให้เวลาแค่นิดหน่อยน่าจะพอเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่ยากตอนที่หนึ่งนะครับ5นาทีก็น่าจะทันอาเชิญเลยครับอย่าลืมนะครับถ้าระบายสีเสร็จแล้วให้นักเรียนนำมาเขียนให้ถูกต้องด้วยนะตอนนี้เราอยู่ที่ตอนที่1ก่อนตอนที่2อย่าพึ่งนะครับตอนที่2เอาไว้ทำเป็นการบ้านนักเรียนเห็นกรงข้างล่างด้วยใช่ไหมนั่นแหละเอามาแยกคำให้ถูกต้องด้วยใช้สีให้ถูกนะครับเราใช้แค่3สีคือสีเหลืองสีฟ้าและสีชมพูเท่านั้นคนมีลองยืมกับเพื่อนและสลับกันดูก่อนว่าจะใช้สีไหนก่อน

0: ตอนนี้เสร็จทั้งหมดแล้วยกมือคนไหนระบายนกได้ครบทั้งหมดแล้วนักเรียนยังไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับเดี๋ยวระบายให้เสร็จเรียบร้อยคุณครูขอเฉลยเพื่อเช็คหน่อยว่าเราเข้าใจหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปเขียนกันที่บ้านเป็นการบ้านแล้วก็ชั่วโมงว่างก็ได้ส่วนตอนที่2คุณครูมอบหมายเป็นการบ้านไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในครั้งต่อไปเดี๋ยวจะคุณครูจะตรวจให้นะครับเอาเสร็จหรือยังเอ่ยให้เวลาอีก1นาที1นาทีเสร็จแล้วเก่งมากกลุ่มที่1มีคนเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยกลุ่มที่2มีตัวแทนหรือยังกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยังไม่มีกลุ่มที่3เสร็จหรือยังลูกกลุ่มที่4มีคนเสร็จหรือยังกลุ่มที่5มีคนเสร็จหรือยังยังใช่ไหมอ่ะคุณครูขอคนที่เสร็จแล้วหน่อยให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนิดนึงว่าเราระบายสีกันแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆปลายทางเพื่อนๆปลายทางเราจะระบายสีแค่นกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตกแต่งอื่นๆต้นไม้ใบหญ้าหรือนกอื่นๆเนี่ยลูกกรงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไประบายเพิ่มเติมได้เลยนะครับกลุ่มที่3มีหรือยังกลุ่มที่3เสร็จแล้วใช่ไหมครับขอหน่อยขอหน่อยขอให้เพื่อนๆดูหน่อยเดินมาเลยหนูถือชูไปด้านหลังเลยครับถือไว้ทำเหมือนคุณครูเนี่ยทำแบบนี้เห็นไหมเตชินีถือดีๆโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะตอนนี้กลับไปนั่งที่แล้วก็เดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบกันซึ่งคุณครูมองดูแล้วเนี่ยหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูคำตอบกันว่าเราได้นกสีอะไรมาบ้างนะได้นกสีอะไรมาบ้างมี3สีใช่ไหมครับ3สีสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าอ่ะสีชมพูเห็นไหมคุณครูขึ้นมาแล้วสีชมพูลองเช็คดูซิว่าคนไหนระบายสีชมพูตรงกับคุณครูบ้างมีไหมเอ่ยมีคำว่าพักคำว่าบริจาคคำว่าเมฆคำว่าสุนัขคำว่าเลขคำว่าปลูกอันนี้คือคำในมาตรากกนะกอไก่สะกดต่อไปสีฟ้ามีคำว่าลาบคำว่ากราบคำว่าบาปคำว่ารูปภาพและคำว่ายีราฟอันนี้มาตราอะไรครับตอบดังๆมาตราก
1: บ
0: เก่งมากและตัวสุดท้ายสีเหลืองนะมีคำว่าการมีคำว่าสีสันคำว่าอาหารและคำว่าวิญญาณอันนี้คือมาตราอะไรเอ่ยมาตรากลใช่ไหมครับมาตรากลทั้งหมดนี้นักเรียนนำไปเขียนลงในกรงอันนี้ด้วยนะมาตรากบกบกลมีกี่คำวิเคราะห์ออกมาแล้วเขียนลงให้ถูกต้องด้วยอันนี้คือตอนที่1นะครับฝากไว้เป็นการบ้านส่วนตอนที่2เป็นเรื่องของการแต่งประโยคเลือกคำมาแล้วนักเรียนไปเขียนประโยคให้คุณครูทั้งหมด10ประโยคแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอ่านแล้วก็ตรวจให้นะครับเอาล่ะสรุปบทเรียนวันนี้เราเรียนทั้งหมดกี่มาตราตอนนี้ทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนวางอุปกรณ์หรือยังเราเรียนทั้งหมดกี่มาตรากี่มาตรา3มาตรามาตรากกมีพยัญชนะสะกดกี่ตัวกี่ตัวครับ
2: ตัว
0: กี่ตัว4ตัวคือกขอคอและคอระฆังมาตราต่อมามาตราอะไรเอ่ยกบมีพยัญชนะสะกดกี่ตัวกี่ตัวครับตอบดังๆมีทั้งหมด
1: 5
0: ตัวมีบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันและพอสำเภาตัวสุดท้ายมาตราอะไรมาตรากลมีกี่ตัว6ตัวคือนอหนูรอลิงรอเรือนอเนนยอหญิงและรอจุลาทั้งหมดนี้เราเรียกว่าพยัญชนะที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราหรือว่ามีพยัญชนะสะกดหลายตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ขอฝากคุณครูปลายทางอีกเรื่องนึงให้คุณครูดาวน์โหลดแบบประเมินการอ่านออกเสียงคำแล้วก็บันทึกผลการประเมินการอ่านออกเสียงคำนักเรียนด้วยนะครับซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th อันนี้คุณครูสามารถประเมินผลนอกเวลาเรียนได้เลยให้นักเรียนมาอ่านแล้วเราก็เช็คว่านักเรียนอ่านได้หรือไม่ได้ลองดูนะครับจะเป็นคำทั้งหมด3 มาตราที่เราเรียนกันในชั่วโมงนี้สำหรับห้องเรียนต้นทางแน่นอนว่า

หลังจากเรียนอันนี้เสร็จแล้วตอนท้ายของวันหรือตอนก่อนเข้าแถวนักเรียนสามารถมาทดสอบอ่านกับคุณครูได้เลยนะครับเอาล่ะสำหรับเรื่องราววันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้คุณครูขอฝากเอาไว้นะครับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ไปอ่านให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เราจะเจอกันในชั่วโมงต่อไปแล้วก็อยากจะฝากให้กับโรงเรียนปลายทางต้องเตรียมด้วยนะครับก็จะมีใบความรู้ที่2ซึ่งเป็นเรื่องเดิมใบงานที่5เรื่องมาตราตัวสะกดเรื่องมาตรากฎบัตรเพียงชนะมาตรากฎมีบัตรธรรมแล้วก็ชุดธรรมมาตราตัวสะกดนั่นเองทั้งหมดนี้คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th แล้วเราจะมาพบกันในชั่วโมงต่อไปเรื่องมาตราตัวสะกดซึ่งเป็นครั้งที่3นั่นเองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟโอ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนด้วยค่ะสำหรับวันนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกับคุณครูอะไรเอ่ยคุณครูแพลวนะคะหรือว่าคุณครูแพลวนภานั่นเองค่ะสำหรับเมื่อวานเราเรียนไปถึงจำนวนที่อยู่ในหลักอะไรเอ่ยคะที่เรารู้จักกันไปหลักล้านเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูกันต่อว่าเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนนะคะจะเป็นจำนวนในหลักอะไรกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราได้เรียนนะคะเป็นในเรื่องของเรามาดูกันเลยนะคะให้นักเรียนอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะ

0: สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านซึ่งเมื่อวานเราเรียนไปเนี่ยไม่เกิน10ล้านใช่ไหมคะหลักที่มากที่สุดที่นักเรียนรู้จักเมื่อวานเป็นหลักอะไรเอ่ยคะหลักล้านดังนั้นวันนี้ที่เราได้เรียนเนี่ยจะมากกว่า10ล้านนะคะซึ่งการเขียนจำได้ไหมว่าเราใช้ตัวเลขแบบไหนในการเขียนแสดงจำนวนนับที่เราต้องการทราบคะมีตัวเลขแบบไหนบ้างเอ่ยที่เราใช้ในการเขียนคะตัวเลขคินโดรบิกตัวเลขอะไรอีกเอ่ยตัวเลขไทยแล้วก็จะเป็นแบบตัวหนังสือนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะใช้ตัวเลขคินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะแสดงจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะทบทวนสิคะว่าเมื่อวานที่นักเรียนเรียนไปเนี่ยยังปฏิบัติได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนจำนวนที่ไม่เกิน10ล้านนะคะจำนวนนี้ที่คุณครูแพลวกำหนดมาให้ไงลองอ่านพร้อมกันสิคะอ่านได้หรือไม่ว่าได้เป็นจำนวนอะไรคะ
1: 364,512
0: เก่งมากๆเลยค่ะหากนักเรียนคนใดนะคะหรือนักเรียนไปทางท่านใดนะคะที่อ่านไม่ได้นะคะให้นักเรียนลองนับหลักนะคะโดยเริ่มจากหลักหน่วยนะคะไปยังหลักข้างหน้านะคะโดยเริ่มจากหลักที่อยู่ทางขวาสุดก่อนเป็นหลักหน่วยเดี๋ยวเรามาลองช่วยกันนับเพื่อให้นักเรียนปลายทางของเรานะคะทางขวาสุดนี่คือหลักอะไรคะหน่วยต่อไปเป็น
1: 10,100,010,000,000,000
0: จากการนับหลักของเราจะเห็นได้ว่าหลักที่มากที่สุดนั่นคือหลักอะไรคะหลักล้านดังนั้นเราก็จะอ่านจำนวนแรกเป็นหลักล้านแล้วไล่มาเรื่อยๆนะคะดังนั้นจำนวนนี้จึงอ่านได้เป็น3,164,512ค่ะกิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะใส่หลักลูกคิดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะใส่หลักลูกคิดโดยตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางของครูเนี่ยมีหลักลูกคิดทุกคนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะนำหลักลูกคิดมาให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะกิจกรรมแรกของเราเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะในภายในกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันใส่หลักลูกคิดแสดงจำนวนที่คุณครูกำหนดให้พร้อมไม่พร้อมคะนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วคะลองตรวจสอบความถูกต้องภายในกลุ่มของตัวเองอีก1รอบนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของตนเองด้วยนะคะถ้าใครเสร็จแล้วนะคะให้หันหลักลูกคลิปมาทางคุณครูนะคะแล้วก็นั่งตัวตรงมาฝั่งนี้นะคะให้แต่ละกลุ่มช่วยกันนะคะส่วนใหญ่นักเรียนเสร็จแล้วนะคะหากใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวลองปฏิบัติอีกสักครู่หนึ่งดูค่ะจากการสังเกตของคุณครูแพลวนะคะส่วนใหญ่นักเรียนได้คำตอบที่เหมือนกันเลยนะคะที่หันมาให้คุณครูดูเดี๋ยวมาดูเฉลยของคุณครูกันบ้างนะคะจำนวนนี้นะคะคือ 3,164,512 เดี๋ยวมาตรวจสอบซิว่าถูกต้องเหมือนกันหรือไม่3ล้านแสดงว่าในหลักล้านต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ3ลูกนะคะ1แสนในหลักแสนต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ1ลูกนะคะ60,000นะคะในหลักหมื่นต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ6ลูกนะคะ 4,000 นะคะในหลักพันต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ4ลูกนะคะ500นะคะในหลักร้อยต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ5ลูกนะคะ10นะคะหรือ10นั่นเองนะคะต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ1ลูกแล้วก็2นะคะในหลักหน่วยต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ2ลูกนะคะดังนั้นการใช้หลักลูกคิดแสดงจำนวนนี้นะคะจะได้แบบที่คุณครูแพลวนำเสนอเลยนักเรียนปลายทางนะคะลองตรวจสอบความถูกต้องของตนเองด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยลองตรวจสอบภายในกลุ่มของตัวเองซิว่าใส่หลักลูกคิดได้ตรงกับของคุณครูหรือไม่ค่ะตรงไหมคะตรงนะคะหากใครที่ยังไม่ทันในข้อนี้เรามีอีกหนึ่งข้อให้นักเรียนได้ทดลองกันค่ะสำหรับข้อนี้นะคะเมื่อนักเรียนใส่หลักลูกคิดได้แล้วอยากจะช่วยเขียนเป็นตัวเลขคินดูรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือตัวเลขคินดูรบิกเขียนได้เหมือนกับการเขียนที่เป็นโจทย์เลยใช่ไหมคะดังนั้นคุณครูแพลวเขียนมาตัวเลขไทยนะคะจากเมื่อวานที่นักเรียนได้ทำแล้วก็ลองดูในช่วงปฏิบัติพร้อมกับตรวจการบ้านของนักเรียนเนี่ยจะเห็นได้ว่านักเรียนเขียนตัวเลขไทยได้ถูกต้องนะคะสำหรับตัวหนังสือนะคะเราจะเขียนตามคำอ่านที่เราอ่านกันเลยแต่นักเรียนจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยด้วยนะคะดังนั้นนะคะคุณครูแพลวเขียนมาเป็น3,164,512คุณครูแพลวเชื่อว่านักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางทุกคนเนี่ยสามารถเขียนได้ถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งข้อนะคะอีกหนึ่งข้อคราวนี้ให้มาเป็นแบบนี้ไหนลองอ่านโจทย์ที่คุณครูให้มาพร้อมกันสิคะ

ราวนี้เขาให้มาไม่ใช่เป็นการแสดงจำนวนที่นักเรียนเห็นเหมือนข้อที่หนึ่งแล้วสำหรับข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำเหมือนเดิมเลยคือให้นักเรียนใช้หลักลูกคิดแสดงจำนวนที่กำหนดให้ลองปรึกษาภายในกลุ่มนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางในกลุ่มให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปฏิบัติด้วยกันแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะลงมือปฏิบัติได้เลย

0: หากกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะให้หันหลักลูกคิดมาทางคุณครูแพลวนะคะแล้วก็นั่งตัวตรงนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในช่วงการปฏิบัติกิจกรรมของเรานะคะสำหรับจำนวนนี้นะคะ7ล้านกับ2แสนกับ 00,000 กับ 0,000 กับ900กับ010กับ1หน่วยจากการปฏิบัติไหนนักเรียนช่วยบอกสิคะว่าหลักใดบ้างที่จะไม่มีลูกคิดของเรา
1: หล
0: ัก
1: หมื่น
0: มีหลักหมื่น
1: หล
0: ักพัน
1: หล
0: ัก
1: สิบ
0: นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าทำไมหลักหมื่นหลักพันกับหลักสิบถึงไม่มีจำนวนลูกคิดคะเพราะมันทำไมนะคะเพราะว่ามันเป็นเลขศูนย์ตามที่คุณครูกำหนดมาดังนั้นหลักหมื่นหลักพันหลักสิบของเราจึงไม่มีจำนวนลูกคิดมาดูเฉลยกันสำหรับเฉลยนะคะจะ7ล้าน7ล้านนั่นหมายถึงหลักลูกคิดในหลักล้านต้องมีจำนวนกี่ลูกคะ7ลูกลองนับดีๆนะคะว่าได้7ลูกจริงหรือไม่นะคะต่อไป2แสนในหลักแสนต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ2ลูกนะคะส่วน 00,000 กับ 0,000 ในหลักลูกคิดในหลักหมื่นกับหลักพันจะต้องไม่มีจำนวนลูกคิดนะคะกับ900ในหลัก100ต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ
1: 9
0: ลูกนะคะนักเรียนต้องนับของนักเรียนให้ดีๆนะคะกับ010นี้ในหลัก10ก็ไม่ต้องใส่จำนวนลูกคิดนะคะแล้วก็กับ1หน่วยเราจึงใส่ในหลักหน่วยกี่ลูกดีคะ1ลูกนะคะอ่ะคราวนี้เมื่อนักเรียนใส่หลักลูกคิดได้แล้วนะคะเราก็มาลองเขียนเป็นตัวเลขคิโนรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนักเรียนคิดว่าการเขียนเป็นตัวเลขคิโนรบิกตัวเลขไทยตัวหนังสือเนี่ยสำหรับข้อนี้ยากหรือไม่ยากคะไม่ยากนักเรียนทำได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวเขียนให้ดูเป็นตัวเลขคิโนรบิกตัวเลขไทยแต่ตัวหนังสืออยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองอ่านเป็นตัวหนังสือให้ฟังหน่อยว่าจำนวนนี้เราอ่านได้ว่าอย่างไรคะ
1: 7,000,000
0: คุณครูแพลวได้ยิน2เสียงเสียงที่แรกนะคะมีนักเรียนบางท่านนะคะอ่านว่า 7,200,901 บางท่านนะคะอ่านว่า 7,200,901 แบบที่1หรือแบบที่2ถูกต้องกันเอ่ย
1: แบบที
0: ่อะไรเอ่ยแบบที่2นะคะที่ถูกต้องนะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะสังเกตให้ดีถ้าในหลักหน่วยของเรานะคะเป็นเลข1โดยมีเลขอื่นนำหน้านะคะเราจะออกเสียงด้วยคำว่าเอ็ดไม่ใช่คำว่า1นะคะดังนั้นจำนวนนี้นะคะเราจึงอ่านได้เป็น 7,200,901 ไม่ใช่901นะคะไหนอ่านพร้อมกันอีกสัก1รอบเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าในหลักหน่วยของเราเป็นเลข1นะคะโดยมีเลขอื่นนำหน้าเราจะลงเสียงด้วยคำว่าเอ็ดนะคะอ่ะคราวนี้มาดูกันจากเมื่อวานเราเรียนกันถึงหลักล้านนะคะตอนนี้ครูแพลวให้มาแล้วนะคะโดยมีหลักลูกคิดมีจำนวนมาให้นักเรียนช่วยดูหน่อยว่าตอนนี้มีหลักลูกคิดอยู่ในหลักใดคะมีหลักลูกคิดอยู่ในหลักล้านแล้วมีจำนวนกี่ลูกคะลองนับดีๆมีจำนวนกี่ลูกเอ่ยเดี๋ยวมานับพร้อมกันเพราะนักเรียนบางคนนะคะอาจจะอยู่ไกลนะคะนับยากเดี๋ยวมาช่วยกันนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมไม่พร้อมพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางนะคะมาลองนับไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
0: ดังนั้นเราได้เป็นกี่ลูกคะ9ลูกนะคะดังนั้นในหลักล้านตอนนี้มีลูกคิดอยู่9ลูกการที่ในหลักล้านมีลูกคิดอยู่9ลูกแสดงจำนวนใดคะจะแสดงจำนวน9ล้านและ

0: สามารถเขียนได้ไหมคะถ้าเป็น9ล้านยังเขียนได้นะคะดังนั้นตอนนี้นะคะหลักลูกคิดของเราเนี่ยจะแสดงจำนวน9ล้านกับ0แสนกับ0หมื่นกับ0พันกับ0ร้อยกับ0 10กับ0หน่วยนะคะหรือตามที่นักเรียนบอกมาว่าคือ9ล้านนั่นเองค่ะแต่คราวนี้คุณครูแพลวอยากจะลองเพิ่มลูกคิดหน่อยโดยคุณครูแพลวจะเพิ่มลูกคิดในหลักล้านขึ้นมานักเรียนสังเกตดีๆตอนนี้ลูกคิดของเราได้ถูกเพิ่มยังคะเพิ่มไปแล้วเมื่อกี้นักเรียนสังเกตทันไหมเอ่ยลูกคิดเพิ่มขึ้นมาอีก1ลูกจากเดิมมีอยู่9ล้านเพิ่มขึ้นมาอีก1ลูกกลายเป็นเท่าไหร่คะ10ล้านกลายเป็น10ล้านเลยนะคะดังนั้นตอนนี้หลักลูกคิดเราแสดงจำนวนใดคะ10ล้านนะคะแต่10ล้านของเราตอนนี้เป็น10ล้านกับ0แสนกับ0หมื่นกับ0พันกับ0ร้อยกับ0 10กับ0หน่วยซึ่งแสดงถึงลูกคิด10ลูกในหลักล้านลูกคิด10ลูกในหลักล้านสามารถเขียนได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ถูกต้องไหมคะเพราะว่าตามข้อตกลงของเราลูกคิดจะสามารถอยู่ได้ไม่เกิน10ลูกแต่ตอนนี้มีอยู่10ลูกทำอย่างไรดีคะคิดว่าจากภาพเมื่อวานที่เราเรียนมานะคะจะเห็นได้ว่าถ้าลูกคิดมี10ลูกเราจะต้องนำลูกคิดใน10ลูกนั้นทำไมคะออกแล้วไปเพิ่มลูกคิดที่อยู่ติดกันทางซ้ายกี่ลูกคะ1ลูกดังนั้นตอนนี้หลักของเราเป็นหลักล้านเราจะต้องนำลูกคิดในหลักล้านออกทั้ง10ลูกถ้าจากหลักล้านนักเรียนคิดว่าเป็นหลักอะไรเอ่ยเป็นหลัก10ล้านนะคะดังนั้นครูแพลวจะต้องเพิ่มหลักลูกคิดจากเดิมมีแค่7หลักที่เป็นหลักล้านจะต้องเพิ่มหลัก10ล้านขึ้นมาทางซ้ายของหลักล้านนะคะแล้วก็นำลูกคิดในหลักล้านทั้ง10ลูกนี้ออกหลังจากนั้นนะคะใส่ลูกคิดในหลัก10ล้านขึ้นมา1ลูกดังนั้นตอนนี้นักเรียนจะทราบนะคะว่าล้านเนี่ยมีจริงถัดจากหลักล้านที่อยู่ทางซ้ายที่มากขึ้นเราเรียกว่าหลักอะไรเอ่ยคะหลัก10ล้านหลัก10ล้านสามารถเขียนด้วยตัวเลขคิโนรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะนักเรียนสังเกตดีๆตอนนี้จำนวนของเราเนี่ยมีจำนวนหลักที่มากขึ้นตามที่เมื่อวานคุณครูแนะนำไปเราจะต้องมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยคะเครื่องหมายจุลภาคนะคะที่มาใช้ขั้นตัวเลขนะคะโดยเครื่องหมายจุลภาคจะขั้นตัวเลขทีละ3หลักนะคะแล้วก็ใช้ขั้น1ครั้งนะคะแล้วก็นับอีก3นะคะแล้วก็ขั้นอีก1ครั้งนะคะดังนั้นถ้านักเรียนเขียนตัวเลขที่มีจำนวนหลักหลายๆหลักนักเรียนจะต้องใช้เครื่องหมายจุลภาคในการขั้นนะคะตอนนี้นักเรียนรู้จักหลัก10ล้านแล้วไหนนักเรียนลองบอกคุณครูสินักเรียนคิดว่ามีหลักที่มากกว่าหลัก10ล้านอีกหรือไม
1: ่
0: มีคิดว่าเป็นหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยล้านเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามีจริงหรือไม่นะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองดูถ้าคุณครูให้หลัก10ล้านมาด้วยแล้วใส่จำนวนลูกคิดเนี่ยเราจะอ่านได้ว่าอย่างไรหรือเรายังจะอ่านแบบเดิมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนตัวเลขคิโนบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือโดยใช้การคุยพูดคุยกับคุณครูนะคะมาดูกันที่หลักลูกคิดหลักแรกเลยตอนนี้คุณครูได้ใส่ลูกคิดเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะลองเขียนเป็นตัวเลขคิโนบิกกับตัวเลขไทยนะคะลงในกระดานของคุณครูที่เตรียมให้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะเขียนตัวเลขคิโนบิกตัวเลขไทยนะคะลงสมุดของตนเองก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนได้ลองลงมือปฏิบัติกันก่อนเลยค่ะ

สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะใช้กระดานนะคะภายในกลุ่มช่วยกันนะคะเอากระดานขึ้นมานะคะแล้วก็ส่งตัวแทนเขียนในแต่ละข้อนะคะเขียนได้เลยค่ะเอาตัวเลขคินโดรบิกตัวเลขไทยนะคะ2 อันนะคะตัวเลขคินโดรบิกกับตัวเลขไทยนะคะ

จากการสังเกตนะคะการใช้เครื่องหมายจุลภาคเราจะนับจากหลักที่อยู่ทางไหนลูกทางขวาไปทางซ้ายนะคะเราจะนับจากทางขวาไปทางซ้ายนะคะ

0: ส่วนใหญ่นักเรียนเสร็จยังคะ
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: นักเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเสร็จยังคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะไหนลองโชว์กระดานให้คุณครูแพรดูหน่อยสิคะว่านักเรียนเขียนได้แบบจำนวนใดคะในนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะลองอ่านจำนวนที่นักเรียนเขียนสิคะว่าจำนวนที่นักเรียนเขียนจากหลักลูกคิดเนี่ยนักเรียนคิดว่านักเรียนอ่านได้อย่างไรคะ
1: 13,521,473
0: ถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวมาดูความถูกต้องบนกระดานพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับการเขียนเป็นตัวเลขคิวบิกตัวเลขไทยนะคะเขียนได้ดังนี้นักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้กับของคุณครูได้เลยค่ะสำหรับการอ่านนะคะจำนวนที่มากกว่าหลักกลางขึ้นไปนะคะเราจะอ่านได้เป็น13,521,473บางคนนะคะอาจจะอ่านเป็น10,352,473การอ่านนะคะโดยที่มีหลักตั้งแต่หลักล้านขึ้นไปนะคะเราจะนำด้านหน้านะคะที่ตั้งแต่หลักล้านนะคะมาอ่านรวมกันก่อนแล้วลงเสียงด้วยคำว่าล้านเพียง1เสียงนะคะสำหรับตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักหน่วยเราจะอ่านตามปกตินะคะดังนั้นนักเรียนมาดูกันนะคะหลักล้านนะคะจะเป็นเลข3หลัก10ล้านเป็นเลข1 2จำนวนนี้นักเรียนเห็นรวมกันเห็นเป็นเลขอะไรก่อนคะ13นักเรียนจึงอ่านว่า13แล้วลงเสียงด้วยคำว่าล้านเพียง1ครั้งนะคะตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักหน่วยนะคะเราอ่านแบบเดิมนะคะดังนั้นขออ่านพร้อมกันอีก1รอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ
1: 13,521,473
0: ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะถ้ามีหลักตั้งแต่หลักล้านขึ้นไปนะคะเราอ่านรวมกันก่อนแล้วลงเสียงด้วยคำว่าล้านเพียงหนึ่งเสียงมาดูตัวอย่างถัดไปกันดีกว่าจากการที่เราใช้หลักลูกคิดเนี่ยถ้าสมมุตินักเรียนไม่อยากใช้หลักลูกคิดหรือไม่มีหลักลูกคิดเราสามารถใช้ตารางหลักนะคะในการแสดงจำนวนของเราได้นะคะซึ่งตารางหลักของเรานะคะโดยหลักที่อยู่ทางขวาสุดของเราต้องเป็นหลักอะไรเสมอไปคะหลักหน่วยนะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆตามหลักที่มีมากที่สุดของเรานะคะดังนั้นนะคะตารางหลักที่ครูแพลนำเสนอตอนนี้นะคะจะเป็นตารางหลักตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลัก10ล้านนะคะแล้วเราก็นำตัวเลขที่เราต้องการแสดงจำนวนเนี่ยมาใส่ให้ตรงกับแต่ละหลักหลังจากนั้นเราถึงจะค่อยไปอ่านเป็นจำนวนหรือเขียนเป็นตัวเลขคิโนโลบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือก็ได้นะคะจากตารางหลักของเราเดี๋ยวคุณครูมีอีกสักหนึ่งตัวอย่างให้นักเรียนลองดูพร้อมๆกันไหนนักเรียนช่วยกันอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะว่าจากข้อความที่คุณครูให้มานะคะอ่านได้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: สิงโต

0: เก่งมากๆเลยค่ะที่อ่านจำนวนนี้ได้ถูกต้องนะคะจากข้อความนะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่น้อยที่สุดในอาเซียนแต่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถึง 13,520,000 ตันนะคะจากการอ่านเมื่อกี้นักเรียนอ่านถูกต้องแล้วนะคะเราก็นำจำนวนที่เราได้เนี่ยมาใส่ในตารางหลักเพื่อง่ายต่อการดูนะคะว่าจำนวนนะคะหรือตัวเลขไหนนะคะที่อยู่ในหลักไหนบ้างหลังจากนั้นนะคะนำมาเขียนเป็นตัวเลขคินาโรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือซึ่งตัวเลขคินาโรบิกกับตัวเลขไทยเนี่ยคุณครูไม่กังวลและนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางของครูแพลวเนี่ยต้องเขียนได้อย่างแน่นอนแต่ตัวหนังสือนะคะนักเรียนจะต้องเขียนให้ถูกหลักภาษาไทยแล้วก็อ่านให้ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ของเราด้วยนะคะดังนั้นจำนวนนี้อ่านว่าอะไรขออีกหนึ่งรอบสิคะ
1: 13,520,000
0: เก่งมากค่ะเราจึงอ่านได้เป็น13,520,000นะคะสำหรับจำนวนนี้นะคะต่อไปนะคะจากการที่เราได้เรียนในชั่วโมงที่แล้วจนถึงชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าจากหลักลูกคิดที่เราใช้ลูกคิดของเราอยู่ได้ไม่เกินกี่ลูกดีคะ10ลูกถ้าอยู่มากกว่าหรือครบ10ลูกนักเรียนลองช่วยคุณครูแพลวตอบนะถ้ามีอยู่10หน่วยล่ะคะ10หน่วยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยในหลักลูกคิดของเรา10หน่วยนะคะจะมีค่าเท่ากับ10หรือเขียนเป็นตัวเลขคินาโรบิกได้ดังนี้แล้วถ้า10ล่ะคะ10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ100นะคะดังนั้น10จะมีค่าเท่ากับ100แล้วถ้า100ล่ะคะ100จะมีค่าเท่ากับ1,000นะคะหรือเขียนตัวเลขคินาโรบิกได้ดังนี้แล้วถ้า10,000ล่ะคะ10,000จะมีค่าเท่ากับ10,000หรือ100,000เมื่อกี้ได้ยินเสียง2เสียง10,00010,000ถัดจากหลักพันไปนั่นคือหลักหมื่นดังนั้นได้มีค่าเท่ากับ 10,000 นะคะ 10,000 ล่ะคะ
1: 100,000
0: 10,000 จะมีค่าเท่ากับ 100,000 นะคะ 100,000 ล่ะคะ 100,000 จะมีค่าเท่ากับ 1 ล้านนะคะ 10 ล้านล่ะคะ 10 ล้านนักเรียนบอกเท่ากับ 10 ล้านแต่ใน 10 ล้านมีลูกคิดอยู่ 1 ลูกเราจึงเรียกว่าเท่ากับ10ล้านนะคะแต่เขียนเป็นตัวเลขคินาโรบิกเราอ่านเป็น10ล้านนะคะต่อไปนะคะแล้วถ้า10ล้านล่ะคะ
1: 100ล้าน
0: 10ล้านนะคะจะมีค่าเท่ากับ100ล้านนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นตัวเลขคินาโรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนรู้จักแล้วว่าถัดจากหลัก10ล้านเรายังมีหลัก100ล้านนะคะคุณครูจึงขอนำให้นักเรียนได้เห็นนะคะว่าถ้าเรามีหลัก10ล้านนะคะหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายของหลัก10ล้านนั่นคือหลักถัดไปเราเรียกว่าหลัก100ล้านนะคะครูแพลวจะนำหลัก100ล้านไปใส่ข้างๆหลัก10ล้านนักเรียนคิดว่ามีหลักที่มากกว่าหลัก100ล้านอีกไหมคะ
1: มี
0: เป็นหลักอะไรเอ่ยร้อยล้านเป็นอะไรก่อนดีเป็นพันล้านนะคะดังนั้นถ้าเรามีหลักร้อยล้านนะคะหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายของหลักร้อยล้านเราเรียกว่าหลักพันล้านนะคะซึ่งหลักพันล้านก็จะอยู่ถัดทางซ้ายของหลักร้อยล้านแล้วคิดว่ามีหลักที่มากกว่าหลักพันล้านอีกไหมคะ
1: มี
0: เป็นหลักอะไรเอ่ย
1: หม
0: ื่นล้านมีมากกว่าหมื่นล้านไห
1: ม
0: มีเป็นหลักอะไรคะ
1: แส
0: นล้านมีมากกว่าหลักแสนล้านไหมคะ
1: ม
0: ีเป็นอะไรเอ่ยเป็นหลักล้านล้านนะคะดังนั้นจำนวนของเราเนี่ยมีมากมายไม่สิ้นสุดสามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆโดยไล่ตามที่นักเรียนได้เคยเรียนมานะดังนั้นในชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนก็จะได้รู้จักหลักที่มากกว่าหลักล้านเป็นหลัก10ล้านหลัก100ล้านหลักพันล้านหลักหมื่นล้านหลักแสนล้านนะคะเดี๋ยวถึงช่วงทำกิจกรรมของเรานะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะเขียนตัวเลขคินาโรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือโดยใช้สมุดของตนเองนะคะในการเขียนนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางมีสมุดคณิตศาสตร์อยู่แล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะให้นักเรียนนำสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาทำกิจกรรมของเราด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูมีข้อความให้ทั้งหมด3ข้อความนะคะนักเรียนดูพร้อมกันก่อนนะคะสำหรับข้อความที่1ข้อความที่2และข้อความที่3คุณครูนะคะจะให้นักเรียนเขียนตัวเลขคินาโรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือของแต่ละข้อความแบบนี้นะคะ โดยนักเรียนดูทีละข้อความแล้วใช้สมุดของตัวเองนะคะในการเขียนนะคะโดยบรรทัดที่1เขียนเป็นตัวเลขคิโนอาราบิกบรรทัดที่2เขียนเป็นตัวเลขไทยบรรทัดที่3เขียนเป็นตัวหนังสือเสร็จ1ข้อให้นักเรียนเขียนเส้นใต้แล้วก็ขึ้นใหม่ในข้อที่2นะคะโดยนักเรียนนะคะยังไม่ต้องเขียนคำว่าตัวเลขคิโนอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือก่อนก็ได้นะคะนักเรียนสามารถเขียนคำตอบลงไปในสมุดของตัวเองได้เลยโดยบรรทัดที่1เขียนเป็นตัวเลขคิโนอาราบิกบรรทัดที่2นะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยและบรรทัดที่3เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเดี๋ยวคุณครูแพนนะคะจะย้อนกลับไปที่ข้อความ3ข้อความของเราให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองปฏิบัติในการเขียนแล้วก็อ่านให้ถูกต้องนะคะของตนเองนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูแลนักเรียนปลายทางและตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางตอนนี้สามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: จากการปฏิบัตินะคะที่คุณครูแพลวได้เดินดูนักเรียนต้นทางเนี่ยจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้นักเรียนทำข้อ1กับข้อ2เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อที่3นะคะนักเรียนบางคนนะคะได้เสร็จแล้วแต่บางคนที่ยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะเขียนตัวเลขอินโดราบิกก่อนแล้วลองกลับไปเขียนเป็นตัวหนังสือตอนท้ายคาบก็ได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางมาช่วยกันดูเฉลยนะคะแล้วลองดูของตนเองสิคะว่าเหมือนกับของคุณครูหรือไม่ฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูที่จำนวนที่1 นะคะจำนวนที่1 นักเรียนอ่านจำนวนนี้ได้ว่าอย่างไรคะค่ะจากจำนวนนี้นะคะที่เขาบอกว่าภูมิพลมีการระบายน้ำออก 33,540,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะเรานำมาเขียนเป็นตัวเลขอินโดราบิกตัวเลขท้ายและตัวหนังสือได้ดังนี้นะคะสำหรับการอ่านนะคะอย่าลืมนะคะจำนวนที่มากกว่าหลักล้านนะคะเราจะนำด้านหน้าหลักล้านมาอ่านรวมกันก่อนแล้วลงเสียงด้วยคำว่าล้านเพียงหนึ่งเสียงจำนวนอื่นๆอ่านเหมือนเดิมนะคะการเขียนเป็นตัวหนังสือนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของภาษาไทยแล้วก็การถูกต้องทางคณิตศาสตร์ด้วยนะคะดังนั้นนะคะสำหรับข้อที่1 นะคะเราอ่านได้เป็น 33,540,000 นะคะถูกต้องไหมคะถ้าใครถูกต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องของตนเองเนี่ยนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับข้อที่2นะคะข้อความที่2จำนวนนี้นักเรียนอ่านได้อย่างไรคะ
1: 17,220,000
0: ค่ะถูกต้องเลยค่ะจำนวนนี้นะคะเขื่อนสิริกิติ์มีการระบายน้ำออก17,220,000 ลูกบาศก์เมตรเมื่อนำมาเขียนเป็นตัวเลขอินโดราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือเราได้ดังนี้นะคะอ่านพร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบสิคะจำนวนนี้อ่านว่าอย่างไรคะ
1: 17,220,000
0: ถูกต้องเลยค่ะสำหรับจำนวนที่3โหบางคนเห็นโจทย์ปุ๊บตกใจเลยจำนวนนี้นะคะอาจจะค่อนข้างเยอะซะเล็กน้อยนะคะถ้าเขียนเป็นตัวเลขอินโดราบิกกับตัวเลขไทยเราได้ดังนี้แต่ถ้าเป็นการอ่านไหนมีใครอ่านได้ไหมคะว่าจำนวนนี้อ่านว่าอย่างไรคะอ่านได้ไหนลองอ่านให้เพื่อนๆฟังสิคะ
2: เจ็ดหมื่นสี่พัน372,522,121 ครับ
0: เพื่อนอ่านถูกต้องไหมคะ
3: ถูกต
0: ้องอ่านไหนตบมือให้เพื่อนหน่อยโอ้เก่งมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีนักเรียนปลายทางคนไหนอ่านจำนวนนี้ได้หรือไม่นะคะจำนวนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขค่อนข้างมีหลายหลักสิ่งสำคัญนักเรียนลองนับก่อนว่าหลักที่มากที่สุดคือหลักใดเดี๋ยวเรามาช่วยลองนับไปพร้อมๆกันนะคะโดยหลักเริ่มแรกเราเริ่มจากหลักอะไรเอ่ยหน่วยต่อไปจะเห็นได้ว่าหลักที่มากที่สุดของเรานั่นคือหลักหมื่นล้านนะคะแล้วจากการเรียนเมื่อกี้เราจะนำตั้งแต่หลักล้านนะคะตั้งแต่เลข2ในหลักล้านจนถึงเลข7ในหลักหมื่นล้านเนี่ยมาอ่านรวมกันก่อน1รอบดังนั้นนักเรียนมองตรงนี้ก่อนเป็น1รอบนะคะได้เป็น 74,372 แล้วลงเสียงด้วยคำว่าล้านนะคะแล้วก็อ่านจำนวนที่เหลือตามปกติดังนั้นเราจึงอ่านได้เป็น 74,372,522,121 นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าจำนวนของเราเนี่ยค่อนข้างมากสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามนะคะแล้วก็สรุปบทเรียนกันนะคะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะถ้าจำนวนลูกคิดในหลักล้านมี15ลูกนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องทำอย่างไรลองคิดดูก่อนถ้าจำนวนลูกคิดในหลักล้านนักเรียนเนี่ยมี15ลูกนักเรียนคิดว่าต้องทำอย่างไรดีคะให้เวลาคิดสักครู่นึงไหนมีใครตอบได้ไหมคะถ้าจำนวนลูกคิดในหลักล้านมีจำนวน15ลูกจากเมื่อกี้จำนวนลูกคิดของเราอยู่ได้สูงสุดเพียงกี่ลูกคะถ้าครบ10ลูกเมื่อไหร่แล้วจะต้องนำลูกคิด10ลูกนั้นทำไมเอ่ยออกแต่ตอนนี้เรามีถึง15ลูกทำอย่างไรดีคิดดูเมื่อกี้ได้ยินเสียงกระซิบมาแล้วว่ามีครบ10ลูกก่อนเอา10ลูกทำไมดีคะออก เอา10ลูกออกไปใส่ในหลักอะไรดีล่ะ
1: หลัก10ล
0: ้านแล้วจะเหลือลูกคิดในหลักล้านกี่ลูกคะ5ลูกนะคะดังนั้นลูกคิดถ้าในหลักล้านมีอยู่15ลูกเราจะนำลูกคิดในหลักล้านเนี่ยออกก่อน10ลูกแล้วไปใส่ลูกคิดในหลัก10ล้าน1ลูกดังนั้นนะคะเราจะได้ลูกคิดในหลัก10ล้าน1ลูกและยังเหลือลูกคิดในหลักล้านอีก5ลูกนะคะดังนั้นจากการที่เรียนในวันนี้นะคะเราจะรู้ว่าการที่เราเรียนในวันนี้นะคะจำนวนของเราเนี่ยเริ่มมีจำนวนที่มากขึ้นดังนั้นการอ่านและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่า10ล้านจำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยตัวเลขที่มากกว่า7หลักเมื่อวานจำได้ไหม7หลักคือหลักอะไรที่มากที่สุดคะถ้า7หลักหลักล้านหลักที่มากที่สุดถ้ามากกว่า7หลักหลักถัดไปนะคะโดยไล่จากทางขวาไปทางซ้ายเนี่ยถัดจากหลักล้านหลักต่อไปเป็นหลักอะไรเอ่ย10ล้านถัดจากหลัก10ล้านเป็นหลักอะไรเอ่ย100ล้านถัดจากหลัก100ล้านเป็นหลักอะไรคะ1,000ล้านแล้วยังมีหลักอื่นๆที่มากกว่าหลัก1,000ล้านอีกมั้ยคะมีนะคะตามที่เราพูดคุยกันไปนะคะแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4เนี่ยอย่างน้อยนักเรียนทราบว่ามีหลักที่มากกว่าหลักล้านเป็นหลัก10ล้าน100ล้าน1,000ล้านนั่นก็ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะฝากการบ้านให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสักเล็กน้อยนะคะนั่นก็คือแบบฝึกหัด 1.2 ค่ะสำหรับแบบฝึกหัด 1.2 นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัด 1.2 นะคะเป็นการบ้านในวันนี้นะคะสำหรับแบบฝึกหัด 1.2 นะคะจะมีด้วยกัน2หัวข้อใหญ่เช่นเดียวกันเลยค่ะหัวข้อที่1 นะคะให้นักเรียนเขียนตัวเลขคินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือนะคะหัวข้อที่2เหมือนเดิมเลยค่ะใช้ในการตอบคำถามมีอย่างละ4ข้อเหมือนกับการบ้านนะคะในคาบที่แล้วเลยค่ะไหนนักเรียนต้นทางลองเปิดแบบฝึกหัด 1.2 ดูนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานให้กับนักเรียนปลายทางและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะสำหรับการบ้านนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูสักเล็กน้อยนะคะนี่จะเป็นแบบฝึกหัดข้อ1ใหญ่นะคะโดยมี2ข้อย่อยนะคะแล้วก็ข้อ3กับข้อ4นะคะจะเห็นได้ว่าเขาให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขฮินโดรบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือโดยเขากำหนดตัวเลขในบางส่วนมาให้แล้วให้นักเรียนตอบส่วนที่เหลือตอบเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมคะค่ะนักเรียนปลายทางนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้คุณครูแพลฝากการบ้านเล็กน้อยให้กับนักเรียนนะคะแต่สำหรับข้อ2ใหญ่นะคะจะเป็นการตอบคำถามค่ะโดยแต่ละข้อนะคะจะมี2คำถามเช่นเดิมค่ะมี4ข้อย่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะกลับไปฝึกทำการบ้านในรายวิชาคณิตศาสตร์ด้วยค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะวันนี้คุณครูฝากการบ้านเป็นแบบฝึกหัดอะไรคะ 1.2 นะคะอย่าลืมกลับไปทำของตนเองให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะได้เรียนในเรื่องของอะไรกันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยจะได้เตรียมตัวนะคะในการเรียนชั่วโมงต่อไปในเรื่องของหลักค่าประจำหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายค่ะดังนั้นเมื่อนักเรียนรู้ชื่อเรื่องแล้วนักเรียนอาจจะสามารถไปทบทวนความรู้ของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมในการวงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HereditarySearchAraC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับ

0: คนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางกับครูในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้พบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับพบกับครูวิทยาปัญญายืนหรือนักเรียนต้นทางปลายทางเรียกชื่อเล่นว่าครูวิได้นะครับสำหรับในรายวิชาการงานอาชีพนั้นนะครับครูวินะครับจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์งานบ้านน่ารู้การประกอบอาหารแล้วก็งานช่างนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็ต้นทางต้องเตรียมก็คือสมุดนะครับใช้สำหรับจดบันทึกครับเพราะบ่อยครั้งเลยที่ครูวิเห็นนักเรียนฟังและจำอย่างเดียวนั้นอาจจะจำไม่หมดนะครับฉะนั้นจดดีกว่าจำครับระหว่างที่นักเรียนเตรียมสมุดนั้นนะครับวันนี้ครูวินะครับจะมาแจ้งจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องแรกที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็คือเรื่องของการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวนะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อครับเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางสามารถที่จะทําได้อย่างแน่นอนเลยนะครับข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวได้อย่างถูกวิธีข้อที่3นักเรียนเห็นคุณค่าของการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวง่ายไหมครับเด็กๆเชื่อได้ว่านักเรียนทำได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับคุณครูมีสิ่งของบางอย่างครับอยากจะให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้สังเกตครับเห็นหรือยังครับครูวิมีคำถามว่าสิ่งนี้คืออะไรครับเก่งมากเลยครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางคิดเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางไหมครับว่าเป็นแปรงสีฟันครับเก่งมากครับเด็กๆครับนี่ก็คือแปรงสีฟันเราใช้ทำอะไรครับใช้ทำความสะอาดฟันหรือทำความสะอาดบริเวณที่ช่องปากของเราใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าเป็นของใช้ส่วนตัวไหมครับเก่งมากเลยครับเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับต่อมานะครับเรามาดูอีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าอะไรครับ
1: หว
0: ีใช้สำหรับทำอะไรเอ่ย
1: หวีผม
0: ใช้ในการหวีผมใช่ไหมครับหรือจัดทรงผมให้เรียบร้อยดูงามตานะครับเป็นของใช้ส่วนตัวไหมครับ
1: เก
0: ่งมากเลยครับนี่ก็คือเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ครับต่อไปนะครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดกันบ้างเมื่อสักครู่นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้เห็นสื่อของจริงไปแล้วใช่ไหมครับประกอบไปด้วยแปรงสีฟันแล้วก็หวีนะครับคำถามชวนคิดที่อยากจะถามนักเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าประเภทของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับประเภทของใช้ส่วนตัวมีอะไรบ้างนะครับครูวิให้นักเรียน30วินาทีสำหรับการคิดในข้อนี้ครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับขอตัวแทนกลุ่มที่1 นักเรียนต้นทางครับ

0: เก่งมากเลยครับกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองจะได้อะไรมาครับ
1: กกน.ค่ะ
0: กางเกงในใช่ไหมครับกลุ่มที่สามครับ
2: เสื้อผ้าครับ
0: เก่งมากเลยครับกลุ่มที่สี่ครับขอตัวแทนกลุ่มที่สี่ครับ
3: ถ
0: ุ
3: งเท
0: ้
3: า
0: ถุงเท้านะครับกลุ่มที่ห้าครับ
4: หน้ากากอนามัยค่ะ
0: หน้ากากอนามัย

0: ู้คำตอบของครูวิกันบ้างจะมีอะไรนะครับสำหรับของใช้ส่วนตัวนั้นนะครับหมายถึงเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะครับที่ใช้เฉพาะบุคคลเช่นเราใช้แล้วพี่มาใช้ต่อได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้นะครับและไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันโรคติดต่อโรคหวัดโรคหัดหรืออาจจะเป็นโรคมือเท้าปากต่างๆนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะครับเราต้องพึงระวังไว้ด้วยสำหรับของใช้ส่วนตัวนั้นอันประกอบไปด้วยหนึ่งเลยก็คือแปรงสีฟันเด็กๆใช้ตอนเช้าทุกวันใช่ไหมครับโอ้โหฟันของเราจึงสะอาดใช่ไหมครับอีกทั้งถ้าเราไม่แปรงฟันเลยนั้นเศษอาหารก็จะไปอุดตันในฟันของเราแล้วจะทำให้บริเวณช่องปากของเรานั้นมีกลิ่นฉะนั้นแล้วเราจึงจะต้องใช้แปรงสีฟันในการทำความสะอาดทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหลังจากตื่นนอนหรืออาจจะก่อนเข้านอนหรืออาจจะหลังจากที่เรารับประทานอาหารทุกครั้งเสร็จแล้วนั่นเองนะครับอย่างต่อไปก็คือผ้าเช็ดตัวครับใช้ตอนไหนครับเด็กๆ
1: ตอน
0: หลัง
1: เราอาบน้ำ
0: เก่งมากเลยครับหลังจากที่เราได้ชำระร่างกายไปแล้วหรือหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะต้องใช้ผ้าเช็ดตัวนั้นในการเช็ดตัวให้แห้งนะครับและสิ่งสำคัญเลยอาจจะมีคราบสกปรกคราบไข่ติดบนผ้าเช็ดตัวเด็กๆใช้ร่วมกันได้ไหมครับไม่ได้เลยต้องของใครของมันเลยนะครับอย่างต่อไปก็คือผ้าเช็ดหน้าเขาบอกว่าผ้าเช็ดหน้าเป็นสิ่งที่รวมเชื้อโรคสิ่งสกปรกมากที่สุดเพราะใช้ในการซับน้ำตาซับน้ำมูกน้ำลายหรือคราบต่างๆบนใบหน้าของเราฉะนั้นแล้วใช้ร่วมกันได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้เลยนะครับอย่างต่อไปก็คือชุดชั้นในนั่นประกอบไปด้วยกางเกงในเสื้อซับนะครับหรือยกทรงต่างๆเวลาที่เด็กๆสวมใส่แล้วนั้นจะทำให้รู้สึกว่าระบายความร้อนได้ดีทั้งนี้ก็ยังช่วยในการซับเหงื่อใครได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ด้วยก็ไม่ควรที่จะใช้ร่วมกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าถุงเท้าครับมีเด็กๆคนไหนไม่สวมถุงเท้ามาบ้างครับวันนี้สวมมาทุกคนเลยนะครับเท่าที่สังเกตแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับได้สวมถุงเท้ามาไหมครับวันนี้สวมมาใช่ไหมครับซึ่งคุณสมบัติของถุงเท้านั้นนะครับมีประโยชน์ก็เพื่อที่จะป้องกันเชื้อโรคนะครับไม่ให้เข้าสู่ร่างกายอีกทั้งยังป้องกันอุบัติเหตุนะครับระหว่างที่เราเดินเหยียบพื้นไปบริเวณต่างๆนั้นนะครับไม่ให้เข้าโดนร่างกายของเรานั่นเองครับอย่างต่อไปรองเท้านะครับทุกคนมีรองเท้าเป็นของตนเองใช่ไหมครับแล้วเราก็จะสวมใส่ไปอย่างทุกที่ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโรงอาหารหรือสนามเด็กเล่นต่างๆของโรงเรียนของเราก็จะสังเกตได้ว่าเราอาจจะต้องไปเหยียบสิ่งสกปรกต่างๆฉะนั้นแล้ว1สัปดาห์เราได้ซักไหมครับนักเรียนได้ซักไหมเอ่ยบางคนก็1เดือนซัก1ครั้งก็ถือได้ว่าเป็นเชื้อโรคจะไปสะสมในรองเท้านะครับฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะใช้ร่วมกันนะครับอย่างต่อไปหวีครับใช้ทำอะไรครับเด็กๆ
1: หว
0: ี
1: ผม
0: ใช้ในการหวีผมหรือจัดทรงผมให้สวยงามโดยเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมครับจะมีการถักเปียมาตอนเช้าใช่ไหมครับเพื่อที่จะเก็บผมให้ดูดีขึ้นนั้นเราก็ต้องใช้หวีในการจัดทรงซึ่งหวีนั้นเวลาที่เราหวีไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีเส้นผมติดอยู่บนหวีถึงคราบน้ำมันคราบรังแคเหาต่างๆใช้ร่วมกันได้ไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ได้เลยนะครับทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอย่างต่อไปก็คือแก้วน้ำสำหรับแก้วน้ำนั้นก็ไม่ควรที่จะใช้ร่วมกันเนื่องจากเวลาที่เราดื่มน้ำนั้นเราก็จะยกแก้วน้ำขึ้นแล้วน้ำก็จะเข้าไปที่ปากของเราใช่ไหมครับซึ่งปากของเรานั้นก็จะมีน้ำลายอยู่กล้าใช้กับเพื่อนไหมครับไม่กล้าใช้แน่นอนเพราะบางคนนั้นอาจจะเป็นโรคติดต่อโรคหวัดต่างๆหรือเลิมที่ฝีปากน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับทำให้นักเรียนนั้นเสี่ยงต่อสุขภาพร่างกายด้วยฉะนั้นเราไม่ควรที่จะใช้แก้วน้ำร่วมกันเนื่องจากเป็นของใช้ส่วนตัวครับอย่างต่อไปใครรู้จักบ้างครับ

0: มีโกนนักเรียนใช้ไหมครับ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ได้ใช้เอแล้วเห็นได้จากที่ไหนครับเก่งมากเลยเห็นอาจจะเป็นของคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นพี่ใช่ไหมครับเวลาที่เขาใช้มีดโกนนั้นเขามีจุดประสงค์เพื่อที่จะโกนเอาขนบนใบหน้าหรืออาจจะเป็นผิวหนังที่แห้งแล้วหรือตายแล้วนะครับออกจากผิวหน้าของเราเพื่อที่จะบำรุงผิวหน้าฉะนั้นแล้วมีดโกนก็จะเหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่นะครับสิ่งสำคัญไม่ควรที่จะใช้ร่วมกันครับอย่างต่อไปฟองน้ำครับฟองน้ำขัดตัวนี้เด็กๆ เคยใช้ไหมครับ
1: เคย
0: ไหนครับไหนลองยกมือดูสิครับว่าใครเคยใช้บ้างโอ้โหเกือบทุกคนเลยครูวิอยากเห็นจังเลยว่าเด็กๆมีวิธีการใช้อย่างไรครับเวลาใช้ฟองน้ำขัดตัวครับใช้ยังไงเอ่ย
1: เอ
0: าสบู่ใช่ไหมครับผสมกับน้ำแล้วก็เอามาใส่ที่ฟองน้ำแล้วหลังจากนั้นทำยังไงครับใช้ทำไมครับขัดผิวขัดตัวต่างๆใช่ไหมครับเพื่อที่จะช่วยให้คราบขี้ไข่หรือคราบเหงื่อของเรานั้นหลุดร่างกายของเรานั้นก็จะมีกลิ่นหอมและสะอาดครับอย่างต่อไปกรรไกรตัดเล็บครับใช้ร่วมกันได้ไหมเอ่ย
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้เพราะอะไรครับ
1: เพราะ
0: อะไรเอ่ยอ๋อเก่งมากเลยครับเพราะเป็นของใช้ส่วนตัวใช่ไหมครับเนื่องจากกรรไกรตัดเล็บนั้นเราจะใช้ในการตัดเล็บไม่ว่าจะเป็นเล็บมือและก็เล็บเท้าซึ่งสังเกตเวลาที่เล็บของเรายาวนั้นจะมีคราบสีดำหรือสีน้ำตาลติดอยู่ใช่ไหมครับนั่นก็คือเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรืออาจจะเป็นแบคทีเรียต่างๆฉะนั้นแล้วเวลาที่เราตัดเสร็จแล้วเราเอาไปให้คนอื่นใช้เหมาะสมไหมครับไม่เหมาะสมและไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งครับอย่างสุดท้ายที่คุณครูวิยกตัวอย่างมาในวันนี้ก็คือลิปสติกนะครับเด็กๆคนไหนเคยทาลิปสติกกันบ้างครับยกมือหน่อยครับโอ้โหห้องที่อยู่ต้นทางยกมือเพียบเลยครับแล้วห้องที่อยู่ปลายทางล่ะครับเคยทามาเช่นกันใช่ไหมครับซึ่งลิปสติกนั้นเราจะใช้ในการทาริมปากนะครับเพื่อให้ฝีปากของเรานั้นชุ่มฉ่ำไม่แห้งใช่ไหมครับซึ่ง ก็มีหลายสีเลยไม่ว่าจะเป็นลิปมันลิปเจลต่างๆแล้วก็สีแดงชมพูต่างๆอันนี้ก็เลือกให้เหมาะสมกับเพศและวัยนะครับมาถึงวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวกันบ้างนะครับว่าจะมีวิธีการดูแลอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นแปรงสีฟันหลังจากที่เด็กได้แปรงฟันเสร็จแล้วในตอนเช้าเด็กๆมีวิธีการดูแลอย่างไรครับดูแลอย่างไรเอ่ยแปรงเสร็จแล้วโอ้เก่งมากเลยอันดับแรกเราต้องล้างให้สะอาดนะครับมาดูคำตอบของครูวิกันบ้างนะครับเริ่มจากข้อที่1เลยนะครับเราจะต้องล้างไม่ว่าจะเป็นฟองที่อยู่บนแปรงสีฟันหรืออาจจะเป็นยาสีฟันที่ค้างอยู่ในแปรงใช่ไหมครับให้หมดก่อนหลังจากนั้นนะครับล้างให้สะอาดหลายๆน้ำแล้วก็นำไปตั้งไว้นะครับซึ่งเอาหัวแปรงตั้งขึ้นด้านบนเพื่อที่จะป้องกันการอับชื้นแล้วน้ำไม่ไปไหลรวมอยู่ที่หัวแปรงนะครับแล้วไม่ควรเก็บแปรงร่วมกับผู้อื่นสิ่งสำคัญเลยเมื่อสังเกตได้ว่าแปรงสีฟันของเรานั้นเกิดการบานหลุดหรือชำรุดเราก็ควรที่จะเปลี่ยนทันทีนะครับไม่ควรใช้ซ้ำครับอย่างต่อไปผ้าเช็ดตัวนะครับหลังจากที่อาบน้ำเสร็จแล้วเด็กๆเอาผ้าเช็ดตัวไปโยนใส่ในตะกร้าเลยได้ไหมครับ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะถ้าเราเอาไปใส่ในตะกร้าเลยนั้นก็จะทำให้เกิดอับชื้นและมีกลิ่นใช่ไหมครับสิ่งที่สมควรทำก็คือนำผ้าเช็ดตัวไปผึ่งให้แห้งนะครับอาจจะผึ่งลมก็ได้หรือตากแดดก็ได้นะครับและอย่าลืมว่าอย่างน้อยๆเราจะต้องซักสัปดาห์ละ1ครั้งครับอย่างต่อไปนะครับวิธีการดูแลผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าชุดชั้นในและก็ถุงเท้านะครับหลังจากที่เราสวมใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็ควรที่จะซักให้สะอาดนะครับโดยการซักด้วยเครื่องก็ได้หรืออาจจะซักด้วยมือก็ได้นะครับหลังจากนั้นเอาไปตากให้แห้งแล้วก็พับและก็รีดให้เรียบร้อยสิ่งสำคัญเราควรที่จะแยกประเภทก่อนที่จะจัดเก็บ ผ้าเช็ดหน้าไว้อีกที่หนึ่งชุดชั้นในไว้อีกที่หนึ่งเสื้อผ้าก็เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเผื่อที่เราจะใช้ก็จะสะดวกสบายในการหยิบใช้งานในครั้งต่อไปครับอย่างต่อไปก็คือรองเท้านะครับรองเท้าที่เด็กๆสวมใส่กันอยู่ทุกวันนี้นะครับจะมีวิธีการดูแลอย่างนี้นะครับก็คือใช้แปรงนุ่มๆ นะครับขนนุ่มๆไม่ได้ขนหนานะครับจุ่มไปในน้ำสบู่อ่อนๆหรือสารซักฟอกนะครับแล้วก็ขัดลงบนรองเท้าสิ่งสำคัญสารซักฟอกควรจะใส่ปริมาณเล็กน้อยอย่าใส่เยอะเกินนะครับเพราะอาจจะทำให้ยางรองเท้านั้นหลุดได้นะครับสิ่งสำคัญก็นำไปผึ่งให้แห้งและซักอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับอย่างต่อไปก็คือหวีนะครับหวีนี่ก็คือเริ่มจากเราจะต้องดึงเส้นผมออกจากหวีก่อนกรณีผู้หญิงมีผมยาวใช่ไหมครับส่วนใหญ่เส้นผมก็ยังจะไปติดอยู่ที่หวีฉะนั้นแล้วก็ล้างทำความสะอาดสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเลยนะครับโดยการนำไปแช่ในน้ำสบู่อ่อนๆหรือน้ำอุ่นผสมน้ำยาสระผมนะครับทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีหลังจากนั้นนะครับก็นำเอาแปรงสีฟันที่เราไม่ได้ใช้แล้วไปขัดแปรงนะครับเพื่อที่จะทําให้คราบสกปรกคราบมันคราบรังแคต่างๆหลุดออกจากหวีนะครับจากนั้นก็ล้างหวีด้วยน้ําสะอาดจนกว่าคราบสกปรกนั้นหมดไปนะครับเช็ดให้แห้งหลังจากนั้นก็เก็บไปไว้ในที่ที่เราเคยใช้ครับอย่างต่อไปก็คือแก้วน้ำครับครูวิมีคำถามอยากจะถามนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางว่านักเรียนมีวิธีการดูแลแก้วอย่างไรครับทำอย่างไรครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถที่จะตอบคำตอบนี้กับครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนักเรียนมีวิธีการอย่างไรครับขอกลุ่มที่2ครับตอบได้ไหมครับทำอย่างไรเอ่ย
2: ล้างด้วยน้ำยาล้างจานค่ะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดแล้วก็เอาไปตากให้แห้งค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับเด็กครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับถูกต้องเลยนะครับสำหรับแก้วน้ำนั้นนะครับหลังจากที่เราดื่มน้ำหมดแก้วแล้วนะครับเราก็ควรที่จะล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดอีกหนึ่งครั้งคว่ำให้แห้งหรืออาจจะเช็ดให้แห้งก็ได้นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ห้องครัวใช่ไหมครับต่อมาก็คือมีดโกนนะครับสำหรับมีดโกนนี้นะครับมันจะมีตัวใบมีดที่อยู่ด้านในซึ่งเราจะต้องเอาตัวใบมีดโกนออกก่อนเวลาเอาออกเสร็จแล้วเราจะต้องห่อกระดาษให้เรียบร้อยเพราะใบมีดโกนนั้นเป็นของมีคมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทิ้งในถังขยะที่ปลอดภัยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุสำหรับตัวมีดโกนนั้นนะครับหลังใช้งานเสร็จแล้วเราจะต้องล้างมีดโกนให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสนิมนะครับแล้วก็จะต้องเก็บไว้ในที่แห้งนะครับสำหรับฟองน้ำขัดตัวนั้นนะครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วเราก็ควรที่จะล้างฟองสบู่ออกให้หมดไม่มีฟองนะครับต่างๆแล้วก็เอาไปผึ่งให้แห้งนะครับสำหรับกรรไกรตัดเล็บก็เช่นกันครับหลังจากใช้งานเสร็จแล้วเราก็จะต้องล้างกรรไกรตัดเล็บนะครับให้สะอาดด้วยน้ำเปล่านะครับและอาจจะใช้สบู่เพื่อการล้างสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะอยู่บนกรรไกรตัดเล็บด้วยนะครับหลังจากนั้นเช็ดให้แห้งสนิทแล้วก็นำไปจัดเก็บเข้าที่ครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือลิปสติกนะครับลิปสติกนี้ก็คือใช้สำหรับในการทาริมฝีปากใช่ไหมครับวิธีการเก็บดูแลรักษานั้นก็คือเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นนะครับควรหลีกเลี่ยงแสงแดดเนื่องจากแสงแดดนั้นมีความร้อนอาจจะทำให้ลิปสติกของเรานั้นละลายได้เวลาเราใช้เสร็จแล้วเราก็ควรที่จะปิดฝาให้สนิทนั่นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับแล้วตั้งสตินะครับวันนี้ครูวิมีคำถามชวนคิดมาถามอีกหนึ่งคำถามนะครับทิ้งไว้ให้คิดสักนิดนะครับกรณีถ้ามีเพื่อนมาขอยืมของใช้ส่วนตัวของนักเรียน

นักเรียนจะทำอย่างไรนะครับทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้ามีเพื่อนมาขอยืมของใช้ส่วนตัวของนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรนะครับให้เวลา30วินาทีครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบหรือยังครับได้แล้วใช่ไหมครับแล้วอยากฟังนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบไหมครับเดี๋ยวครูวิจะลองสุ่มให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบดีไหมครับขอตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่ดีนะตอบกลุ่มไหนดีเอ่ยขอยกมือหน่อยครับขอตัวแทนกลุ่มที่สองได้ไหมครับถ้ามีเพื่อนมาขอยืมของใช้ส่วนตัวของนักเรียนนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับ
1: หนูก็จะให้เพื่อนยืมเงินแล้วก็ให้ไปซื้อของที่เขาต้องการค่ะแล้วก็ถ้าเขาซื้อเสร็จแล้วหนูก็จะให้เขามาคืนตังค์หนูค่ะ
0: โอ้โหเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับมีกลุ่มไหนอยากจะอาสาตอบอีกบ้างครับขออีกสักหนึ่งคนได้ไหมครับขอเป็นกลุ่มที่4ได้ไหมครับกลุ่มที่4ขอตัวแทน1คนครับทำอย่างไรดีเอ่ยหยิบไม้ได้เลยนะครับหรือว่าจะมีกลุ่มอื่นจิตอาสาแทนเพื่อนครับคนไหนอยากตอบบ้างครับโอ้โหตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับได้ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางเยอะมากเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางครับขออีกหนึ่งคนครับตอนนี้เราได้ฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วครับยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับวันนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางของเราอายเขินนะครับเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมาให้คำตอบอีกใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูวิก็จะมีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้ทำกันนะครับเป็นกิจกรรมง่ายๆเลยนะครับกิจกรรมของคุณครูวินะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยแจกใบงานที่1นะครับเรื่องการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวให้กับนักเรียนนะครับหลังจากนั้นขอความอนุเคราะห์คุณครูช่วยดูแลให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับระหว่างที่เด็กๆทำกิจกรรมนั้นนะครับสำหรับบทบาทของนักเรียนที่อยู่ปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางนั้นนะครับก็รับใบงานจากคุณครูพร้อมกับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยสิ่งสำคัญอย่าลืมอ่านคำชี้แจงด้วยนะครับคำชี้แจงให้นักเรียนนะครับวาดภาพและเขียนดูแลการรักษาของใช้ส่วนตัวของนักเรียนมาจำนวน1ประเภทนะครับก็ให้วาดภาพบริเวณที่กรอบที่ใบงานที่ครูให้เลยนะครับหลังจากนั้นก็อย่าลืมว่าเขียนชื่อของใช้ส่วนตัวว่าสิ่งที่นักเรียนวาดนั้นคืออะไรพร้อมกับบอกวิธีการดูแลรักษาให้ครบให้เรียบร้อยด้วยนะครับตอนนี้ครูให้นักเรียน20นาทีพอไหมครับสำหรับการทำกิจกรรม
2: พอ
0: นะครับตอนนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางน่าจะพร้อมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับเหลือเวลาอีก3นาทีแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มมานำเสนองานด้วยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาการทำกิจกรรมแล้วนะครับขอให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางและก็ปลายทางเก็บใบงานนะครับแล้วก็รวบรวมไปไว้ที่หัวหน้ากลุ่มนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูวิมีกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อที่อยากจะเผยแพร่ผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเดี๋ยวครูวินะครับจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางแต่ละกลุ่มนั้นออกมานำเสนองานนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางอยากชมไหมครับถ้าอยากชมเดี๋ยวครูวิให้กลุ่มที่1เริ่มเลยนะครับขอตัวแทนกลุ่มที่1ครับอันนี้ตัวแทนกลุ่มที่1นะครับของหนูเป็นอะไรเอ่ย
1: เป็นแก้วน้ําค่ะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะครับ
1: ล้างด้วยน้ํายาล้างจานแล้วล้างด้วยน้ําสะอาดแล้วเอาไปตากให้แห้งค่ะ
0: โอเคเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางเพื่อนๆทําถูกมั้ยครับถูกต้องใช่มั้ยครับอัปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับขอตัวแทนกลุ่มที่2เลยครับอันนี้ผลงานของกลุ่มที่2ใช่ไหมครับ
2: ผ้าเช็ดตัวค่ะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะครับ
2: หลังจากใช้เสร็จแล้วเอาไปผึ่งให้แห้งและซักอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับถูกต้องไหมครับเด็กๆถูกต้องปรบมือเลยครับขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับ
3: แก้วน้ำครับ
0: แก้วน้ำแล้ววิธีการดูแลรักษาล่ะครับเป็นอย่างไรครับ
3: ต้องเอาสบู่และเอามาถูเอาไปล้างด้วยน้ำที่สะอาดแล้วพอล้างแล้วก็ต้องเอาไปผึ่งให้แห้งแล้วพอแห้งก็ต้องเอาไปเก็บที่เดิมครับ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนๆครับขอตัวแทนกลุ่มที่4ครับ
4: ผ้าเช็ดตัวค่ะ
0: วิธีการดูแลรักษาครับ
4: ใช้แล้วควรผึ่งให้แห้งและซักอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับของใช้ส่วนตัวอะไรครับกลุ่มที่5
5: แก้วน้ำค่ะ
0: วิธีการดูแลรักษาล่ะครับ
5: หลังจากดื่มน้ำหมดแล้วนำไปล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและนำไปผึ่งให้แห้งค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถทำออกมาได้ดีเยี่ยมเช่นกันเลยนะครับและวันนี้นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับครูวิขอสรุปบทเรียนเลยนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธีนั้นนะครับจะเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บนะครับต่างๆได้อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อใหม่อีกด้วยนะครับเชื่อได้ว่าเด็กๆหลังจากจบคาบนี้ไปแล้วกลับไปดูแลของใช้ส่วนตัวให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าประเภทการติดตะขอนะครับสำหรับใบงานใบความรู้ต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับสำคัญอย่างมากเลยนะครับ1ก็คือเข็มได้กรรไกร2นะครับตะขอลับตะขอเกี่ยว3นะครับผ้าขนาด15 × 15 ซม.นะครับนี่ก็คือภาพของตะขอลับและก็ตะขอเกี่ยวนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะต้องเตรียมมาให้ครบถ้วนด้วยนะครับหากว่าเด็กๆไม่มีหรือป้องกันการลืมจากเด็กๆนั้นขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยเตรียมให้เด็กๆด้วยนะครับและวันนี้เวลาวิชาการงานอาชีพได้หมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝ่าเท้าเสพตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLOPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์ช
3: ช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออล

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้พบกับคุณครูในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับวันนี้พบกับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์ครับชื่อเล่นว่าครูแจ็คนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับก่อนอื่นเลยครูจะมีจุดประสงค์ให้นักเรียนนะครับจุดประสงค์หลักๆนะครับก็คือนักเรียนสามารถยกตัวอย่างและระบุหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งชั้นต้นและชั้นรองได้นะครับรวมทั้งบอกคุณค่าความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับผมเดี๋ยวสไลด์ต่อไปนะครับคุณครูจะมีรูปให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับว่ารูปที่ครูให้ดูคือรูปอะไรครับรู้จักไหมครับนักเรียน
1: รู้จ
0: ักนักเรียนต้นทางรู้จักใช่ไหมครับที่นี่คือที่ไหนครับผมรถไฟที่ไหนครับ
1: ห
0: ัวหินนะครับนักเรียนปลายทางรู้จักไหมครับสถานีรถไฟหัวหินใครเคยมาเที่ยวหัวหินบ้างครับนี่อันนี้คือสถานีรถไฟหัวหินนะครับครับสำหรับสไลด์นี้นะครับคุณครูยกตัวอย่างตำนานพื้นบ้านของเรานะครับบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับคือตำนานตาม่องไล่นะครับคือตำนานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเกาะและภูเขาบริเวณอ่าวไทยของเรานะครับนักเรียนเคยได้ยินไหมครับใครเคยได้ยินยกมือครับตามองไล่นะครับนี่เนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับก็คือการทะเลาะกันของสองสามีภรรยาใช่ไหมครับแล้วก็ควางนูนฟางนี่ทำให้เกิดเกาะทะลุเกิดเขาช่องกระจกครับแล้วก็เกิดเขาล้อมหมวกซึ่งเป็นภูมิประเทศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับใครเคยไปเที่ยวมาบ้างครับนักเรียนต้นทางเคยไปเที่ยวที่ไหนมาครับ
2: เขาล
0: ้
2: อมหมวก
0: เขาล้อมหมวกนะครับที่ไหนครับ
2: เขากระจก
0: เขากระจกนะครับเขาช่องกระจกนั่นเองสไลด์ต่อไปนะครับนี่คุณครูมีคำถามครับนักเรียนรู้ว่านี่คือสถานีรถไฟหัวหินนี่คือตำนานตาม่องไล่คำถามคือนักเรียนรู้ข้อมูลนี้มาจากที่ไหนครับรู้ข้อมูลนี้มาจากที่ไหนGoogle การสืบค้นข้อมูลนะครับมีใครรู้มาจากแหล่งไหนบ้างครับแหล่งอื่นยกมือครับ
3: แผนที่โลกค่ะ
0: แผนที่โลกครับผมสถานีรถไฟมีใครอีกไหมครับได้ครับเชิญ
3: พระเทศค่ะ
0: อะไรนะครับ
3: พระเทศ
0: พระเทศพระเทศนาเหรอครับตำนานโอเคครับผมต่อไปครับสมุดหนังสือครับผมข้างหลังเมื่อกี้มีไหมไม่มีอีกครับ
4: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดโอเคครับตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับถูกต้องครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่เราสามารถสืบค้นได้ในแหล่งต่างๆที่เราไปศึกษามานะครับนี่วันนี้เราจะมาเข้าเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับก่อนอื่นเลยคุณครูจะยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้นักเรียนได้ดูครับหลักฐานแรกนะครับใครเคยไปเที่ยวบ้างครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยใครเคยไปเที่ยวสุโขทัยบ้างไม่เคยเลยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับใครเคยเที่ยวจังหวัดสุโขทัยที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบ้างครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับก็จะเป็นเมืองเก่าของเราใช่ไหมครับมีโบราณสถานวัดวาอารามแล้วก็บ่อน้ำกำแพงเมืองต่างๆนะครับที่ปรากฏอยู่ใน เมืองเก่าใช่ไหมครับผมมากมายเลยทีเดียวหลักฐานต่อไปครับนี่อันนี้ต้องมีคนเคยไปบ้างแหละใครเคยไปอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาบ้างครับยกมือเคยไปใช่ไหมครับหน้าตาคุ้นๆใครเคยไปอีกไหมครับยกมือยังไม่มีใครเคยไปใช่ไหมครับนักเรียนอันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างวัดชัยวัฒนารามครับรู้จักไหมครับยังไม่รู้จักใช่ไหมรู้จักแม่หญิงกาลเกตไหมครับใช่ไหมครับคือการถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับที่อิงประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยานั่นเองต่อไปครับผมนี่หลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือหลุมขุดค้นโครงกระดูกครับใครเคยเห็นโครงกระดูกบ้างเคยเห็นที่ไหนครับ

0: บ้านเก่านะครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งขุดค้นทางโบราณคดีนะครับที่ขุดค้นเจอหลุมฝังศพหรือหลุมโครงกระดูกครับที่มีอายุเก่าแก่ไปถึงยุคหินใหม่เลย 3,000 4,000 ปีมาแล้วเลยใช่ไหมครับนานมากๆเลยต่อไปครับผมนี่ศิลาจารึกเคยได้ยินคำนี้ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าคืออะไรรู้ไหมฮะศิลาจารึกนี่เห็นไหมเป็นอักษรยึกๆๆๆเลยรู้จักไหมครับมีกี่ด้านก่อนศิลาจารึก
1: 4 ด้าน
0: ใช่ครับเป็นเสาใช่ไหม4 ด้านใช่แล้วก็เป็นหลักใช่ไหมครับศิลาจารึกก็คือการจารึกหรือการใช้ของมีคมครับขีดให้เป็นร่องนะครับเป็นตัวอักษรขึ้นมาแล้วก็บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆในสมัยนั้นนะครับซึ่งศิลาจารึกประเทศไทยนะครับก็คือศิลาจารึกที่จังหวัดอะไรครับรู้ไหมศิลาจารึกหลักที่1คือศิลาจารึกในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะทุกคนรู้จักเห็นไหมโอเคครับนี่ต่อไปครับหลักฐานชิ้นต่อไปคือพงศาวดารรู้จักพงศาวดารไหมเพื่อนรู้จักคืออะไรครับรู้ไหมจำไม่ได้มีใครจำได้ไหมครับว่าพงศาวดารคืออะไรจำไม่ได้ใช่ไหมครับพงศาวดารก็คือหนังสือที่ราชสำนักในสมัยนั้นนะครับสั่งให้คนเนี่ยจารึกหรือเขียนหลักฐานลงไปเขียนเรื่องราวลงไปซึ่งเรื่องราวต่างๆนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติความสัมพันธ์ของประเทศเหตุการณ์สำคัญของประเทศแล้วก็เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นๆเข้าใจไหมครับโอเคนะครับนี่เดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำครับซึ่งตอนนี้ครูได้แจกบัตรภาพไปให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วทุกกลุ่มนะครับจะมีทั้งหมด6ภาพนี้ครับครูเบื้องต้นคุณครูจะให้นักเรียนแยกว่าภาพไหนเป็นหลักฐานชั้นต้นภาพไหนเป็นหลักฐานชั้นรองถูกผิดไม่ว่ากันครับนักเรียนสามารถวางได้เลยครับอาจจะเป็นการแบ่งโต๊ะครับโต๊ะนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วก็โต๊ะนี้เป็นหลักฐานชั้นรองแบ่งให้กันชัดเจนครับแล้วก็คุณครูจะถามนะครับว่าเพราะเหตุผลใดนักเรียนถึงเลือกภาพนี้เป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วก็เลือกภาพนี้เป็นหลักฐานชั้นรองโอเคไหมครับเริ่มทำได้เลยครับ

0: นักเรียนช่วยกันคิดเลยครับว่าภาพใดเป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วก็ภาพใดเป็นหลักฐานชั้นรองโอเคไหมครับใครไม่เข้าใจยกมือครับเข้าใจเนาะโอเคเลือกได้ยังกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นนะครับตอนนี้มี4กลุ่มนะครับที่เสร็จกลุ่มที่4ได้ไหมครับช่วยกันคิดได้เลยถูกผิดไม่เป็นไรครับโอเคโอเคนะครับโอเคกลุ่ม4เรียบร้อยไหมครับโอเคกลุ่ม5มือลงครับเดี๋ยวครูให้ตัวแทนกลุ่มครับออกมาว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกไปเนี่ยนักเรียนให้เหตุผลได้ไหมว่าเลือกชั้นต้นเพราะอะไรเลือกชั้นรองเพราะอะไรนะครับใครจะเป็นกลุ่มตัวแทนครับยกมือกลุ่มอะไรดีกลุ่ม2ครับกลุ่ม2จะเอาหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองครับกลุ่ม2เลือกหลักฐานชั้นต้นนะครับหลักฐานชั้นต้นที่กลุ่ม2เลือกมีอะไรบ้างครับ
1: อีหลุมขุดค้นโครง

0: กระดูกศิลาจารึกโบราณวัตถุ
1: โบราณวัตถุยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะครับกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่3ครับผมกลุ่มที่3เลือกภาพไหนเป็นหลักฐานชะลองบ้างครับ
0: อนุสาวรีย์ครับ
1: อนุสาวรีย์ครับ
0: ตำนานครับ
1: ตำนานแล้วก
0: ็หนังสือคำให้การ
1: หนังสือคำให้การครับยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ครูจะถามว่าครูจะถามกลุ่ม2ครับเพราะเหตุใดถึงเลือกโบราณวัตถุหลุมขุดค้นโครงกระดูกแล้วก็ศิลาจารึกเป็นหลักฐานชั้นต้นครับให้เหตุผลได้ไหม
0: ได้ค่ะศิลาจารึกหนูคิดว่ามันอยู่ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงหรือจะเก่าค่ะส่วนโบราณวัตถุก็คือมันจะมีรากไม้ติดกับหัวพระ
1: เสียมพระ
0: เสียมพระ
1: ครับผม
0: หลุมขุดค้นโครงกระดูกก็คือมันรู้สึกมันติดกับพื้นแล้วเขาก็ต้องขุดแล้วมันมีชิ้นส่วนที่หายไปนิดนึงด้วยค่ะ
1: โอเคครับเกิดจากการทับถมไปนานๆใช่ไหมฮะโอเคตบมือเพื่อนหน่อยครับแต่ครูยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะครับต่อไปกลุ่มที่3ครับสามารถให้เหตุผลได้ไหมครับว่าทำไมถึงเลือก3ภาพเป็นหลักฐานชั้นรองครับให้เหตุผลได้ไหมลองให้ผลดูสักหนึ่งอันก็ได้ครับได้ไหมหรือกลุ่มอื่นครับที่เลือกหลักฐานชั้นรองแล้วอยากให้เหตุผลก็สามารถบอกคุณครูได้นะครับกลุ่ม4เอาไหมกลุ่ม4ไม่เอากลุ่ม5ไหมครับกลุ่ม1กลุ่ม1ต้องเอาแล้วครับเพราะเหตุใดถึงเลือก3ภาพที่นักเรียนเลือกน่ะเป็นหลักฐานชั้นรองครับมีภาพไหนบ้างบอกครูก่อน
2: มีภาพตำนานค่ะ
1: ตำนานครับ
2: อนุสาวรีย
1: ์อนุสาวรีย
2: ์หนังสือคำให้การ
1: แล้วก็หนังสือคำให้การโอเคครับให้เหตุผลได้ไหม
2: ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาค่ะ
1: เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นอะไรครับ
2: เราไม่สามารถรู้ว่าเขาเขียนถูกหรือไม่ถูกค่ะ
1: โอเคครับผมตบมือเพื่อนหน่อยครับเก่งมากครับแต่ครูยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ครูจะมีข้อมูลให้หลังจากนี้ครับว่าถูกหรือผิดและนักเรียนก็รีดเอานะครับตรวจสอบเอานะครับว่าที่นักเรียนเลือก6ภาพนี้ถูกหรือผิดนะครับนี่หลักฐานชั้นต้นหรือชั้นปฐมภูมินะครับคือหลักที่อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆครับอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็มีความน่าเชื่อถือโอเคไหมครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับในการจดบันทึกประวัติศาสตร์นักเรียนจะต้องพึงระวังอคติของผู้เขียนเข้าใจคำว่าอคติไหมเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจอคติคือพูดง่ายๆคือความไม่เป็นกลางความเอ็นเอียงเข้าใจไหมครับโอเคนะครับนี่ยกตัวอย่างง่ายๆครับหลักฐานที่เป็นชั้นต้นคืออะไรครับอันนี้
3: ภาพถ่าย
1: ภาพถ่ายภาพถ่ายอยู่ร่วมสมัยไหมครับ
3: อย
1: ู่เราต้องถ่ายเหตุการณ์นั้นๆมาเลยแล้วก็อยู่ในร่วมเหตุการณ์ด้วยมีความน่าเชื่อถือก็คือเราถ่ายทอดเราถ่ายรูปมาเลยนะครับใช่ไหมครับนี่ตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นนะครับโบราณสถานนักเรียนภาพนี้นักเรียนต้นทางรู้จักไหมครับว่าคือที่ไหนที่ไหนครับเขาอะไรครับเขาอะไรเขาวังจังหวัดอะไรครับเพชรบุรีเพชรบุรีนะครับถูกต้องครับผมอันนี้คืออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีครับที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองก็ถือว่าเป็นโบราณสถานนะครับส่วนโบราณวัตถุนักเรียนภาพนี้คือภาพอะไรครับโบราณวัตถุรู้ไหมว่าคืออะไรเครื่องปั้นดินเผาใช่ไหมครับหม้อไหต่างๆอันนี้จะมี

0: การวาดลายหรือระบายสีลายไปด้วยนะครับนักเรียนอันนี้คือที่ไหนครับรู้ไหมใครเคยเห็นภาพนี้บ้างพิพิธภัณฑ์ที่ไหนครับรู้ไหมนักเรียนปลายทางนะครับสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนได้นะครับว่าใครเคยไปอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีที่เพชรบุรีหรือเคยไปที่พิพิธภัณฑ์เพื่อดูโบราณวัตถุต่างๆนะครับบ้านเชียงจังหวัดอะไรครับอุดรธานีครับผมตบมือเพื่อนหน่อยครับโอเคอันนี้คือเครื่องปั้นดินเผานะครับที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีครับผมถือว่าเป็นโบราณวัตถุแล้วโบราณสถานกับโบราณวัตถุเนี่ยต่างกันอย่างไรนักเรียนรู้ไหมรู้ไหมครับ
1: โบราณวัตถุจะเป็นพวกของใช้ครับส่วนโบราณสถานจะเป็นที
0: ่ได้
1: ที่วัดครับ
0: วัดอะไรครับ
1: โบสถ์ครับ
0: วัดโบสถ์หรือเป็นพูดง่ายๆนะครับก็คือโบราณวัตถุเนี่ยจะเป็นสิ่งของวัตถุต่างๆที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เครื่องปั้นดินเผาสามารถเคลื่อนย้ายได้ไหมครับ
2: เคลื่อนย
0: ้ายได้ใช่ไหมครับยกย้ายได้ใช่ไหมครับส่วนโบราณสถานจะเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เช่นวัดวังหรือโบราณสถานต่างๆเจดีย์เข้าใจไหมครับโอเคสำหรับหลักฐานต่อไปนะครับคือหลักฐานชั้นรองครับหรือชั้นทุติยภูมิเมื่อกี้คือปฐมใช่ไหมครับปฐมคืออะไรรู้ไหมปฐมคือ1หรือแรกก็ได้แรกเริ่ม1ส่วนทุติยะคืออะไรครับ
2: 2
0: ลำดับที่2นะครับทุติยะซึ่งเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์นั้นๆรวมทั้งต้องอาศัยข้อมูลจากชั้นต้นการอาศัยข้อมูลจากชั้นต้นก็คือการไปรวบรวมหลักฐานศึกษาค้นคว้าต่างๆจากหลักฐานชั้นต้นแล้วเอามาสังเคราะห์วิเคราะห์รวบรวมมาเป็นหลักฐานใหม่ยกตัวอย่างเช่นงานวิจัยโอเคไหมครับนี่คือหลักฐานชั้นรองนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักฐานชั้นต้นเพราะมีการเขียนประดิษฐ์สร้างขึ้นมาใหม่เข้าใจไหมครับเด็กๆเข้าใจไหมครับเด็กๆปลายทางโอเคนะครับสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูได้นะครับที่สำคัญครับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองตัวสุดท้ายคืออะไรครับที่ต้องพึงระวังอคตินะครับในการเขียนหรือในการศึกษาประวัติศาสตร์ขึ้นมาเนื่องจากเราไม่รู้เลยว่าคนที่บันทึกเนี่ยเขามีความเป็นกลางมากน้อยเพียงใดใช่ไหมครับครับผมอย่าพึ่งนะครับอันนี้นะครับคือตัวอย่างหลักฐานที่เป็นชั้นรองครับคืออะไรครับพงศาวดารรู้จักไหมครับคืออะไรครูพูดไปแล้วคืออะไรครับนักเรียนต้นทางหนังสือก็ได้หนังสืออะไรครับหนังสืออะไรอะไรนะครับจดบันทึกอะไรครับเรื่องใดครับใครให้จดครับเขาจดเรื่องอะไรเนี่ยพงศาวดารแล้วใครเป็นคนให้จดบันทึกนี้รู้ไหมครับอธิบายไปแล้วใครตอบได้ยกมือเลยครับได้ไหมเพื่อนตอบราชสำนักครับแล้วจดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับรู้ไหมราชสำนักเนี่ยเขาให้จดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับใครตอบได้ยกมือได้เลยครับมีไหมไม่มีนะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศชาติเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับชาติหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลานั้นๆใช่ไหมครับ ข้าใจไหมครับสองครั้งแล้วพงศาวดารสำหรับตัวอย่างหลักฐานชั้นรองต่อไปนะครับที่คุณครูบอกไปก็คืองานวิจัยนั่นเองที่เขาไปรวบรวมหลักฐานชั้นต้นมากมายเลยหลายๆหลักฐานสุดท้ายเขาเอามาสังเคราะห์วิเคราะห์จนออกมาเป็นงานวิจัยใช่ไหมครับต่อไปคือตำนานนอกจากตำนานตาม่องไล่แล้วเนี่ยนักเรียนเคยได้ยินตำนานอื่นอีกไหมเมืองลับแลครับตำนานเมืองลับแลรู้ไหมจังหวัดอะไรไม่รู้จักอุตรดิตอะไรครับ
2: กล่องข
0: ้
2: าวน
0: ้
2: อยฆ่าแม่
0: กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่จังหวัดอะไรครับรู้
2: ไ
0: หมจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดยโสธรนะครับหมดแล้วมีใครมาจากภาคใต้บ้างครับไม่มีสำหรับตำนานภาคใต้นะครับที่สำคัญก็คือตำนานพระนางเลือดขาวเคยได้ยินไหมครับ
2: ไม่
0: เคยได้ยินใช่ไหมฮะตำนานพื้นบ้านของภาคใต้ครับคือตำนานพระนางเลือดขาวแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนักเรียนต้องไปศึกษาเองนะครับแล้วมาเล่าแลกเปลี่ยนกันโอเคไหมครับต่อไปครับคือคำบอกเล่าครับนักเรียนเคยได้ยินนิทานไหมครับ
2: เคย
0: รู้จักกลอนไหมครับเคยเห็นสุภาษิตไหมครับ
2: เคย
0: นี่คือทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นคำบอกเล่านะครับคือการถ่ายทอดสืบต่อกันมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วสามารถมันจะคงทนเหมือนเดิมไหมครับเหมือนต้นฉบับไหม
2: ไม่
0: ครับอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคนี่คือเฉลยครับนักเรียนที่คุณครูให้นักเรียนทำ6ภาพแยกหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองใครกลุ่มไหนถูกหมดยกมือครับถูกทุกคนเลยโอเคครับเก่งมากครับทุกคนตบมือให้ตัวเองครับเดี๋ยวคุณครูมาแยกหลักฐานนะครับว่าแต่ละที่คือที่ไหนแหล่งไหนนะครับที่แรกคุณครูให้ภาพนี้ไปดูไปแล้วคือที่ไหนครับนักเรียนจังหวัดอะไรกาญจนบุรีที่บ้านเก่ากาญจนบุรีใช่ไหมครับมีการขุดค้นแล้วก็เจอโครงกระดูกมากมายเลยใช่ไหมครับเครื่องใช้ต่างๆมากมายเลยต่อไปรูปที่สองครับเคยเห็นรูปนี้ไหมครับพระเศียรที่มีต้นไม้คุมพระเศียรพระอยู่เคยเห็นไหมรูปนี้ไม่เคยเลยหรอเคยไหมเพื่อนเคยอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่วัดมหาธาตุโอเคนะครับแล้วก็อันที่3ครับศิลาจารึกครูแจ้งไปแล้วว่าก็คือบริเวณจังหวัดสุโขทัยที่มีการค้นหลักศิลาจารึกหลายๆหลักเลยต่อไปคือคําให้การนักเรียนคํานี้อาจจะงงคําให้การคืออะไรครับรู้มั้ยไม่รู้ใช่มั้ยครับคําให้การคือการจดบันทึกนี่แหละครับคือการสัมภาษณ์ผู้คนยกตัวอย่างเช่นคําให้การชาวกรุงเก่ากรุงเก่าคือกรุงอะไรครับกรุงเก่าคือกรุงอะไรรู้ไหมคำให้การชาวกรุงเก่าเนี่ยกรุงศรีอยุธยาแล้วทำไมต้องให้การครับนักเรียนรู้ไหมเกิดสงครามนะครับที่เราเสียกรุงครั้งที่สองนะครับทำให้ชาวอยุธยาหรือชาวพระนครศรีอยุธยาตรงนี้ได้เกณฑ์คนอพยพไปที่ฝั่งพม่านะครับแล้วก็คนพม่าเนี่ยก็เลยให้มีการจดบันทึกคำสัมภาษณ์จากชาวอยุธยาครับว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอะไรมายังไงใช่ไหมครับนี่คือคำให้การชาวกรุงเก่าครับยกตัวอย่างง่ายๆต่อไปคือตำนานตำนานก็มีมากมายเลยที่ครูให้ยกตัวอย่างไปตาม่องไล่เมืองลับแลอะไรนะกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่พระนางเลือดขาวภาคใต้สำหรับตำนานพื้นบ้านมีมากมายเลยนะครับนักเรียนปลายทางลองพูดคุยกับเพื่อนๆดูนะครับว่าบริเวณจังหวัดนักเรียนหรือบริเวณท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยมีตำนานอะไรบ้างครับลองพูดคุยกันดูนะครับแล้วก็อนุสาวรีย์ครับนักเรียนอันนี้คืออนุสาวรีย์อะไรครับมีหลายคนเลยมีควายด้วยบางระจันถูกต้องครับใครเคยไปบางระจันบ้างครับจังหวัดอะไรครับบางระจันเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรอนุสาวรีย์บางระจันชาวบ้านบางระจันรู้ไหมไม่รู้สิงห์บุรีครับผมทุกคนอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วนอกจากอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันเนี่ยนักเรียนเคยไปอนุสาวรีย์อะไรบ้างครับที่ไหนบ้างลอง ได้ได้รู้ไหมรู้ไหมอ่ะครับที่ประจวบคือที่ไหนครับที่ไหนครับอุทยานอะไรหัวหินนี่แหละรู้ไหมครับรู้ไหมครับใครรู้ไหมว่าหัวหินมีอนุสาวรีย์อะไรบ้างใครรู้ยกมือเลยนะครับรู้ไหมเคยไปอยู่ใช่ไหมมีอนุสาวรีย์เยอะไหมครับที่ไหนที่ไหนรู้ไหมไม่มีใครรู้เลยหรอหัวหินมันติดอยู่ใช่ไหมอุทยานอะไรครับอุทยานราชพักใช่ไหมครับนักเรียนเคยไปไหมเคยน่ะอ้าวแล้วทำไมไม่รู้ล่ะครับลืมโอเคอุทยานราชพักนะครับเป็นอนุสาวรีย์เกี่ยวกับอะไรครับพระมหากษัตริย์ของไทยที่เป็นมหาราชนะครับโอเคแล้วนักเรียนเคยไปอนุสาวรีย์อื่นไหมครับที่จังหวัดอื่นนครศรีธรรมราชคืออะไรครับนครศรีธรรมราชหรออนุสาวรีย์ย่าโมใช่ไหมใช่ไหมนครศรีธรรมราชใช่ไหมฮะจำไม่ได้ทุกคนรู้จักย่าโมไหมครับอยู่จังหวัดอะไรครับไม่ใช่นครศรีธรรมราชจะสับสนอะไรนะโคราชคือจังหวัดอะไรครับนครราชสีมาโอเคเก่งมากครับผมมีอนุสาวรีย์อะไรอีกรู้ไหมคร่าวๆนะครับที่ภูเก็ตก็มีนะครับอนุสาวรีย์ที่ลำพูนก็มีนะครับมีมากมายเลยทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับนี่ต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเริ่มทำใบงานนะครับคือใบงานที่1เรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับนักเรียนหยิบขึ้นมาเลยครับผมหน้าที่87ครับหน้าที่87ขอโทษนะนักเรียนครับนักเรียนต้นทางฟังครูครับนักเรียนต้นทางครับนักเรียนฟังครูก่อนเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําใบงานที่1ใช่มั้ยครับแล้วก็คําชี้แจงคือนักเรียนระบุนะครับหลักฐานว่าหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรรวมทั้งยกตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองในตารางล่างนะครับตารางข้างล่างโอเคนะครับเริ่มทําได้เลยครับนักเรียน

นักเรียนครับบัตรภาพที่คุณครูให้ไปครับสามารถตอบในตารางล่างได้นะครับคือตารางนี้ที่ยกตัวอย่างหลักฐานอันนี้นะครับสามารถนำมาตอบได้นะ

0: โอเคครับนักเรียนมีใครเสร็จแล้วเยอะเลยครับผมเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนเพื่อนนะครับออกมาเฉลยสิ่งที่ตัวเองทำมาโอเคไหมครับ2คนคร่าวๆครับคร่าวๆยังไม่ต้องเสร็จก็ได้ครับเดี๋ยวคุณครูให้ไปทำเป็นการบ้านนะครับแต่คร่าวๆคุณครูจะขอดูก่อนว่าถูกหรือผิดโอเคไหมครับคนแรกครับกลุ่มที่2นักเรียนพูดก่อนครับแป๊บนึงกลุ่มที่2ครับคุณครูจะให้นักเรียนเฉลยตัวความเหมือนและความแตกต่างกันของหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองครับเขียนเรียบร้อยไหมฮะหลักฐานชั้นต้นต่างกันอย่างไรครับกับหลักฐานชั้นรอง
1: หลักฐานชั้นต้นจะมีร่วมสมัยอยู่ในเหตุการณ์มีความน่าเชื่อถือครับ
0: โอเคครับตบมือเพื่อนหน่อยครับใครอยากจะตอบหลักฐานชั้นรองบ้างครับหลักฐานชั้นรองมีใครอยากตอบไหมข้างบนได้ไหมครับไม่ได้ใครตอบหลักฐานชั้นรองได้บ้างครับเมื่อกี้เพื่อนตอบไปหลักฐานชั้นต้นมีความร่วมสมัยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับแล้วหลักฐานชั้นรองล่ะเป็นอย่างไรครับมีใครตอบได้ไหมคนเดิมได้ไหมครับหลักฐานชั้นรองได้ไหมเอาครับหลักฐานชั้นรองเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ไม่ร่วมสมัย
0: ไม่ร่วมสมัย
1: ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ
0: ์ไม่อยู่ในเหตุการณ
1: ์แล้วก็อะไรครับไม่น่าเชื่อถือ
0: ไม่น่าไม่ค่อยเชื่อถือไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคครับผมตบมือเพื่อนหน่อยครับนี่โอเคไหมครับนี่คือเฉลยคร่าวๆนะครับนักเรียนก็คือหลักฐานชั้นต้นจะต้องมีอยู่ร่วมสมัยกันแล้วก็เกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆใช่ไหมครับส่วนหลักฐานชั้นรองเกิดขึ้นภายหลังแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลักฐานชั้นต้นก็คือเอาข้อมูลเข้ามาใช่ไหมครับในการศึกษาค้นคว้าต่างๆแล้วก็ความเหมือนกันก็คือการสืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหมือนกันครับอีกเรื่องนึงคือการจดบันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูลทางหลักฐานก็คือความไม่เป็นกลางใช่ไหมครับก็คืออคตินั่นเองได้เหมือนกันนะครับต่อไปตัวอย่างหลักฐานครับข้างล่างนี่ตัวอย่างหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองนะครับใครตอบนอกเหนือสิ่งนี้ไหมครับมีไหมหลักฐานชั้นต้นนะครับก็คือมีเพื่อนมีครับตอบหลักฐานชั้นไหนฮะชั้นรองครับเพื่อนตอบชั้นรองนอกเหนือสารานุกรมแบบเรียนคำบอกเล่าบทความทางประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานหนังสือประวัติศาสตร์เพื่อนตอบอย่างอื่นคือยาโม
2: กล่องข
0: ้าวน้อยฆ่าแม่เป็นตำนานใช่ไหมครับแล้วอะไรนะฮะ
2: หม
0: ู่บ้านรับแลเมืองรับแลเป็นตำนานใช่ไหมครับอันนี้คือหลักฐานชั้นรองที่เพื่อนตอบมาแล้วใครตอบหลักฐานชั้นต้นนอกเหนือจากโบราณสถานเครื่องประดับลูกปัดหินครับแล้วก็เครื่องปั้นดินเผาโครงกระดูกมนุษย์หนังสือพิมพ์มีใครตอบนอกเหนือกว่านี้ไหมครับ
1: ศิลาจารึก
0: ศิลาจารึกครับผมก็เป็นหลักฐานชั้นต้นเหมือนกัน
1: โบราณวัตถุ
0: โบราณวัตถุโอเคครับได้เหมือนกันครับ
1: หลุมขุดค้นโครงกระดูก
0: โครงกระดูกหลุมขุดค้นโอเคได้เหมือนกันครับตบมือเพื่อนหน่อยครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับนี่คือเฉลยใช่ไหมครับแล้วต่อไปกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนี่บอกคุณค่าความสำคัญครับของการเรียนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับวันนี้นักเรียนได้คุณค่าความสำคัญอะไรไปบ้างจากการเรียนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ได้ไหมได้ไหมครับเดี๋ยวครูไกด์ไลน์ให้นะครับนักเรียนศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นสมัยไหนครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนก็คืออดีตใช่ไหมครับมันคืออดีตใช่ไหมฮะแล้วเชื่อมโยงกับปัจจุบันอย่างไรครับเรารู้ได้อย่างไร รู้ไหมเรารู้ได้อย่างไรครับเราต้องศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับถึงจะสามารถเชื่อมโยงอดีตแล้วก็นำมาสู่ถึงปัจจุบันครับยกตัวอย่างเช่นโบราณสถานต่างๆใช่ไหมครับว่ารากเหง้าในอดีตมันเป็นอย่างไรแล้วก็ปัจจุบันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับนี่คือคร่าวๆของคุณค่าความสำคัญของการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับสุดท้ายครับคุณครูอยากจะถามนักเรียนครับว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับใครอยากตอบยกมือขึ้นครับครับ
1: หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองครับ
0: หลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองมีใครอีกไหมมีไหมครับชั้นต้นเป็นอย่างไรครับนักเรียนชั้นต้นเป็นอย่างไรรวมสมัยกันอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆแล้วอะไรครับมีความน่าเชื่อถือแล้วชั้นรองล่ะครับไม่รวมสมัยไม่อยู่ในเหตุการณ์เกิดขึ้นภายหลังอะไรครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือน้อยโอเคครับเก่งมากครับทุกคนตบมือให้ตัวเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูต้องขอจบเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับส่วนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับจะเป็นอย่างไรเรามาเรียนในกันเรามาเรียนกันในคาบหน้านะครับว่าเรื่องแหล่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็นักเรียนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอจบเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้เพียงแค่นี้ครับ

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable hO M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
3: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
4: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
5: แซกตีโบ
6: ต่อไปไม่จำกัด
7: PEA
8: ไม่เป็นไรนะครับ
9: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
10: เซฟตี้ฟอร์ออล
11: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569ครับเริ่มกันที่แผนที่อากาศครับในวันนี้ครับก็เห็นว่าแผนที่อากาศนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งเคยปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ได้ขยับขึ้นไปนะครับอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างประเทศจีนแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกหนักลดน้อยลงไปนะครับยกเว้นทางด้านซีกตะวันตกของประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะครับซึ่งก็มีกําลังปานกลางทําให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับในวันนี้นะครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็สูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็ประมาณ1-2เมตรครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันนี้ครับถ้าเทียบกับเมื่อวานพื้นที่ฝนตกหนักก็ลดลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นภาคเหนือซีกตะวันตกครับภาคตะวันออกบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนกลางและตอนบนครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับในส่วนของประจําวันวันนี้นะครับจะเห็นว่าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่แล้วก็ยังคงมีบางพื้นที่ครับจะเกิดฝนตกหนักได้โดยเฉพาะทางตอนล่างและทางซีกตะวันตกนะครับอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงไปนะครับวันนี้ประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคกลางวันนี้ครับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่ครับส่วนใหญ่ก็กระจายทางด้านตะวันตกและทางตอนล่างเป็นหลักนะครับสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักไม่มีในวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกโอกาสฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงนะครับวันนี้โดยประมาณ 40% ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับภูเขาและทางด้านรับลมมรสุมครับอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตอนออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับก็จะเน้นทางตอนบนถึงตอนกลางของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสครับสำหรับในระยะ 2-3 วันนี้นะครับประเทศไทยโดยภาพรวมจะมีฝนลดน้อยลงนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงขึ้นเล็กน้อยครับแต่ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักได้นะครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและก็ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวันนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จิตการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็

รัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: ทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะ อุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้าหน่าปล่อยข้า
3: เจ้าปาน
4: ได้ขึ้นไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่ไม่เอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เอ้ย
3: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยังไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วย

0: าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
1: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
2: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
0: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
2: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
0: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
3: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
0: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
3: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้ย
0: เฮ้ยเจ้าปันก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
3: เกือบไม่รอดนะ
0: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
1: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
0: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
2: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนิ่งแน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
0: เว้ยเข็มทอง
4: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากล่ะเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่แต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุเท่านั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปาน

0: เจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
1: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตะน้อย
0: ไม่ใช่
1: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
0: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ยตันน้อยสุดยอด
0: ตันน้อยซะอย่าง
1: น้อย
0: จ้าเจอกันอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแงะ
3: หายซ่าแน่คราวนี้จะอุปาทาน
0: ฮะ
1: เกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
4: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Flip Classroom จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseR E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆทั้งประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: เอพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เอเป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: เอจะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็น อุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องเอจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: เอนกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
2: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
3: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
3: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
2: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปไหมนะ
3: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะ
3: ได้
2: คำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
3: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
3: อะไรรสเปรี้ยวนะ
2: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
3: โอ้ ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิลก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวขา
3: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
2: ใช่ค่ะ
3: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
2: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
3: อะไรนะคะปลาดาวค่ะคำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
2: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะ ไรเอ่ยหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเอเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
3: ้ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิ
2: วเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
3: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
3: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
2: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
3: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
2: ค่ะ
3: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำเอาเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
3: ค่ะ
2: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
3: ค่ะ
2: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
2: ได้ค่ะ
3: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
2: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วแหละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
3: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิลคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมาย
0: เมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่สองนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
3: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
2: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
3: ยาน
2: พาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตู

0: คะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
1: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
0: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
1: แล้วก็มี2พยางค์ใช่มั้ยคะคุณครูพี่ฟิว
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
1: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่มั้ยคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะเอ๊ะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
1: เอ๊ะเด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
0: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
1: เอ๋คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
0: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำประสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
1: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
0: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่มั้ยคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
1: คือสัตว์ใช่มั้ยเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
0: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำประสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำประสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำประสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะสำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำประสมคะ
1: เป็นอาหารว่าอะไรนะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำประสมหรือไม่ คำว่าราบหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึง อาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียง
0: เริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่าก
1: ระติก
0: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำประสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาประสมกันเกิดเป็นคำประสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับ
0: ก็คือกันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่ง เป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
0: ๆ
1: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำประสมเอ่ย
0: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำประสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาประสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการอยดินสอ
0: นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อย ค่ะส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็น

0: ไปนะคะแล้วก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำประสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสงค์กับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
0: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
0: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้ว
1: ถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
0: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิล
1: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำประสมกันค่ะคำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
0: ค่ะ
1: ประมาณนะคะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
0: คนสวน
1: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
0: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
0: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ั่
0: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
1: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
0: เราก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
1: ค่ะต่อมาค่ะตัวผสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการผสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
1: 2คำขึ้นไปค่ะ
0: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะ เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
1: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำประสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
1: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาประสมกัน
0: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าการอับอาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะ
1: ตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางค
0: ่ะใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำประสมข้อที่3นะคะก็คือคำประสมที่มาประสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาประสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำประสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราว

0: เดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับปะ
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัว
1: ครับ
0: ใช่ไหมมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้ไหมคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ
1: ้ะเพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำมานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้นี่ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: นาะบางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตัวเห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายมันจะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตาบนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: เบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
3: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: คร
0: ับแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป๊ะก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกม้าว่าเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าเอาหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วยเนาะ
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่

คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ

0: ัวก็ถือว่าโอเค
1: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
1: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
1: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
1: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
1: ส่วนมากจะปลาเล็กกิน
2: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
2: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบ็ดตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
2: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
1: ปลาเด็ดทัก
0: อะไรอ่ะโอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
1: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะ
1: อัน
0: นี้ปลาอะไรคะ
1: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
1: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
1: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
1: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
1: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปากครูดคราด

0: ที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวนึงมันหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่หก

0: แล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
1: ปล่อยไปแล้ว
0: ปล่อยไปแล้วอีกหนึ่งตัวโอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊ะด้วยนะคะขอบคุณป๊ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลกประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่ใหญ่เกินด้วย
2: ไม่ใหญ่เกิน
0: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
2: ค่ะ
0: อ
2: ัน
0: นี
2: ้ขูด
0: ขูด
2: ขูด
0: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
2: ชิ้น
0: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
2: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
2: ขูดครึ่งค่ะขูดที่ครึ่ง
0: ขูดทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
2: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
2: ใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหม
2: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
2: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
2: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
2: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
0: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
2: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการล้อมก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
2: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
2: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
2: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
2: ไข่2ใบ
0: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
2: ผสมเลย
0: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
2: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
2: บ้าน
0: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทอง
2: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
2: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
0: ใส่นี่เลยนะ
2: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
0: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
2: ใช่
0: แล้วก็แบบที่สับ
2: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
0: โรยเลยนะ
2: โรยไปเลยใบมะกรูดอย่าบอกใครเลยความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
0: น้ำปลานี่ต้มไหม
2: น้ำปลานี่
0: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
2: ทีมงานอุ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
0: นี่ปลาหวาน
2: ไม่เนื้อปลาหวาน
0: มากเลยปลาหวานใช่ไหม
2: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
0: ได้รสกินเลย
2: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
0: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะครับอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ไปบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียม
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: ใช่ไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้ขวดอะไรเนี่ย
2: ร้อยสิ
0: ร้อยหมากหมากเลย
2: ร้อยหมากหมากเลย
0: ร้อยจานเลย
2: ร้อยจาน

0: หมกก่อนเลยอันนี้เป็น
1: ของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: นะห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: กลิ้งปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่มั้ยคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้ง2อย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆนะกับคั่วกลิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่างที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณป๊ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัด

0: ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
2: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
2: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกัน
2: อร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
2: ชอบอร่อย
3: มากอีกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองน้ำเปล่ายั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยจะพ่อหมกอร่อย
2: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้วจ้ะมาลูกอามารินทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT

ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโตโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
0: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ล
2: ย
0: ิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุน

0: ส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
8: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดเตรียมพื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูล

0: ับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
1: ดีมากเลย
2: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
3: เย้ดีมากดีได้ความรู้เยอะเลย
4: ดีมากเลย
5: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได
6: ้ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
8: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
8: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปที่ควรจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก2อาทิตย์ครั้งนึงนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตราย

จากตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากเราแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากตรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซฟตี้โบ
2: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
5: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกล็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูด่างฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantR N A M E N T A L P L A N T ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant F O L I A G E P L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้เนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:00 น.

30นาทีถึงเวลา14นาฬิกา30นาทีสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้เวลา 19:38 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่เหนือผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์พระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน28แห่งต่อจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดป้ายโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวและทรงปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ60ปีเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งนี้เมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุพัน263ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชีณอาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.40 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีขนาดกำลังผลิตรวม 25.20 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.10 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองกรอบปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคัทเธอรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝ

0: เสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์ด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นสระไทยและทรงสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวัณณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSOมาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมูสิการเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสขอบคุณ
1: Madame la ministre L'excellence Madame la monsieur Je suis très honoré de recevoir cette décoration prestigieuse de grand officier de la Légion d'honneurJe tiens à remercier le gouvernement français, le président de la République et le ministre de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le français partagent une profonde appréciation de leur culture respective.C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et pour goût artistique et culturel que j'ai entrepris. J'accepte donc cette décoration avec fierté et reconnaissance pour les valeurs communes qui nous unissent au-delà de nos diversités. Tout me remercie encore une fois. Merci.
0: เครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor et Patrie หรือเกียรติยศและปิติภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กรองครัวกรองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชอวาลีเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์ เวลา 19:39 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัคร

ราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัดถวายในโอกาสที่ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชอเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยาภรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติโดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปสำหรับประเทศไทยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยราย

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่21-23 พฤษภาคม 2569ต่อเนื่องเป็นปีที่24ภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากทุกประเทศได้ร่วมแสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนอกจากนี้ยังเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลโดยทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีม Imagine Devicesจากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและทีมชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีม TrichocroTram Bolans จากมหาวิทยาลัย Bangladesh University of Engineering and Technology Bangladesh สำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวม385ทีมจาก83สถาบันอุดมศึกษาจาก20ประเทศครอบคลุม4ทวีปมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ20ทีมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ครอบครัววัฒนโชควัดบางขุนเทียนกลางกรุงเทพมหานครโรงเรียนแสงวิทยาจังหวัดสระบุรีบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดนางสุนทรีศรีมงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพธิ์ปฐมาวาสวัดราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทธาเทพวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพันโทรักษัตและนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธาตุทองวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมมังคลารามจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟูมสแลนด์เซนสตี้จำกัดบุรณิธิพระศรีสุทธิเวทีบริษัท BP Beauty Professional จำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดสามัคคีอุทิศวัดศิลาชัยภูสองชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดเต็มรักสามัคคีวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทไทยโตเกอินจิเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 18 นาฬิกาณวัดโคกสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจะเห็นคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อน

0: ขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการ
1: ดิน
0: น
1: ่ะสำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงไหมล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูปราเนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเขยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
3: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะหลักคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอปเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
1: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
1: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
1: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเขาไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
1: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศน่วมเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านนึงคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะ เราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
0: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆ เจอแบบน้องแคทไหมคะ
5: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากมากเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
0: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
2: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
0: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
7: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ
8: คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะค่ะ
9: อ้าวแม่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
8: อ๋ออีกนิดนึงจ้าง
9: ั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
8: อ๋อจ้า
9: เร็วๆค่ะ
8: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะนั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะเป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
10: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม
8: ่
10: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
8: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
10: ้ก็หนูคิดถึงไง
8: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
10: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
8: ตีให้เลย
10: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
8: ่ฮะ
10: นี่ไงไปลาออก
8: เฮ้ยแกพูดจริงเหรอเนี่ย
10: จริงจริง
8: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
10: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
8: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลย

0: ค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
1: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
2: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ
1: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะย่าย่าให้อภัยหนูนะ
2: เรื่องนี้พ่อแกจะต้องรับรู
1: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
0: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
2: แกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
3: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม่
2: เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
1: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้ะสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
3: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
1: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
3: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
1: ๆยังไงนะพ่อ
3: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
1: ย่าพ่อใจหนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
3: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษตรสยามเลยก็ได้
1: เกษตรสยามเกศสยามคืออะไรย่า
2: อุ๊ยนางอ้วนไม่รู้จักเกศสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกศสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
1: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
3: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
1: สัญญา
3: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
1: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกศของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อ หนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ๊ะพ
3: ่อเอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
0: ฮะโอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แคท
1: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
0: ่
1: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
0: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
1: อ๋อนึกออกแล้ว
0: อะไร
1: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
0: ชื่ออะไร
1: ร้านคุณอึ่งอ
0: ่
1: างอบอบ
0: มันจะดีเหรอแก
1: ดี
2: นี่นางว่า
0: เกียรตินะ
1: หนูว่าได้
0: ไม่ได้อ่ะ
1: หนูว่าได้จริง
0: ๆชื่ออะไรนะ
1: อึ่งอ่างอบอบ
2: นางว่า
1: จริง
2: มาช่วยย่าเจียวกระเทียม
0: ก่อนจ
1: ้
0: าแม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกไปเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
1: เร็วๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวแม่แกว่าเอา
1: คุณ
0: ไป
1: อบอบ
0: นี่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอย่า
4: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
5: นึกถึงย่าค่ะภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
6: ใช่เลย
5: จริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
6: เรียกย่าว่าแม่คร
5: ับไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
6: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
5: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
6: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
5: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่าง

0: ่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่
1: เหมือนเหมือนเลย
0: งั้นก็หยุดเลย
1: ใช่ใช
0: ่แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
1: ใช่พ่อก็พูดฟังทงนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้เพราะมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
2: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
1: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกว่าดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนภาษาใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
1: ค่ะ
2: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
0: พ่อเชิญครับ
2: ค่ะ
0: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
3: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
0: ครับ
3: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วละเขาชอบนี้ก็ให้ชอบก็ชอบไปเลย
0: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
3: ้
0: ว
3: ไม่โกรธ
0: ปล่อยเลย
3: ปล่อยเลย
0: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไง
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดเออจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
2: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
3: ไม่เคยทำใจกันเลย
2: เหรอคะ
3: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
0: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
3: ้ไม่อายเลย
0: ไม่สนเลย
3: ไม่สนอายเลย
0: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
3: ไม่อายทำไมอ่ะ
0: นั่นน่ะสิน
2: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคปได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
1: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
2: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
3: มีคร
2: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงรูปพ่อก็ให้ดูรูปนี
3: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
2: ขอเลยขอเลยจะมาเป็นลูกเขยพ
0: ่อแล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
3: ตอบเขาไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
2: แสดงว่าพ่อก็เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
3: เปิดเผยคร
2: ับ ไม่ได้ปิดบัง
3: ไม่ปิดบัง
2: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
3: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนทำสวยแล้วกัน
1: เหมือนสวรรค์เลยอ่ะคือแบบเฮ้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละสิ
1: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
2: ใกล้จะ
1: จบแล้วจะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
2: อาวุธ
1: ใช่อั อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
0: ปรากฏว่า
1: ก็ไม่ได้กลับ

0: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ไม่ต้องเสียดาย
1: ไม่ต้องเสียดาย
0: อยู่ใช่ความสุขไปทั้งนู้น
1: ใช่ใช่ใช่
2: พ่อไม่รุ่นมากเลยชอบ
3: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
4: วุฒิก็ไม่ได
2: ้วุฒิกินไม่ได
4: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
3: ค่ะ
4: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
0: ครับ
4: มันง่ายกว่าจะเปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดร้านเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
3: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
5: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
3: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุนเขา
5: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
3: ยังไงมันก็อยู่ได
5: ้ใช่ค่ะ
3: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
1: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
3: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
1: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นนะคะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
3: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
1: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
0: มัน
1: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทำก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทำร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
3: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
6: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
7: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่ผู้ชายคนไหนอยู
6: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามูมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
7: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มี
6: อะไร
7: มานี่มานี
6: ่ไปไหน
7: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
0: ่
7: อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
6: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนอะว่าไหม
8: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
6: เดี๋ยวฉันพับให้เองดีกว่า
8: หรือว่ามันไ
9: ปมาแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไงม
7: าอุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
9: สวยนะ
7: เ
9: ออแบบใสสิ
7: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
9: เอาเหรอ
7: เออ
9: แบบนี้
7: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
9: ถ่ายมาลองสิมาลองส
7: ิ
6: อะไร
7: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
6: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
7: เร็วเร็ว
9: มา
7: ใส่หน่อยใส่หน่อย
9: มา
6: เอาใส่ทำไมเนี่ยลองทาบดูสิ
7: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นนายแบบให้หนูหน่อยเร็ว
6: โอ้โหสวยมากเลย
7: ลองดู เออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
5: ใส่หนูเลยนะแม่นะ
9: ไงตัดมาสำหรับแกเลยนะนี
7: ่ฮ
9: ะ
7: อย่างนี้ได้พ่อบังเอิญมากเลยอ่ะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมาลองไปนั่งดู
5: หนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
9: จะตาย
7: พอดีแม่อึ่งเลยแม่อึ่งลองนั่งดูสิแม่อึ่งลองนั่งดู
5: นั่งทำไม
9: น
5: ั
9: ่งนั่งนั่งก่อน
7: เอ้ยสวยนะเนี่ย
9: สวย
7: อ
5: ะไรเนี่ย
7: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
9: จอบ
5: ฮะ
7: เนาะ
8: อะไร
7: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
8: รักรักรัก
7: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเน
9: า
7: ะ
9: ใช่ใช่ใช่ลูก
5: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
9: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนอ่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
7: ก็นั่นแหละนั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
5: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
8: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
7: พี่ตั้งกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
9: เออมา
7: ถ่ายรูปดีกว่า
9: ถ่ายครอบครัวถ่ายครอบครัวแล้ว
7: อย่าถ่ายได้ไหมอ่ะ
5: อยู่อย่างเงี้ย
7: ไม่ได้ลูกมีอีกถ่ายให้หน่อยเร็วทุกคนนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
5: ้แฮปปี้ก็ได
7: ้แฮปน้อยๆปีเยอะ
5: ๆแต่เมนถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
2: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
7: แฮปปี้
2: อีกรูป1 2 3
7: แฮปปี
2: ้เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบแก้มนิดนึง
9: หน่อยๆๆ
2: 1 2 3แฮปปี
8: ้ขอบคุณมาก
2: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
8: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูงมาจูบ
7: จูบ
8: มาจูบลูกจ้ะ
2: ข้าทายข้าทาย
9: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
6: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่อึ้งหนูคิดถึงย่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: พ่อก็คิดถึงลูก
2: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขว่าเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วเงี้ยและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: หนูพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อึ่งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: แคทออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ่งคือ
1: น้องสาวแม
0: ่อ้าวนี่ทันพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆทันพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์คกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ่งอ่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ่งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ่งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่แม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยเห็นด้วยในเหตุการณ์
3: พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอให้อนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได้
1: ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
0: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย คือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
1: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการ

0: สร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอ่ะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอ่ะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอ่ะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตอะค่ะ
1: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
2: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
1: ้ค่ะ
2: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมาก
1: อะเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
2: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเช่น
2: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
0: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนอย่างเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
3: ชุดของเราได้ที่
0: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
3: สรุปร้านชื่ออะไร
0: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกอบๆค่ะ
3: ปาจิงโกมาจากไหน
0: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความรู้สึกว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะโก๊ะกังๆใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
3: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
0: แต่งหน้าทำผมตัดผม
3: แค่นั้นแล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
0: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
3: แค่นั้น
1: ตัดไปเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดไปเลย
1: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
3: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบการที่ว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยดีว่ะเอาก็เอาตัดต
1: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
3: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
1: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติก็มาช่วย
3: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
3: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
3: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
3: ่
0: มีสาขายำ
1: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้สง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
1: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกายและตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่าง ขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
5: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
6: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจขึ้น
7: ก็ดูหนังเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
6: นาทียืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไ
7: ปพ
6: ่อแคท
5: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนหนึ่งมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
8: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
5: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
7: แม่คือ
5: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
7: หนูไปคุยกับมันมันบอกว่าพ่อมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
5: ไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยเวรตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
8: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
5: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
9: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
0: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
9: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
0: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นนะพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปผู้ชายอ่ะ
9: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
0: ใช่อยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
1: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
2: ไม่เคย
1: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
2: เหตุการณ์เดียวฮะ
1: ในชีวิต
2: ครับ
1: ค่ะอะไรที่ทำใ พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
2: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
0: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
1: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
2: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
1: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
4: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
4: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
1: ค่ะ
4: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
1: ค่ะ
4: เขาก็ตั้งอันนั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
1: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
2: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
9: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
0: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
1: แม่อึ่งยังมีอะไรเป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
4: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
1: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
4: เพราะเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็น
4: เราจะเป็นไอ้นี่เลยเห็นแล้วนะไม่เอานะพี่แคท
0: ถ้าเห็นผู้ชายมา
4: เธอต้องอยู่กับฉัน
0: ทำท่าทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
4: งอนเข้าไป
1: แม่นี่เอง
4: นี่แหละ
1: แม่น
9: ี่
1: แหละ
9: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
2: ไม่ห่วงนะครับ
9: ก็สบายใจแล้วในฐานะของคุณพ่อ
2: สบายใจแล้วตอนนี้
1: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
0: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
1: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
1: ค่ะ
0: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกผู้หญิงไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะ ถ้าเราขาดใครคนไหนคนหนึ่งอ่ะ

0: มันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
1: รักไหมพ่อลูกคนนี
2: ้รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
3: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะฮะ
3: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
1: โอกาสอย่างนี้แหละครับผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
0: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อนได้ไหม
3: มาชื่อน้องอะไรคะ
0: มันตาม
3: ันตรารักพี่แคปขนาดไหนคะ
4: ก็รักมากค่ะ
1: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
0: ใช่พ่อใจดีมาก
3: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคปมาก่อน
0: ใช่
3: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
5: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
3: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
6: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
3: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
1: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะคร
3: ับขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข 4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ในประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น3ฤดูกาล
1: โดยมีฤดูร้อนฤดูฝน
0: และฤดูหนาวโดยการท่องเที่ยว

0: เราจะเริ่มต้นเข้าป่าเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินั้นจะต้องเตรียมตัวเข้าป่าอย่างไรบ้างเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินตัวรอดกับไทย PBS นะครับในตอนนี้เราจะนำเรื่องของการเตรียมตัวเข้าป่าแบบพื้นฐานมาฝากกันเพื่อตอบรับกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเข้าป่าอย่างมากในเวลานี้ครับและสุดท้ายเป้าหมายของภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรสนุกมากมายแค่ไหนไปติดตามการเดินทางนี้พร้อมๆกันครับ
0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือพี่เอช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังโดยมีอาชีพถ่ายภาพสัตว์ป่าและนำเที่ยวโดยพี่เอได้เคยพาช่างภาพสัตว์ป่าจากทั่วโลกมาสัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สวยงามของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมายครับโดยอาชีพนี้จำเป็นจะต้องเฝ้ารออย่างอดทนกว่าจะได้ภาพสัตว์ป่าแต่ละครั้งในสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเตรียมตัวเข้าป่าจึงสำคัญมาก
2: สิ่งที่ในธรรมชาติมีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นการถ่ายทอดอะไรที่เป็นสิ่งดีๆให้กับคนที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมว่าธรรมชาติเนี่ยมีแต่สิ่งสวยงามให้กับทุกๆคนที่อยากเรียนรู้ที่อยากเข้ามาสัมผัส
1: การเดินทางเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเป้นั่นเองนะครับเป้นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดครับประเภทที่ใช้เดินป่าระยะไกลเราก็จะใช้เป็นเป้ที่มีการซัพพอร์ตหลังที่ดีดังนั้นเวลาเราเดินทางเป็นระยะเวลาที่นานนะครับเราอาจจะใช้เป้ที่มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบ่าและหลังตรงนี้สามารถช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในป่า3วันถึง5วันอย่างเงี้ยครับการเลือกเป้จำเป็นมากนะครับต้องไปเลือกด้วยตัวเองครับว่าเป้นั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่แม้กระทั่งขนาดของเป้นะครับต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะแบกน้ำหนักขนาดนั้นได้หรือไม
0: ่การใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันและปกป้องร่างกายเราไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปดังนั้นการมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องวางแผนก่อนการเดินทางครับ
1: การใช้เสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็เป็นเสื้อที่สำหรับใช้ในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็กางเกงนะครับที่สามารถปกป้องการขีดข่วนจากกิ่งไม้หรือกางเกงที่หนาพอก็สามารถที่จะช่วยในการที่โดนสัตว์มีพิษทำร้ายในบริเวณต้นขาของเราได้นะครับการเลือกใช้รองเท้าก็สำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราไปนั้นมีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอครับรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยปกป้องคุณได้หลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงลดอาการเหนื่อยล้าของเท้าในการเดินระยะไกลด้วยและในส่วนของพื้นรองเท้าที่ดีนะครับก็ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ช่วยยึดเกาะในพื้นที่รื่นให้กับเราด้วยนะครับการปกป้องข้อเท้าของคุณและรองเท้าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่เกิดจากกิ่งไม้หินและหนามและสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับข้อเท้าคุณได้มากเลยครับแล้วก็ถึงเวลาในการทำภารกิจของเราแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะต้องเดินป่าระยะไกลครับผมก็เลยจัดเตรียมเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางใหม่นะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราอาจจะเจอทั้งจังหวะที่มีแดดนะครับแล้วก็จังหวะที่ฝนตกครับดังนั้นเสื้อผ้าที่ผมเลือกมาใช้จึงเป็นเสื้อผ้าที่บางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีรวมไปถึงเวลาเจอฝนจะต้องแห้งง่ายด้วยนะครับความเสื้อผ้านั้นส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับดังนั้นการใช้เสื้อผ้าที่สามารถแห้งเร็วได้ในแต่ละวันก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับแล้วก็รองเท้านะครับผมเลือกเป็นรองเท้ารัดส้นบางๆนะครับสำหรับการเดินแบบง่ายๆนะครับเวลาที่เราเจอแดดนั้น หมวกนี้คืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยดังนั้นก็ควรที่จะต้องติดไปด้วยเสมอครับส่วนอุปกรณ์นะครับที่จัดเตรียมไปในเป้ผมเลือกเป็นเป้กันน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์หุงหาอาหารก็จะมีการจัดเตรียมไฟนะครับแล้วก็หม้อสนามนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำภารกิจพร้อมๆกันครับ
0: ในตอนนี้คุณแบงค์ได้พบกับพี่เอซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังที่มีงานมากมายโดยภารกิจในครั้งนี้คุณแบงค์จะต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสัตว์ป่านั่นเองครับและเราไปติดตามภารกิจนี้พร้อมๆกันเลยครับ

และตอนนี้นะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ2กิโลกว่าแล้วครับและเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะใช้เส้นทางลัดนะครับเพื่อไปยังจุดหมายของเราซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบครับแล้วก็ต้องผ่านลำห้วยนะครับแล้วต้องมีการเปิดป่าใหม่ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่าป่าก็ย่อมอันตรายแน่นอนครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนก็ควรต้องมีการศึกษาแผนที่ข้อมูลให้ดีซะก่อนครับแต่ในกรณีนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญพื้นที่อยู่แล้วนะครับภารกิจของเราก็คือการเดินทางเพื่อเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าออกมาให้ได้ครับการใช้ถุงเท้าที่มีขนาดหนาจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับในการเดินป่าหนึ่งก็คือช่วยลดการเสียดสีให้กับเท้าคุณกับรองเท้าที่ใช้เดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินป่าในระยะไกลเนี่ยนะครับการใช้ถุงเท้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ขาดง่ายนะครับจะทำให้เท้าคุณเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในป่าด้วยนะครับการจัดเตรียมถุงเท้าเข้าป่านะครับเราอาจจะเตรียมให้มากกว่าจำนวนวันที่เราเดินทางเข้าไปอย่างเช่นเราอยู่ในป่า3วันเราอาจจะเตรียมถุงเท้าไปมากกว่านั้นเท่าตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้มีถุงเท้าใช้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์อย่างเช่นฝนตกหรือเดินลุยน้ำไม่ควรให้เท้าเราเปียกนานเกินไปนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้เท้าของคุณนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือเท้าเปื่อยทำให้การใช้ชีวิตในป่าของเรานั้นลำบากมากขึ้นครับ

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พวกเราเจออุปสรรคแล้วนะครับเส้นทางที่จะต้องเดินไปนะครับเกิดต้นไม้ล้มและเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเวลาเจอต้นไม้ใหญ่ล้มแบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีเดินอ้อมไปยังโคนของแทนที่จะเดินไปยังปลายของต้นนะครับเพราะว่าต้นที่ใหญ่นะครับอาจจะทำให้เรานะฮะต้องเดินอ้อมไปออกนอกเส้นทางแล้วก็หลงทางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเราอาจจะต้องตัดทางพาออกไปนะครับและเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์คิดนะครับที่ผมเตรียมมาลองใช้ดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับ
1: ชุด Survival Kit นะครับหรือชุดดำรงชีพในป่าครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปทีมงานเราเลยมีการสั่งออนไลน์มานะครับในราคา 4-500 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือลวดนะครับสำหรับการใช้ตัดกิ่งไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งนะครับการใช้ลวดแบบนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปลองใช้ดูว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ครับ
0: ลักษณะของลวดนะครับเขาก็ทำไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ลวดหลายขนาดนะครับมาขดไว้นะครับซึ่งแค่เอามือลูบก็รู้แล้วว่าคมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้ลวดนะครับทำการตัดกิ่งไม้ให้ท่านผู้ชมดูว่าอุปกรณ์ที่ได้มานั้นเนี่ยใช้ได้ผลหรือไม่ครับ

0: กรณ์นี้นะครับเราก็ใช้ในการเลื่อย
1: ใช้เวลาในการเลื่อย
0: กิ่งไม้ประมาณ4นาทีครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับพี่แสดงว่าการใช้อุปกรณ์ลวดแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลดีในยามฉุกเฉินที่เราไม่มีของมีคมเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับอุปกรณ์นี้

0: ในเรื่องของมีดนะครับอีเด็บไทยถือว่าเป็นมีดที่คนไทยนิยมใช้กันมากครับเพราะว่าเป็นมีดที่มีความยาวขนาดพอเหมาะนะครับสามารถเข้าป่าแล้วใช้ถางป่าแล้วก็นำไปตัดฟืนทำอุปกรณ์ในป่าได้หลากหลายนะครับ
1: การที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่านั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับจึงเป็นเรื่องยากในการอดทนเฝ้าคอยกว่าจะได้พบสัตว์และได้ภาพแต่ละภาพนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นการใช้บังไพรธรรมชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็อาจจะไม่เหมาะและทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้เหมือนกับบังไพรถาวรครับ
2: พางนี่สามารถจะช่วยเราได้เยอะในการพรางตัวจากสัตว์ป่าหรือนกที่จะบินผ่านในช่องเขาช่องนี้นะครับเพราะตอนนี้เราขึ้นมาช่องเขาเพื่อเราจะบันทึกภาพนกเงือกนะครับแต่ว่าทีนี้เรามารอดูกันว่าช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยจะมีนกเงือกบินผ่านไหม

เดี๋ยวอีกที่หนึ่งที่เราจะไปใช้เวลาเดินไม่ค่อยไกลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บังภัยถาวรเพื่อจะพรางตัวเราแล้วเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณนั้น

ว่าพบหมีผมเลือกใช้บังไฟถาวรเพราะว่าจุดที่เราเดินเข้ามาไม่ไกลมากแล้วก็บังไฟถาวรมีประโยชน์กับเราในการพรางตัวที่จะไม่ให้ตัดป่าเห็นเราในการเคลื่อนไหวในบังไฟเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พบเห็นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหน้าเราถ้าเกิดเย็นแล้วและเกิดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคืนนี้เรามีนัดกับน้องแบงค์ที่จะไป

ดูสัตว์กลางคืนเช่นชมดอีเห็นแม่นหรือถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะพบหมีด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จนใกล้พบค่ำเราจะได้พบเห็นสัตว์ป่าอะไรบ้าง

0: เรื่องของการนอนในป่านะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีครับแต่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั้นก็คือการใช้เต็นท์นะครับการใช้เต็นท์นั้นก็อาจจะใช้เต็นท์ที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างเช่นคุณไปคนเดียวหรือว่าจะไปกันแบบครอบครัวนะครับผมแนะนำว่าหาเต็นท์ที่มีขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเก็บและกางง่ายนะครับถ้าเต็นท์ที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับหรือกางง่ายก็จะค่อนข้างมีราคาสูงครับดังนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะเต็นท์ที่มีการระบายอากาศได้ดีจะเหมาะสมมากในประเทศไทยครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเต็นท์นะครับจะถูกออกแบบให้สามารถช่วยปกป้องฝนให้กับคุณในระดับนึงครับแผ่นรองนอนนะครับจะช่วยคุณอย่างมากครับในกรณีที่อยู่ที่เราไปกางเต็นท์ไม่เรียบเสมอมีหินมีกิ่งไม้หรือมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้การเลือกใช้ถุงนอนนะครับก็มีอยู่2ประเภทครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่นี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่าแบบดาวครับโดยวัสดุนะครับเขาจะใช้ขนเป็ดมาทำครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่หนามากนะฮะแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถุงนอนประเภทนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงและเวลาที่โดนน้ำก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บความร้อนไว้ได้ครับ
1: การกางเต็นท์เหมาะมากสำหรับการออกไปสัมผัสธรรมชาติแบบพื้นฐานในระยะสั้นๆหรือเดินทางเข้าถึงง่ายเพราะมีความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายป้องกันความชื้นจากพื้นดินช่วยกันแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคติดต่อแถมยังรวมถึงสัตว์บนพื้นเช่นทากและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้ด้วยครับเต็นท์นั้นยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศได้ดีกันแดดกันลมและช่วยป้องกันฝนได้อีกด้วยครับ
0: แล้วผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งมีราคาถูกมากนะครับมีราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเท่านั้นเองครับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าป่าได้ก็ควรที่จะมีกระป๋องแก๊สสำหรับการใช้หุงต้มในกรณีที่ฝนตกหนักและคุณก่อไฟไม่ได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่นักซาวิเวอร์รุ่นใหม่นะครับควรมีติดไว้เพราะว่าสามารถช่วยให้คุณก่อไฟได้ในระยะเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับ

0: ันนี้คือหม้อสนามนะครับที่คนเดินป่านิยมใช้กันนะครับเห็นแบบนี้สามารถหุงข้าวทานได้ถึง 4-5 คนเลยนะครับซึ่งหม้อสนามนะครับแบบนี้มีราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถใช้หุงข้าวใช้ต้มน้ำได้ครับเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วครับในการเข้าป่าครับการที่มีไฟฉายคาดหัวนั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสะดวกมากครับเพราะว่าคุณจะมีมือที่เป็นอิสระนะครับสามารถหยิบจับหรือทำภารกิจอะไรในป่าได้คล่องขึ้นครับการนอนอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินป่านิยมใช้นั่นก็คือการกางเปลครับลักษณะของเปลนะครับก็มีหลายประเภทครับโดยเฉพาะเปลที่เรานิยมใช้กันในประเทศไทยก็คือเปลที่มีมุ้งนะครับจะช่วยป้องกันเราจากแมลงแล้วก็ยุงต่างๆที่อยู่ในป่านะครับโดยเฉพาะเวลาจำเป็นที่จะต้องเดินย้ายไปยังอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆทุกๆวันนะครับนอกจากเปลแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมีไฟชีทเพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันแดดให้กับคุณโดยเฉพาะการกางไฟชีทนะครับเราก็จะกางในลักษณะของเป็นตัว V แบบนี้ครับเวลาฝนตกก็จะเทลงด้านข้างนะครับใช้เปลและผูกกับต้นไม้ในระดับความสูงที่พอดีกับตัวเรานะครับก็จะได้ขึ้นลงสะดวกครับสิ่งต้องห้ามสำคัญที่สุดนะครับในการกางเปเราจะต้องดูทิศทางที่เราใช้กางแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าเป็นทางสัตว์เดินหรือไม่ครับเพราะว่าเคยมีเหตุนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไปกางเปและถูกช้างเตะเปแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็อันตรายที่เกิดจากแมลงสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการตรวจแล้วก็ที่ก่อนที่จะปลูกเปทุกครั้งครับ
1: คือเราไม่รู้ได้เลยว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเกี่ยวกับกลิ่นหรือการเคลื่อนไหวของเรายังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูทิศทางของลมผมมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ผมใช้ประจำคือนี่นะครับไฟแช็กครับถ้าเราจุดไฟแช็กแบบนี้นะครับแล้วเราดูทิศทางลมนะครับว่าลมมันไปทางไหนการที่เราอยู่เหนือลมลมนั้นจะพัดไปหาสัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่าจะได้กลิ่นเราก็จะมีความยากที่จะบันทึกภาพของสัตว์ป่าเหล่านั้นดูว่าตรงไหนอยู่ใต้ลมเราควรจะไปตั้งบังไพตรงนั้น

ที่สุดเราก็สามารถบันทึกภาพสัตว์ในเวลากลางคืนได้แล้วจริงๆแผนของเราก็คือหมีแต่ธรรมชาตินั้นก็ไม่อาจจะคาดเดาและควบคุมได้แต่ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ของเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วครับ

0: นไปแค่บันทึกภาพแค่เก็บภาพถ่ายออกไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้แต่ไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการครับ
1: การเดินป่านั้นเมื่อมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เรานั้นมีความพร้อมในการเดินทางมากขึ้นและยังสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในป่าป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆของสภาพอากาศการกินนอนและอาจจะช่วยเหลือให้เรามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์หลงป่าก็เป็นได้ทางทีมงานแนะนำว่าให้ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความจำเป็นของเราด้วยครับ
2: วันนี้ก็คือการเตรียมตัวแบบพื้นฐานที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าป่าแต่ละครั้งนั้นเราก็อาจจะต้องประเมินถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่างๆด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินป่าระยะไกลและต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าหลายๆวันนะครับและอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่คุณต้องใช้มันแล้วคุณไม่มีก็อาจจะทำให้คุณนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้เช่นเดียวกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ตามความถนัดและความเหมาะสมนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ท่านผู้ชมค่ะสวัสดีพี่ยังเต้นนะคะวันนี้นะคะก็
1: มารยาทงามเหมือนวันนี้จะเหนื่อยไม่รู้ว่า
0: เฮ้ยรู้ได้ยังไง
1: บ้าบอ
0: วันนี้ทิปเอาปัญหามาให้พี่ยังเต้อีกแล้วค่ะ
1: ครับ
0: วันนี
1: ้ฟังดูแย
0: ่ปัญหาปลวกค่ะพี่ยังเต้ผู้ชมทางบ้านนะมีปัญหาปลวกนะคะมากัดกินพื้นส่วนที่เป็นไม้ในบ้านก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูพร้อมๆกันว่าเรามีวิธีการจัดการกับปลวกยังไงค่ะ
1: ไปเด้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: บ้านนี้ไม่ค่อยได้อยู่เหรอ
3: ไม่ค่อยได้อยู่ช่วงแรกๆอะครับก็คือ2ปีกว่าเราก็ปล่อยบ้านทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยพอเราก็ปิดม่านหมดมันก็เลยมืดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่คิดเพราะว่าพอบ้านมันใหม่ก็ไม่ได้นึกว่าเขาจะจัดการไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ลืมคิดประเด็นนี้ไปอ
1: ันนี้น่าสนใจนะคือหลายๆท่านคิดว่าบ้านใหม่ไม่น่ามีปลวกจริงๆแล้วปลวกอยู่ทุกที
3: ่ครับ
1: เพราะว่าเวลาที่เขามาสร้างบ้านเนี่ยส่วนใหญ่โครงการพวกนี้เขามาสร้างในที่ที่มันรกร้างนั่นแหละแล้วเขาก็มาซื้อที่ดินแล้วก็มาสร้างบ้านทับลงไปอ
0: ัน
1: นี้ปลวกอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะมีหรือเปล่าแล้วอย่างนี้แบบเวลาที่เอาไม่ค่อยได้อยู่เนาะ
3: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ยังไงว่ามีปลวก
3: เราก็เริ่มเอกใจเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกครับช่วงต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ
3: ประมาณเดือนกุมภาเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็เราก็เริ่มเห็นมันมีเริ่มตัวอะไรบินออกมาละ
1: ตัวอะไรตัวอะไร
3: ใช่ก็เริ่มเอกใจตอนแรกมันไม่มีอะไรนะเพราะ
1: แฟรี่
3: แฟรี่ทั่วไปใช่ไม่ได้รู้เป็นปลวกเลยแล้วก็โอเคพอสัก2อาทิตย์ผ่านไปก็คือเจอบินเป็นฝูงเลย
1: ในบ้านเราในบ้าน
3: บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วย
1: ได้แล้วเปิดไฟแล้วมาเลย
3: ใช่เปิดไฟก็คือบินตกใจเลยอย่างเงี้ยกลับมาบ้านทีนี้ก็เลยรีบไปซื้อพวกโฟมฉีดปลวกโดยเฉพาะอะไรเงี้ยมาฉีดแก้ปัญหาไปเองก่อน
1: เฉพาะหน้าไปก่อน
3: เฉพาะหน้าให้อยู่ได้ไปก่อนทีนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันก็เลยมาจบที่ส่งไปถามที่รายการก่อนว่ามันจะจัดการยังไง
0: ศ
3: ึ
0: กษาแล้ว
3: ศึกษาแล้ว
1: เสร็จไปเสร็จมา
0: ช่างประจำบ้าน
3: น่าจะง่ายกว่าติดต่อเอง
1: จ้าเอ๋โอเคดีครับดีใจที่ติดต่อมานะครับแล้วก็ปัญหาปลวกจริงๆเป็นปัญหาสามัญประจำถิ่นมากเลยเพราะว่าบ้านเรามันเขตร้อนชื้นเนาะความชื้นมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดในพื้นที่เงียบอย่างเงี้ยเสียต่อปลวกมากๆเลยเดี๋ยวทางรายการจะจัดการให้โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กับคุณหันษาดวงใจนะครับ
4: สวัสดีครับ
1: หลังจากทำการสำรวจแล้วปลวกขึ้นตรงไหนบ้างฮะ
4: ในบ้านกันนี่เลยลูกบันไดเลยครับ
1: ลูกบันไดตรงไหนบ้างอะทุกลูกเลยเหรอ
4: ไม่สำรวจดูหมดแล้วขึ้นแค่ตัวนี้กับลูกพัก
1: อ๋อโอเคก็คือเราก็ลองคอดูเน
4: า
1: ะ
4: คือไม่แต่เรามองด้วยสายตาก็เห็นแหละ
1: โอ้เนี่ยรูนี่รูอยู่น
0: ี
4: ่ถ้าเราอยากรู้แล้วก็ใช้ค้อนหรือใช้ค้อนหญ้าเคาะดูมันจะพุ่ง
1: ๆถ้าเคาะไปแรงๆก็พรุเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าปลวกกินเข้าไปก็คือมันก็จะกลวงด้านในเลย
4: ใช่ครับ
0: มันมีพวกแบบไอ้พวกผลผุยผุยเนี่ยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่
0: ตาของมันเลยใช่ไหม
1: เนี่ยตรงขอบนั่น
0: เอง
1: ชัดเจนเลย
0: อย่างเงี้ยมีร่องรอยแบบชัดเจนเลยว่า
4: แต่โชคดี

0: อีไปบ้านนี้เป็นขั้นปูนมันจะไม่ได้ลามแบบทีเดียวหมดทั้งแผง
1: เป็นปูนใช่ไหม
0: ใช่ครับด้านล่างอยู
1: ่ปูนปูนปูน
0: เพราะบ้านสมัยใหม่จะเป็นไม้หมดแล้วเป็นบันไดจะไม่ไม้ทั้งเซต
1: บันไดเป็นโครงปูน
0: ใช่ถ้าเกิดเจอปัญหาอย่างเงี้ยก็สามารถดูลูกไหนว่ามันกิน
1: ครับ
0: เราก็แกะลูกนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกใหม่ใส่เข้าไป
1: เปลี่ยนเท่านั้นอ่ะเปลี่ยนแค่ลูกบันไดลูกนอน
0: ก็บันไดทรงเนี้ยแบบนี้เลยก็คือใช้พวกกาวตะปู
1: กาวตะปูมันจะแน่น
0: ใช่ครับก็กาวตะปูยิงด้านหลังแผ่นแล้วก็แปะลงไปเลย
1: ครับคือมันเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวราบขนาดกับพื้นดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ต้านแรงโน้มถ่วงกาวตะปูได
0: ้
1: นะเราเปลี่ยนขั้นไหนบ้างพี
2: ่ก็ฟังดูไม่ยุ่งยากมาก
0: ที่ดูสำรวจมาก็มีขั้นนี้กับขั้
1: นนี้นะครับ
0: เดี๋ยวเราก็ใช้ค้อนใช้พวกสิวสกัด
2: แผ่นไม้ใ
0: ช่ครับเพราะว่าของเดิมเขาติดกาวตะปูอยู่แล้ว
1: โอเคไปดูดีกว่าฮะ

0: ันนี้คือภายใต้ท็อปไม้เมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่คือสภาพที่กินไว้ทั้งหมดเลย
2: ใช่นี่คือพวกเศษปลวกที่มันกินจะเป็นดินเนี่ยนะนี่คือกาวตะป
3: ูอันนี้คือเศษกาวตะปูนี่เศษกาวตะปูนะฮะ
2: ใช่เนี่ย
3: ต้องซ้อออกนะฮะไม่งั้นวางลงไปมันก็จะไม่สนิท
2: ใช
3: ่แน่มันจะกระดกกระเด็กนะฮะซึ่งไม่ดีกับบันไดแน่เลย
2: เราก็จะแต่งผิวตรงให้เรียบ
3: เออเราอยากให้เหยียบแล้วมันแน่นมันอะไรอย่างงี้ก็ตามเลยเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งปูนทีหลังนะพี่เนาะ
2: ใช่
3: ใช่ไหมฮะ
2: กวาดพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาน้ำยากันปลวก
3: เออใช
0: ่ลงลงไว้ด้วย
2: ทาลงไปก่อน
0: นี่มีเห็นร่องเล็กๆ
3: นี่ไง
2: น
3: ี
2: ่แหละ
3: นี่คือที่นี่ช่องนี้เลยคือที่ที่ปลวกเข้ามาแล้วไอ้ห้องข้างใต้เนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเวลาเขาทำบ้านไอ้บ้านจัดสรรหรือว่าไม่ใช่บ้านพวกทาวน์โฮมห้องข้างใต้บันไดเนี่ยเป็นห้องเก็บของตรงลงรถ
2: ถูกต้องคร
3: ับแน่คือ access จากหน้าบ้านเน้นย้ำอีกทีครับปัจจัยที่ทำให้ปลวกมาก็คือพื้นที่นั้นเงียบเงียบ
0: ชื้
3: นเย็นไม่มีคนอยู
0: ่ถูกต้องค่ะ
3: บ้านนี้เจ้าของบ้านเขาไม่แทบไม่อยู่เลยแทบไม่ได้มาเลยไม่เหลือเลยเมื่อกี้แซงมาได้กวงเลยทั้งแผ่น
2: ใช่ครับ
3: นะฮะอันนี้ก็คือเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็คือพี่สาก็จะจัดการ
2: จัดการความสะอาด
0: เคลียร์ให้พื้นผิวมันเรียบแล้วได้ติดตั้งใหม่ได้
2: ใช่ครับแล้วก็ตัดแผ่นลงมาติดเลย
3: ลุยจ้ะ
2: เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการยิงตะปูกาวครับกาวตะปูยิงด้านพื้นนี่เลยครับยิงให้เต็มพื้นที่แต่ไม่ได้ต้องยิงแบบเต็มนะครับยิงเป็นจุดเหมือนซาลาเปาครับแล้วเกลี่ยให้มันเรียบๆอย่างจุดด้านในนี่ก็ยิงเยอะหน่อยครับเพราะว่ามันรับน้ำหนักของปลายไม้อยู่ลักษณะนี้นะฮะด้านขอบก็ลากยาวมาเลยก็ได้ครับ
4: ถ้าไม่ใช้กาวตะปูใช้อย่างอื่นได้ไหม
2: ลักษณะแบบไม่ได้ครับซิลิโคนก็ไม่อยู่ต้องเป็นกาวตะปูอย่างเดียวครับแต่มันก็มีหลายแบบแบบธรรมดาแบบน้ำกับแบบเคมีครับเพราะถ้าพวกเนี้ยปูนพวกเนี้ยจะไม่ค่อยติดพวกซิลิโคนไม่ค่อยอยู่
4: ติดไม้ไปเสร็จแล้วกว่าจะเหยียบได้เหยียบได้เลย
2: เหยียบได้เลยครับติดไม้เสร็จพวกนี้เพราะมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นพื้นราบมันไม่รับหนักอะไรมากมายถ้าเป็นแนวตั้งตรงนั้นต้องให้แห้งตัวเซตตัวดีๆก่อนอันนี้เรายิงเต็มพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวแผ่นวางเลยครับ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนลูกบันไดนะลูกนอนบันไดที่โดนปลวกรับประทานไปข้างในนะครับก็ซ่อมแซมไปจุดๆไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหาปลวกนี่จริงๆเป็นปัญหาเรื้อรังพอสมควร
1: โอ้
0: เนาะถ้าเกิดมันขึ้นซะแล้วเนี่ยโอ้ลำบากเลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่ป้องกันปลวกก็คือการกันไว้ก่อน
1: ใช่ครับ
0: ก่อนอื่นเราไปสำรวจรอบบ้านก่อนเลยว่ามีปลวกตรงไหนบ้างมีตรงไหนที่เราสามารถป้องกันปลวกได้บ้างแล้วก็มีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างไปดูครับ
2: โอเคดูรอบๆ บ้านนะคุณผู้ชมครับเวลาที่เรามาสำรวจบ้านที่ไม่ได้อยู่มานานเนี่ยมันก็จะมีความรกรุงรังต้องระวังสัตว์ร้ายนะฮะว่าจะเป็นงูแมลงต่างๆนะฮะ
3: ตัวดินมันติดกับ
2: บ้านนี้เลย

0: ย
1: ใช่
0: เวลาเขามาถึงเขาก็ไต่ขึ้นถ้ามีรูมีอะไรนิดหน่อยก็คือเข้าไปได้เลย
1: หลายๆบ้านจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีแบบมันมีต้องเรียกอะไรอ่ะเป็นอุโมงค์ดินอ่ะที่ปลวกเขาสร้างไว้เพื่อจะได้เดินของเขาเพราะว่าปลวกไม่สามารถเดินในแสงได้ตามันแบบมันคือมันไม่ชอบแสงไม่ดีกว่า
0: เขาจะสร้างอุโมงค์ไว้ให้ตัวเองเดินใช่ไหมคะ
1: เพราะนั้นสังเกตรอบๆบ้านเนี่ยจุดแรกก็คือตรงที่ติดกับดินเนี่ยมันมีอุโมงค์ของปลวกอยู่หรือเปล่า

0: หรือว่าไม่จัดการปัญหาปลวกให้ถึงรากเนี่ย
1: เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม
0: ่มันกลับมาใหม่แน่ๆ
1: กลับมากินใหม่นะคะ
0: เพราะว่าอะไรเพราะปลวกไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านแต่ปลวกเนี่ยรับประทานอาหารในบ้าน
1: ใช
0: ่แล้วก็ลงไปอยู่ในดินปลวกอยู่ใต้ดินนะครับคุณเออสัญญาณของปลวกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเอ้ยเดี๋ยวปลวกมาแล้วเวลาที่แบบกลางคืนสังเกตเลยเอ้ยแบบเปิดไฟนอกบ้านเดี๋ยวจะมีมาแล้วแมงเม่าแมงเม่าต่างๆแล้วเวลาที่เขาจะแบบมาเริ่มจะเมทติ้งกันเริ่มผสมพันธุ์เขาจะเริ่มสลัดปีกละเหมือนจะเริ่มลงดินละฮะแล้วพอเขาลงดินปุ๊บเริ่มมีการแบบผสมพันธุ์นู่นนี่ใช่ไหมคราวนี้ปลวกจะเริ่มมาละถ้าคุณเห็นแมงเม่าเมื่อไหร่แปลว่าอะไรแปลว่ารอบๆบ้านคุณเนี่ยมีรังปลวกแน่นอน
1: สังเกตอย่างนี้นี่เองแล้วเราจะป้องกันกำจัดมันยังไงบางทีป้องกันหรือกำจัดหรือเราทำยังไงได้
0: เอางี้โดยหลักๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ป้องกันปลวกหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลวกเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลย
1: ค่ะ
0: คือแบบขับไล่แล้วก็แบบไม่ขับไล่ขับไล่นี่คือ repellent คือ ไป repel
1: ดูเดือด
0: ใช่แต่ว่า non repellent เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่จัดการกับมันไงมันคือนอนคือไม่ repellent คือขับไล่ไงไม่ขับไล่ไม่ได้แปลว่าไม่กำจัดไงฮะ
1: ขับไล่ก็คือขับไล่เฉยๆแต่ถ้าไม่ขับไล่นี่คือฉันจัดการขั้นเด็ดขาดแล้ว
0: ถูกต้องคือขับไล่เนี่ยเราใช้กับการที่เอ้ยเราเริ่มสร้างบ้านอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีคานคอดินนะคานคอดินเนี่ยคือคานที่วางมันเป็นเรียกว่าปริมณฑลของบ้านว่าเอ้ยบ้านจะมีลักษณะแบบนี้รับน้ำหนักบ้านทั้งหมดตรงเนี้ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการราดหรือว่ารดผลิตภัณฑ์ลงไปในดินตรงคานคอดินเลยเพื่อล้อมกรอบป้องกันไม่ให้ปลวกเนี่ยขึ้นมาจากใต้ดินหลักการการทำงานของการป้องกันปลวกคือการสร้างเลเยอร์ของตัวป้องกันถ้าเกิดว่าจะมีเลเยอร์เนี่ยป้องกันอยู่ปุ๊บเนี่ยปลวกจะขึ้นมาลำบากแล้วอันนี้คือในโหมดของการขับไล
1: ่ขับไล
0: ่แน่ว่าร
1: ีโมทนะครับรีโมท
0: มาถึงโหมดของการไม่ขับไล่บ้าง
1: อันนี้คุณแม่ทิพย์เคยใช้บอกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเพราะเคยซื้อบ้านไว้แล้วทิ้งไว้คือไม่ได้เข้าไป
0: โอ้นี่สำคัญเลย
1: โดนที่เดียวกันเลยคือบันไดกลับไปทีเดินคือได้นี่เป็นกรอบป
0: ีอะโอ้โหกรอบ
1: นั่นก็คือคุณแม่ใช้แบบไม่ขับไล่ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเอาไปเทให้เขาแล้วเป็นเหมือนอาหารเหมือนตรงบริเวณที่เขามาทานอาหารใช่ไหมแล้วพอเขามากินเนี่ยปุ๊บเนี่ยเหมือนน้ำยาตัวนี้มันจะมีสารเคมีบางอย่างที่เป็นพิษต่อเขานั่นเองเนื้อพอเขาเอาเข้าไปกินปุ๊บเนี่ยเขาก็สัมผัสกันใช่ไหมนิสัยของเขาคือกินแล้วก็จะตุ๊บต่อกันเป็นทอดก็ทำให้สารพิษมันก็ติดต่อกันไป
0: ถึง
1: รังนะคะ
0: ถูกต้องสารนี้สะสมในตัวปลวกนะฮะแล้วว่าปลวกกลับไปที่รังหรือว่าไปสัมผัสกับปลวกตัวอื่นมันก็จะมีการติดต่อกันตัวนั้นคือพาหะที่นำสารนี้ไปติดต่อให้กับตัวอื่นเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ15วันถึง30วัน
1: ใช้เวลาสะสมไปเรื่อยๆ
0: จะเกิดการตายต่อเนื่องการตายต่อเนื่องแล้วก็กำจัดตัวปลวกเนี่ยไปได้เยอะเลย
1: ใช่อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง
0: ส่วนวันนี้ที่เราทำการเป็นวิธีการขับไล่ทั้งหมดนะครับหรือว่า repellent ทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูครับเอาละครับหลังจากที่เราได้สำรวจกันไปเรียบร้อยหมดแล้วเน
1: า
0: ะเราก็รู้แล้วว่ามันมีเส้นทางปลวกอย่างนี
1: ้
0: เส้นทางปลวกอย่างนี้เราเห็นมีทางเดินของปลวกอย่างนี้เลยนะเป็นสาเหตุว่าทำไมบันไดโดนรับประทานนะครับก็คือจะเห็นว่าปลวกไม่จำเป็นที่จะต้องมีดินที่เป็นสวนน่ะ
1: ใช่มันไม่ต้องติดอยู่กับดินมันก็สามารถขึ้นมาได้นะคะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าใต้นี้ก็ดินหมด
1: โครงสร้างต่างๆรอยแครกนิดๆหน่อยๆก็เข้ามาได้แล้ว
0: ใต้นี้คือแต่ใต้พื้นปูนเนี่ยค
1: ือ
0: ดินหมดเลย
1: ใช่
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่อยู่ของเขาทั้งนั้นเลยการป้องกันจำเป็นต้องทำหมดเลยทุกที่เลย
1: นะ
0: รอบๆบ้านเนี่ยนะฮะผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนำกันวันนี้นะครับไล่ไปทีละตัวเลยแล้วกัน
1: ก็คือที่เราจะใช้วันนี้นะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรวันน
0: ี้3สูตรแตกต่างยังไงบ้างครับ
1: แตกต่างกันอุ้ย
0: สุดยอดเลยว่ะ
1: อันนี้ฝาส้มนะคะตัวนี้เป็นสูตรน้ำ
0: จำง่ายฝาส้มสูตรน้ำ
1: สูตรน้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า1ลิตรนะคะผสมน้ำ60ลิตร
0: โอ้1ต่อ60
1: ใช่เพราะว่าตอนแรกที่ก็แอบตอนแรกเห็นขวดแล้วเฮ้ยจะเทยังไงหมดทั่วที่ใช้กี่ขวดไม่ใช่ก็
0: เข้มข้นมาก
1: 1ต่อ60ผสมแล้วก็อันนี้สามารถเทได้เป็นสูตรน้ำสูตรน้ำก็คือข้อดีของมันก็คือเหมือนกลิ่นมันจะไม่ค่อยแรง
0: มันกลิ่นอ่อนอ่ะ
1: ใช่
0: แน่นอนเลยคือหลายๆคนซื้อมาแล้วก็เอาขวดนี้เทไปชอบเลยจบเลยนะเกมซื้อใหม่
1: ม่ได้
2: ไม่ได้ไม่ได้ต้องผสมน้ำก่อน
1: เราต้อง
2: ราดรถ
1: รถในบริเวณ
2: กว้าง
1: ใช่
2: สูตรน้ำนะฮะสูตรน้ำ
1: สูตรน้ำผ่านไป
2: ตัว
1: น
2: ี้ต่อไปฮะ
1: ตัวนี้ก็คือ
2: ฝาขาว
1: ฝาขาวฝาขาวตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันสูตรน้ำมันก็อย่างข้อดีของสูตรน้ำคือกลิ่นไม่ค่อยแรง
2: ใช่
1: กลิ่นอันนี้ก็คือกลิ่นเขาอาจจะแรงกว่าค
2: ือสูตรน้ำมัน
1: นิดหน่อยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือบอกว่าตัวที่มันเป็นสารที่ป้องกันปลวกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ละลายน้ำ

0: เออ
1: มันละลายในน้ำมัน
0: ได้
1: คนก็สงสัยว่าตัวนี้มันจะแล้วมันผสมน้ำได้ยังไงค
0: ุณมันมีสารที่ทำให้ตัวน้ำมันกับน้ำเนี่ยสามารถอยู่ด้วยกันผสมกันได้
1: ใช่ก็ไม่คือมันไม่ได้แยกตัวนะคะผสมน้ำได้เหมือนกันอันนี้ผสมน้ำ1ต่อ40ลิตร
0: 1ต่อ40ลิตรครับ
1: ใช่แต่ว่าความแตกต่างของมันอยู่กับตรงที่อย่างที่เราบอกว่าสารมันไม่ได้ละลายน้ำแล้วทำไมอยู่ในน้ำได้แล้วมันก็จะเป็นแบบก้อนๆใหญ่ๆนะสิ
0: อธิบายอย่างนี้ครับ
1: เ
0: จ้าตัวนี้ที่มีโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะฮะมันจะเป็นเหมือนสารลอยอยู่ในน้ำไม่ตกตะกอนนะลาลอยอยู่ในน้ำแล้วพอทำเป็นแล้วพอลาดลดลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตัวกับโมเลกุลของดินนี่นี่คือสูตรใหม่สุดอันนี้เนี่ยมันเป็นสูตรก่อนหน้าเจ้าตัวนี้เป็นสูตรน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นการแทรกซึมตัวหรือโมเลกุลมันจะเล็กกว่ามันจะแทรกซึมตัวไปในดินคราวนี้ถ้าถามว่ามันสามารถคุ้มตัวกันเป็นเกราะได้ดีเท่ากับตัวนี้ไหมต้องบอกตามตรงเลยว่าอาจจะไม่ดีเท่านี้แต่ว่ามันก็ใช้การได้เหมือนกัน
1: ใช่
0: ใช้การได้เหมือนกันนะครับก็ความแตกต่างก็คืออันนี้แล้วก็เรื่องของกลิ่นนะฮะกลิ่นมันจะแรงหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้ก็คือกลิ่นจะอ่อน
1: แล้วก็เรื่องของราคาด้วยนิดนึง
0: ราคาแน่นอนราคาแตกต่างกันนะฮะบอกแล้วว่านี่สูตรใหม
1: ่ใช่ใช่ตามกระช
0: ับแล้วเนี่ย
1: ส่วนตัวนี้นะคะเป็นสูตรน้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสูตรใสค่ะคุณน้องเต
0: ้สูตรใสเฮ้ยสำหรับคนที่กลัวเรื่องการทิ้งคราบขาว
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เหมาะใช้ภายในบ้าน
1: อืมต้องบอกก่อนพวกนี้ผสมมามันจะมีสีขาวๆขุ่น
0: ๆอ่าใช่โดยเฉพาะนี้เลยอันนี้เหมือนนมเลยผสมมาแล้วเหมือนนมเลยขาว
1: ใช่บางทีทาไว้มันก็จะมีคราบเหลืออยู่บ้างต้องมาคอยเช็ดต้องสะอาดแต่อันนี้ก็คือสำหรับใช้ในบ้านได้เลยที่มีคนอยู่อาศัยอะไรก็ได้
0: จ้ะจ้ะอ่ะนี่คือ3ผลิตภัณฑ์ที่เรามาให้เลือกใช้วันนี้เป็นการขับไล่ทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างในการทำการขับไล่พี่อันจ๋าก็ยังอยู่กับเรานะครับอันนี้คือเปิดท่อแล้วอันนี้คือแบบที่ไม่มีท่อเดินลอกขานเป็นแบบเป็นรูแล้วก็ลงดินเลยใช
2: ่ไหมใช่ลงคาดินเลย
0: เข้าไปข้างในแปลว่าข้างล่างจะเป็นดินเลย
2: ใช่ครับ
0: เออและอย่างนี้ก็คือเราต้องทำการพ่นฉีดเข้าไปเอง
2: ใช่ระยะมันลึกแค่ไหนก็ไล่
0: สอดเข้าไป
2: ใช่ครับ
0: สาดไปเรื่อยเลย
2: มันจะได้ไปทั่ว
0: เออนั้นเดี๋ยวต้องผสมก่อน
2: เดี๋ยวผสมก่อน
0: นี่คือน้ำกี่ลิตร
2: 20ลิตรครับ
0: 20ลิตร
2: ฮะ
0: เมื่อกี้บอกว่า
2: เนี่ยเราใช้สารสีส้ม
1: 1ลิตรต่อ60ลิตรแต่ขวดนี้มัน500นะฮะ500มิลลิลิตรก็ครึ่งหนึ่งก็แปลว่าขวดนี้ผสมน้ำได้30ลิตรอันนี้มีชาอันนี้มี20ก็2ใน3ขวดกะกะเอา
0: ก็ได้กะกะเอานะว้าวโอเคครับอันนี้คือสูตรน้ำนะกลิ่นจะอ่อนนะ
1: โอ้เป็นสีขาวเลยผสมเข้าไปเลยอย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านก็ควรจะต้องใส่ถุงมือแบบที่ยันสาแบบนี้ด้วย
2: ถุงมือยาง
0: ใช่เป็นสารเคมี
2: ต้องเป็นถุงมือยางนะครับ
1: ถุงมือยางนะคะ
0: ถุงมือผ้าก็ซึมแต่ถุงมือ
1: ไม่ช่วยนะคะตัวนี้เขามีสารที่ทำให้ไอ้ผงพวกนี้ไม่ตกตะกอน
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องไม่ตกตะกอนครับโอเคอ่ะ
2: แล้วก็
0: ส่วนอันนี้ก็คือ
2: ถังอัดแรงสำหรับฉีดลงท่อ
0: โอเคอัดแบบนี้เลยเรียบร้อยเราทำการ
2: พร้อม
0: อัดน้ำยาเข้าไปในถัง
1: อ
0: ัดลงเรียบร้อย
2: ถังปั๊ม
0: เตรียมตัวพ่นนะ
1: เป็นนวดเลยนะ
2: อัดลงนิดหน่อย
0: เสริมนิดนึงนอกจากฉีดลงไปในรูที่เขาเตรียมแล้วเนี่ย
1: ท่อฉีด
0: พวกรอยแตกต่างๆเนี่ย
2: ตำประมาณนี้
0: ใช่ไหมมันก็จะมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นสามารถฉีดลงไปได้ด้วย
2: จะ
0: ม
2: ัน
0: เป็นรูมันถึงดินเหมือนกันโอเค
2: เดี๋ยวผมลอง
1: หัวพวกนี้มันปรับได้
2: ได้ครับเดี๋ยวลงมัน
1: ด้วยครับ

0: นี้เราจะมาระน้ำยารอบๆบ้านนะครับเดินโซนที่เป็นดินต่อกับบ้าน
1: ใช่ครับ
0: นะก็เป็นจุดเสี่ยงแหละ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่มีการเดินน้ำยาอะไรก็ตามก็จะทำการราดซะซึ่งการราดนี้ราดไปเลยก็อาจจะซึมลงไปไม่ลึก
1: โอ้ยา
0: เราต้องมีการเรียกว่าขุดลงไป
1: ใช่ขุดให้ลึก
0: ประมาณฟุตนึง
1: ประมาณนั้นแล้วก็ค่อยราดน้ำยาแล้วก็ค่อยเอาดินกบ
0: จ้ะเราขุดลงไปประมาณนี้นะครับตอนนี้มันเสร็จละลงไปนะครับมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยผนังเนี้ยมันไม่ได้มีต่อลงไปนะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็คือตรงนี้ก็คือด้านล่างเนี่ยเป็นคานคอดินนะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่ต้องมีการลาดเป็นแนวนะฮะอันนี้คือขุดให้ดูนะเดี๋ยวต้องขุดยาวไปดูแล้วก็ลาดเป็นแนว
1: รอบบ้านเลย
0: รอบบ้านเลย

0: โอ้โหพี่จ๋านี่ตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: อ๋อตัวนี้กำลังจะเจาะท่อวางเนี่ยวางเกิดนี
2: ้โอ้ยอะไรอ่ะ
1: ตัวสำหรับอัดน้ำยาลง
2: อ๋อเป็นคือเรามันเป็นเหมือนว่าช่องสวิตช์ป่ะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้าเกิดว่าคุณแบบเจาะลงไปแล้วเป็นรูปูนเนี่ยน่
1: า
2: เกียดแล้วคันจะไปอุดเลยมันก็ต้องมานั่งเจาะใหม่อีก
1: ถูกต้อง
2: นะนั่งเจาะใหม่ทุกครั้งแย่เลย
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้เราทำอย่างนี้ไว้
1: เจาะ
2: ช่องเซอร์วิสคุณ
0: ก็เปิดใหม่ได้ปิดได
2: ้อย่างที่บอกว่าน้ำยาเหล่านี้เรื่องของการปกป้องบ้านจากปลวกเนี่ยต้องทำสม่ำเสมอทุกๆ 3-4 เดือน 5-6 เดือนครึ่งปีอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: มันแล้วแต่ไอ้คุณสมบัติของน้ำยาเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีแล้วจากนั้นก็คือคุณก็
1: เจาะแล้วก็
2: เจาะ
1: เนี่ยตัวเนี้ยเราก็ใช้ดอกขนาด18มิลเจาะ
2: 18มิล
1: ฮะเจาะลง
2: ก็ใหญ
1: ่ก็ใหญ่เจาะลงจนถึงดินนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าปูนหนา15เซนก็เจาะทะลุ15เซนลงไป
2: เออเจาะไปเลย
1: ยาเจาะแค่ฝั่งตัวนี้เข้าไปเฉย
2: เออ
1: ฮะ
2: เหมือนสายดินน่ะถ้าเจาะแล้วไม่ลงดินมันจะเจาะทำไม
1: ใช่อัน
2: น
1: ี้
2: เหมือนกันถ้าเจาะแล้วมันไม่แพร่ลงไปดินน้ำยาก็ทำงานไม่ได้ก็ทำไม่ได
1: ้งานนี้งานหนักปูนทางบ้านอาจจะทำไม่ได
0: ้
1: เออใช้ช่างดีกว่าในการทำงานแล้วเขามีอุปกรณ์ครบกว่า
2: โอเคเพราะฉะนั้นก็เรียกช่างละกัน
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นนวัตกรรมที่ผมว่าเจ๋งดีนะ
1: คือโดยทั่วไปส่วนมากหลักๆเลยตัวเนี้ยตัวสวิตช์เนี้ยจะใช้กันเยอะมากในพื้นบ้านในตัวบ้าน
2: เล
1: ยเนี่ยมันเวลาเราไม่ใช้แล้วก็แค่เกี่ยวปิดเข้าไป
2: เออใช่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะอยู่เสมอพื้นเลยนะ
1: เสมอพื้นเลยครับเทียบกับพื้นท่านไม่สังเกตดีๆก็ไม่เห็น

0: เรียบร้อยนะฮะทั้ง3วิธีเลยที่เรานำเสนอกันในวันนี้ตั้งแต่จัดการกับช่องเซอร์วิสอันนี้นะคนน้ำยาเข้าไปตามช่องที่จัดไว
1: ้
0: ถ้าไม่มีเดินสำรวจรอบบ้านขุดล่องลงไปประมาณ30เซนติเมตรนะแล้วก็ราดน้ำยาลงไป
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดวิธีนี้ก็คือไม่มีราดเลยทั้งสิ้นเลยสามารถเจาะตรงนี้ให้ทะลุลงไปใต้ดิน
1: อ่ะฮะ
0: ทะลุปูนนะลงไปใต้ดินนะแล้วก็จ
1: ั
0: ดการหัวเซอร์วิสลงไป
1: ตกแต่งผิวปูนธรรมดา
0: ปูนแล้วก็ตกแต่งเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพื่อทำการพ่นน้ำยาลงไปที่ดินได้เป็นครั้งคราว
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับนี่คือ3วิธีนะฮะในการดูแลปกป้องบ้านตัวเองจากปลวกนะครับโอเคขอบคุณพี่อันสามารถเลยวันนี้ครับที่มาช่วยเราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะตอนนี้เราก็ซ่อมแซมบันไดให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้ว
0: คุณแบงค์น่าจะแฮปปี้เลยนะฮะก็เป็นบันไดที่เป็นลูกนอนเล็ก1ลูกแล้วก็มีตัวชั้นพักที่เหมือนเป็นตัวหักเลี้ยวนะฮะอันใหญ่เลยถึงอ่านว่าโดนปลวกกินไป2อันนี้นะครับอ่ะแล้วก็วันนี้อย่าลืมนะครับเรื่องของการป้องกันปลวกนั้นถ้าเกิดว่าทําได้จริงทำตั้งแต่ตอนสร้างบ้านเลยสารที่ป้องกันปลวกกำจัดปลวกเหล่านี้นะฮะเป็นพิษต่อปลวกไม่ได้เป็นพิษต่อคนนักแต
2: ่
0: ว่าต้องดูปริมาณที่เหมาะสมด้วย
2: ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันโดนในปริมาณที่มากพอมันก็อาจจะเกิดอันตรายได
0: ้ทางที่ดีอ่านตัวฉลากหรือว่าคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็จะลดอันตรายของผลิตภัณฑ์ต่อตัวมนุษย์ได้นะครับสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยตามก็ต้องป้องกันหน่อย
2: โอ้ใช่มีสัตว์เลี้ยงนี่ระวังดีๆเลย
0: เออใช่แล้วก็การเจาะช่องภายในบ้านนะฮะถ้าเกิดว่าเจาะช่องมันก็จะมีน้ำยาที่ใช้ภายในบ้านอยู่เนาะโอเควันนี้ช่างทำบ้านเรียบร้อยใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับสามารถส่งมาได้เช่นเดิมในเพจช่างประจำบ้านเลยนะครับเราก็จะพยายามสเกลทุกความเห็นแล้วก
2: ็นำมาเอาที่เป็นประโยชน์ต่อคนดูทุกท่านด้วย
0: ต้องครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าที่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: แล้วก็สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักๆ
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคน
0: อ
1: ะที่จะทำร่วมกันได้ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างนึงของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับก
2: ็
1: จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเอง
1: คร
4: ับ แต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆครับ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามมาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในนั้นนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40 ถุงดำไซส์ใหญ่ก็จากคนประมาณ100 คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นวาฬกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

แล้วครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่

0: นี่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
2: เป็นโปรดักชั่นแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายครับ
0: วันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
3: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
3: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
3: ใช
0: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
4: ให้ด
0: ื่
4: มน้ำในการ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่โมดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: สุ
1: ดท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอร์ลิงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไห
0: ม
3: เราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะช่วงหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีก

0: ตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
2: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
1: ึ้
2: น
1: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
2: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
1: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
2: พร้อมหักไปก่อนนะพลาสติก
1: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกกลมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับใช่แล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
3: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
4: ว้าว
3: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้คติแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: ำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะฮะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิทัลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีขาวนะน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
2: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
1: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก

0: 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดูพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
1: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
2: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
1: เขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องนึกภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10 ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู
0: ่ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันหนึ่งมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมานะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
2: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: แคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แคะหูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
4: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
6: เพลินๆฟิน
7: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
8: จริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ cleansing mechanism การค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนนะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูและทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูอะค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีมันแค่สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่แล้วขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: แพ้หูม่าหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้จะทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช

ราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยใน

0: ได้เสมอนะเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
1: จะรู้ยังไงลูก
2: เฮ้ยเจ๋งอ่ะมันเหมือนเป็น
3: ยังไงครับแล้ว
0: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะฮะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเรา อยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยให้เห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะคะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปี
4: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
1: เฮ้ยโอ้โห
4: ที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

เวลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อหนึ่งก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะ

0: ต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องใหญ่เลยฮูแล้วก็จะเป็นวอตนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆนะคะก็อันที่สองอันเรื่องวอตนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่สามก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Googleแล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
2: คนตรงนี้
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการนะคือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยแล้วไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
2: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆแล้วตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห้วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห่อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีพังผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พลิ้วอีกต่อไป แล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบถาวร นะคะแล้วมันแก้ไม่ได้

0: ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงใส่เสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
1: การกินคลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างหนึ่งซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่าคลีนมันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะคลีนฟู้ดเนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายคลีนฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบคลีนฟู้ดเนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวซึ่งเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันหายากหรือพันโบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดมีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะเพ ึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องปาร์คครับวันนี้นะครับน้องปาร์คแล้วก็คุณหมออ้อยจะมารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปพบความน่ารักและความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดอีกเช่นเคยครับ
0: ครับแล้ววันนี้นะครับหมออ้อยและน้องปาร์คเนี่ยอยู่กันที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับน้องปาร์คดูสิครับเห็นไหมครับท้องน้ำแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีเลย
1: ทุ่งนาทุ่งนา
0: แล้วที่สำคัญนะครับนี่ควายครับน้องปาร์ค
1: ควายโอ้
0: น้องปาร์คเคยเห็นควายมาก่อนหน้านี้ไหมครับ
1: เคยเห็นครับแต่ยังไม่เคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้ครับ
0: จริงเหรอครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยเนี่ยจะพาน้องปาร์คแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับควายอย่างใกล้ชิดเลยครับน้องปาร์คอยากเห็นหรือยังครับ
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: เราไปดูกันเลยไหม
1: ไปเลยครับ
0: ไป
1: ครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราอยู่ที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
0: อ๋อน้องปาร์คสงสัยใช่ไหม
1: ใช่
0: สงสัยเหมือนหมอตอนแรกเลยเดี๋ยวคุณหมอจะพาน้องปาร์คไปรู้จักกับพี่น้อย
1: พี่น้อย
0: เนี่ยจะเป็นคนไขข้อข้องใจทั้งหมดที่น้องปาร์คสงสัยหรือว่าการสอนเกษตรวิทย์กับควายเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วน้องปาร์ค
1: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่น้อยคร
2: ับสวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คครับพี่น้อย
2: ครับ
0: สว
2: ัสดีครับ
0: น้องปาร์คมีคำถามมาถามพี่น้อยเต็มไปหมดเลยมาถามผมบอกว่าให้มาถามพี่น้อยดีกว่าง
2: ั้นเชิญเราไปนั่งคุยกันดีกว่า
0: โอเคครับข้างในดีกว่า
2: ครับ
0: วิวสวยด้วยเนี่ยน้องปาร์คดูสิ
1: โอ้น่า
0: น้องปาร์คคราวนี้เราได้ที่นั่งสบายๆแล้วน้องปาร์คมีคำถามอะไรถามพี่น้อยเลย
1: ที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์มันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
2: อ๋อคือย้อนกลับไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นของชาวบ้านนะครับมีก็พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพนะครับได้มีพระราชวโรกาสนะครับ โปรดเกล้าให้นายสมจิตกับนางมณีอิ่มเอิบนะครับได้เข้าเฝ้านะครับน้องเกล้าถวายนะครับที่ดินจำนวน110ไร่นะครับ3งาน
0: โรงเรียนนี้คือ110ไร่เหรอ
2: คร
0: ับ
2: 110ไร่นะครับโ
1: อ้ใหญ่บ้าเลอเทอะ
2: 3งาน81ตารางวานะครับ
0: เยอะเลยฮะ
2: ซึ่งที่ตั้งคือตำบลสารลำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับ
0: การสอนเกษตรวิทย์นี่มันมีความหมายไหมครับ
2: อ๋อมีความหมายครับการสอนก็หมายถึงควายแปลว่าควายนะคร
0: ับ แปลว่าควายการสอนควาย
2: กสิก็ย่อมาจาก
0: เก
2: ษตรกรเกษตรกรรมแล้วก็วิทย์ก็ความรู้วิทยาวิทยาการ
1: ความรู
0: ้รวมเป็น
1: กาสอนกะสิ
0: วิทย์นะสอนกะสิวิทย์ก็คือโรงเรียนควายโรงเรียนสอนควายพูดง่ายๆนะ
2: ในการทำเกษตรกรรมแล้วก็ความรู
1: ้ทำไมต้องเป็นโรงเรียนสอนควายกับการไถนาครับ
0: คือตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าควายทุกตัวเกิดมาเนี่ยก็ต้องไถนาเป็น
1: ใช่ตอนแรกผมก็เลยก็เกิดมาคือไถนาเป็นเลยทำไมต้องสอนด้วย
2: อ๋อเหมือนกันไม่เป็นครับคนเหมือนกันเกิดมาก็ไม่เป็นก็ต้องมีการเรียนการสอนเนาะการเรียนรู้ควายเหมือนกันครับเกิดมาก็ต้องมีการเรียนรู้ถึงจะเป็น
0: เขาเรียกวิชาไถนาพูดง่ายๆ
2: ครับ
0: วิชาไถนา
1: วิชาไถนา
0: ไม่ธรรมดานะ
2: คืออันดับแรกการฝึกควายคือต้นคือเราจะสร้างความคุ้นเคยคือเขาไปกินหญ้าไปอาบน้ำไปลูบหัวเขาเช็ดตัวเขาให้เขาคุ้นเคยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไว้ใจเราน่ะเราจะไม่ทำร้ายเขา อย่างเงี้ยให้เขารักเราเรารักเขา
0: พี่น้อยครับที่พี่น้อยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมและน้องปาร์คเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นไหมครับ
1: สัมผัส
0: ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋ออยากทำว่างั้นเถอะที่นี่นะครับเราจะมีกระบือนะครับแต่ไม่ใช่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกระบือนักเรียนนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่ากระบือครูจะเป็น2 อย่างเลยคือเขาจะเป็นทั้งครูแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นกระบือทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านไปดูครับจะได้ดูนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับ
0: อ๋อเฮ้ยผมก็ต้องเดินไปข้างในเลยใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
0: อยากเห็นยัง
1: อยากเห็นครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไหม
1: ไปเลยครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาพี่น้อยเลยแล้วกันนะครับน้อยขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้

0: คมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คนนี้น้องป้าครับพี่นิคม
1: โอ้ลูกรอนี่ครับ
2: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจะพาผมมาหาปราดใช่ไหมครับ
0: อ้าวนี่ครับปราด
2: โอ
0: ้ปราดทำไมคนบางคนเรียกพี่นิคมว่าปราดครับ
1: คือว่าปราดชาวบ้านครับเขาเรียกว่าปราดชาวบ้านคือผู้รู
0: ้
1: รู้จักว่าการใช้ควายเป็นแบบไหนนั่นยังไงคือว่าการไถนาแบบไหน
0: ครับ
1: การคาดการตีลูกทูบแบบไหนเขาถึงเรียกว่าปราดครับ
0: ก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะฮะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมีคำถามถามพี่นิคม
2: คุ
0: ณบอกพาเพื่อนมาคนนึงด้วย
2: ฮะผมไม่เห็นรู้เลย
0: แอบพามาไม่ให้น้องปาร์ครู
2: ้
0: พามาเซอร์ไพรส
2: ์โอ้โห
0: ไปเดี๋ยวเราเรียกหาเพื่อนคุณบอกก่อนดีกว่าอาจารย์ต้นอาจารย์ต้น
3: โอ้อาจารย์ต้นโอ้โหตั้งนานนึกว่าจะไม่เรียกซะแล้ว
0: โอ้ยเรียกนี
2: ่
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สว
5: ั
4: สดีทุกคนครับ
0: อาจารย์ต้นครับอันนี้พี่นิคมหรือว่าปราดครับนะคราวนี้ก็มีคำถามครับเพราะว่าอยากรู้มากว่าความเห็นของปราดกับความเห็นของอาจารย์ต้นเนี่ยบางอย่างเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างที่ผมร่ำเรียนมากับอาจารย์ต้นเนี้ย
4: ครับต้องลองดู
0: ต้องลองดูปกติแล้วเวลาควายไถนาครับเราต้องมีเทคนิคในการเลือกควายไถนาไหมครับว่าต้องเลือกยังไงอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่หรืออย่างเงี้ย
1: ใช่ว่าควายที่ไถนาครับควายที่เอามาฝึกไถนาคือได้อายุ3ปีเท่านั้นครับ3ปีถ้าเล็กกว่านั้นมันจะทำให้ควายโทรม
0: ม
1: ันจะผอมลงมันจะขุ่นมีขึ้นมันจะมีอ้วน
0: ต่ำกว่า3ปีไม่ให้ไถ
1: ไม่ให้ไถ
0: แล้วฝึกตอนกี่ปีครับ
1: ฝึก3ปีครับอายุ3ขวบ
0: 3ขวบถึงเริ่มฝึก
1: ครับ
0: อ๋อไม่ใช่แบบฝึกก่อนเนาะ
1: ฝึกง่ายครับ
4: แป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
4: ใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเวลาจะฝึก
1: ถ้าเต็มที่กำหนดเขามันให้10วันแล้วทีนี
0: ้10วัน
1: จริงๆครับ
4: แป๊บเดียว
0: โหฉลาดนะฮะ
4: ฉลาด
0: แล้วที่คนบอกว่าโง่เหมือนควายนี่คือเขาชมว่าฉลาดใช่มั้ยเนี่ย
4: ใช่ใช
0: ่ผมต้องดีใจเวลาเป็นคนชมเข้าไปได้มั้ยครับพี่น
1: ี่ได้ครับได้ครับ
2: เย้
0: น้องปาจะได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยเอาเข้างี้เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นตอนเราเดินมาเนี่ยทำไมต้องเข้าทางซ้ายของควายครับพี่ต้น
4: อ๋อคือปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมสัตว์อ่ะไม่ได้แต่ควายหรอกสังเกตดิ
0: ครับ
4: ว่าเราอ่ะจะถนัดวนซ้ายเวลาวิ่งวิ่งกีทาวนซ้ายไม่ได้สังเกตอะเด็กอันที่สองก็ถ้าเป็นในลักษณะหมอ
0: ครับ
4: ในลักษณะหมอเนี่ยถ้าหมอเข้าตรวจมันจะเข้าทางซ้าย
0: ครับ
4: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรืออะไรมันจะถูกเบียดไปอยู่ทางซ้ายแต่ผมว่าพี่ป่าน่าจะมีไอเดียอื่นนะทำไมต้องเข้าทางซ้ายครับเห็นพี่ป่าก็ชอบเข้าทางซ้าย
1: เพราะว่าเข้าทางซ้ายนี่ถือว่าควายมันถนัดทางซ้ายครับว่าเราต้องบังคับเชือกอยู่ทางซ้ายด้วย
4: เหมือนกัน
0: ก็เหมือนกันหลักการเดียวกัน
2: ผมกลัวว่าทำอะไรแล้วควายมันจะโกรธสมมติอันนี้คือไปโดนอะไรของมันไหมครับสมมติว่าจะไป
0: มีอะไรที่มันเซนซิทีฟไหมเหมือนแบบ
2: ใช่
0: จับจมูกแล้วแบบจักกะจี้หรืออะไรแบบที่แบบ
4: ถ้าส่วนมากถ้าจับจมูกเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะ
1: อันนี้ตะพายคร
4: ับ ตะพายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเจ็บนิดๆนะครับก็เลยเอาอยู่นะครับแต่สิ่งอื่นคงจะได้ยินบ่อยๆใส่เสื้อสีแดง
0: นี่นี
2: ่ใส่เสื้อสีแดง
4: ใช่เหมือน
2: กระทิงอะครับเวลาผมเห็นมายากลในหนังนะครับเขาจะโชว์ผ้าสีแดงเสร็จแล้วกระทิงมันจะวิ่งมาม
4: าทาดอจริงๆแล้วเขาไม่ได้โกรธนะ
2: ใช่ครับ
4: จริงๆเขาไม่ได้โกรธจะมาขวิดเรานะเพียงแต่ว่าไม่ว่าเป็นสีแดงหรือสีอื่นๆที่สดๆน่ะควายหรือวัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสุขพิเศษก็เลยอยากจะเดินเข้าไปหาเฉยๆใช่
0: คืออย่างเนี้ยอย่างหมอต้นเนี่ยไม่มีคนสนใจก็เลยต้องใส่มาให้ควายสนใจ

0: คราวนี้หลักการเวลาเลือกควายไถนาครับพ
1: ี่
0: นิคมครับต้องเลือกยังไงครับไม่ใช่ว่าทุกตัวที่มันจะไถได้ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ครับบางตัวนี่ก็เก
0: ครับ
1: ถ้าขวัญถ้าให้ดีที่สุดจะเป็นแม่ควายต้องให้ขวัญอยู่ที่หวาบครับ
0: ขวัญอยู่ที่สว่าง
2: ตรงนี้มันจะเป็นซี่โครงมันแข็งแข็งมากแล้วตรงนี้ก็เป็นเชิงกราน
0: ครับ
2: ใช่ไหมฮะกระดูกเหมือนสะโพกเรา
0: ครับ
2: ตรงนี้จะตรงที่ไม่มีกระดูกเวลาถ้าเกิดตัวผมผอมเราจะเห็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยม
0: อันนี้ก็พอเห็นอยู่นิด
2: ถ้าคุณเอาหาอะไรเจาะไปปั๊กตรงนี้ก็เป็นกระเพาะ
0: ครับ
2: หมอใช้รักษาเวลาท้องอืด
0: ก็เจาะท่อ
2: ระบายลมตรงนี้
0: เอาตรงนี้ก็คือสว่าง
2: ใช่
0: แล้วขวัญตรงไหนคือขวัญครับ
1: ขวัญมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่มันนั่นอยู่ตรงนี้ครับ
2: นี่อ๋อนี่
1: ขวัญ
0: อันนี้ถือว่าดีไหมครับ
1: อันนี้ก็ยังดีอยู่ครับ
0: ยัง
1: ไม่เคลื่อนเยอะเท่าไหร
0: ่แล้วกีบเกี่ยวไหมครับกีบ
1: ก็ต้องเกี่ยวครับให้ถ้าไถนาดีเดินดีใส่เกวียนดีมันจะต้องกีบเฮียนแบบนี
0: ้กีบนะกีบเฮียน
2: ครับ
0: เฮียนคืออะไรฮะ
1: เฮียนมันสั้นครับมันป้อมไง
0: อ๋อกีบสั้น
1: แล้วจะไม่แพ้ตีน
0: ไม่แพ้ตีนด้วย
1: ครับไม่แพ้เล็บ
2: คือถ้าสังเกตนี่นะกีบเมื่อกี้มันลาดอย่างงี้ฮะมันจะอยู่ประมาณ 4-5 องศา
0: ครับ
2: 45องศาหรือ50องศาถ้าเป็นวัวเนี่ยมันเหมือนคนเราอ่ะเคยเห็นเล่นบัลเล่มั้ยแทนที่จะอยู่อย่างงี้เค้าจะอยู่อย่างงี้ปึ๊บ
0: ครับ
2: นี่แหละคือการยืนได้กีบ
3: อ๋อ
2: แล้วมีเล็บนี่เล็บคือกีบยืนอย่างงี้ครับจิก
0: ครับ
2: ทีนี้พอเล็บยาวเป็นไง
0: จิก
2: ก็ยืนบนเล็บ
0: ก็จะเจ็บ
2: มันก็เจ็บ
3: แล้วเมื่อกี้ผมไอ้นะครับที่อยู่ข้างๆกีบมันคืออะไรครับที่มันเป็นเขาครับ
1: ครับนั่นเหรอ
3: นั่นนะครับ
1: เขาเรียกเล็บน้อยครับ
3: อ๋อเล็บน้อย
1: เล็บน้อย
2: นิ้วติ่งกับนิ้วโป้งนี่ไง
3: อ
2: ๋
3: อ
2: ย
3: ื
2: นอย่างนี้
0: แล้วมีอะไรครับที่เวลาเราจะเลือกควายสักตัวเนี่ยต้องดูอะไรฮะ
1: ก็จะต้องดูอ่องคอตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ย
3: ทำไมอะครับ
1: อันนึงเป็นลักษณะของควายไทยครับเนี่ย
0: อ๋ออันนี้กี่ป้องฮะ
1: เนี่ยอันนี้มันมีอยู่แค่2 ป้อง
2: เขาว่ายิ่งมีป้องเยอะมันจะฝึกง่าย
1: ยิ่งดี
2: พอเหลือถ้ามีป้องเดียวเขาบอกเขาเชื่อว่ามันดื้อ
1: มันดื้อ
0: ก็คือเห็นกันมาเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่มี3ป้องเนี่ย
1: ดี
0: โอ้ยฝึกง่ายไอ้ตัวที่มีป้องเดียวฝึกยาก
2: แล้วก็เขาจะดูอะไรนะมันจะดูขาที่มันจะขาวทั้ง4ขาใช่ไหม
1: ถูกมันจะมีถุงเท้านี่ครับที่แบบนี้ถุงเท้า
3: โอ้มีถุงเท้าด้วย
0: ใส่ถุงเท้าไงสภาพ
1: เ
3: ฮ้ใส่รองเท้าได้ป่ะครับเนี่ย
0: รองเท้าไม่ใส่ผมอยากรู้ว่าถุงเท้ายังไงครับถ้าถุงใส่ถุงเท้าครบดี
1: ครับ
0: นะเรียบร้อย
2: 4ขาม
1: ีครบหมด
2: เขาว่าดี
0: แล้วดูอะไรครับนอกจากขาแล้วก็ปล้อง
1: ครับช่วงหางให้หางยาวมันเป็นแม่พันธุ์ได้สวยเลย
0: หางยาว
1: ครับหางยาวหางตก
3: น่องครับ
1: หางตกน่องเป็นแม่ควายเป็นแม่พันธุ์ได
0: ้หางยาวถึงน่องใช่มั้ย
1: น่องครับ
0: อ๋อเพราะว่าหางจะได้เอาไปปัดแมลงด้วยใช่มั้ยใช่ครับ
2: ใช่ถ้าหางยาวก็ปัดถึงถ้าหางไม่ยาวต้องปัด
0: เขาครับเขา
1: เขาเนี่ยลักษณะเขาไม่เกี่ยวเลยครับ
0: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: ครับเขาไม่เกี่ยว
0: ไม่ต้องดูเลย
1: ครับเขาไม่เป็นไร
2: มีแค่สวยกับไม่สวย
1: ครับ
4: ควายที่เหมาะสำหรับการเลือกไปใช้งานจะมีลักษณะเฉพาะอยู่5ข้อครับขวัญต้องตั้งอยู่บริเวณสว่าบครับบริเวณคอต้องมีปล้องสีขาวคาดอยู่ 2-3 ป้องครับกีบเท้าต้องได้รูปพอเหมาะเวลาเดินจะได้ไม่เจ็บเท้าครับบริเวณข้อเท้าจะต้องมีลักษณะเหมือนใส่ถุงเท้าอยู่ครับหางจะต้องยาวลงมาพอดีกับน่องเพื่อจะได้ง่ายต่อการปัดแมลงครับ
0: น้องป้าสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกวัวควายว่าเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3: เคี้ยวช้าครับ
2: ควายนี่ไม่เหมือนคนขยับนิดนะครับเวลาเขากินหญ้าเนี่ยเขากินเข้าไปก่อนกินควายมี4กระเพาะ
0: ครับ
2: เขาจะกินลงไปแล้วไปเก็บไว้ก่อน
0: แล้วเขาก็ไปควายนี่4กระเพาะนะไม่เหมือนคนนะ
2: 4กระเพาะ
3: หนูก็มีแค่กระเพาะเดียวกระเพาะใหญ่ๆอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ไม่
2: ในเนี้ยมันแบ่งเป็น4มันจะมีกระเพาะส่วนนึงขย้อนออกมาแล้วค่อยมาเคี้ยวกืนไปก่อนเขาจะเคี้ยวทั้งวันพอเขาเคี้ยวทั้งวันเราก็เลยเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
3: ควายเนี่ยครับมันจะกินอะไรบ้างครับนอกจากกินพวกหญ้ากับอะไร
1: กินหญ้าสดก็ได้ครับ
2: แล้วงงไหมโตได้ไงไม่เห็นต้องมีโปรตีนเลย
3: ใช่ไม่ต้องกินแบบว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่าง
2: น
3: ี้
2: ใช่เพราะว่าเขามีอย่างที่เมื่อกี้บอกมันมี4กระเพาะในกระเพาะเขาก็หมักเขาหมักเนี่ยเขาจะได้คาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วแบคทีเรียในกระเพาะที่มันหมักเนี่ยพอมันตายแล้วเนี่ยเขาใช้โปรตีนจากแบคทีเรียในกระเพาะเพราะฉะนั้นเขาจะได้อาหารโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ก็มาจากพืชแทะเล็มหญ้าตามดินได้มาจากดินแล้วก็น้ำ
0: แล้วก็มีก้อนนี่ด้วยก้อน

0: เกลือแร่ให้เลียด้วย
1: ก้อนเกลือแร่นี่เพิ่มพวกวิตามิน
2: เกลือแร่แคลเซียมก้อนเกลือแร่คร
0: ับ ใช่นี่คือก้อนเกลือแร่นะไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะ
2: ผมก็นึกว่าก้อนเกลือก้อนหินก้อนหิน
1: ใช่ใช่ลิ้นเขาจะสาบเพราะนั้นเขาจะเลียแล้วก่อนได้น้องป้าสังเกตอะไรในปากเขาไหม
2: ขนเหรอครับ
1: ฟันไง
2: อ๋อทำไมมันมีแค่ข้างล่างเดียว
1: ใช่
2: ข้างบนมันไม่มี
1: ถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่ฟันล่างไม่มีฟันบนซี่ข้างในเนี่ยเขามีทั้งบนทั้งล่าง
3: ไม่มีฟันบนเห็นไหม
1: เราเอามือเข้าไปได้
2: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียว
1: ลองดูเอามือเข้าไปได
3: ้ข้างๆไม่มีฟันไง
1: ข้างๆไม่มีฟันเห็นไหมครับ
3: มีแต่ฟันล่างเดียวเห็นไหม
1: แล้วเขาก็จะพยายามเลียเอาลิ้นออกมานะครับเวลาเขาเล็มหญ้าเนี่ยเขาจะใช้ฟันล่างกับข้างบนเขาเรียกว่า
2: เขาเรียก
1: แพดเนี่ยนะครับดึงหญ้าเข้าไปแล้วใช้ลิ้นตะวันหญ้า
0: สวัสดีครับพี่นิคมครับ
4: ครับ
0: การที่เราจะบังคับควายเพื่อไปไถนาเนี่ยครับมีวิธีการบังคับยังไงครับ
4: จะให้เลี้ยวซ้ายเราต้องดึงเลี้ยวมาทางซ้ายแล้วจะให้เลี้ยวขวาเราต้องถัด
1: เออ
4: ถัดเอ้ถัด
0: เขาเรียกอะไรถัด
4: ถัดครับ
0: ถัด
4: ถัดให้เลี้ยวขวา
0: อ๋อเท่เนาะ
2: เลี้ยวซ้ายก็ดึงมาเลย
4: ครับดึง
0: แต่ถ้าเลี้ยวขวากระตุก
4: ครับ
2: กระตุก
0: เปิดไฟเลี้ยว
2: โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รถครับ
0: เปิดไฟเลี้ยว
4: เชือกเปรียบเสมือนพวงมาลัยเหมือนกันครับ
0: ครับ
4: เพราะว่ามันขับให้เลี้ยวซ้าย
2: มีเบรกไหมครับเบรก
4: บีก็ต้องดึงแล้วหยุด
0: ไปข้างหน้า
4: ครับ
0: ข้างหน้าทำไงครับ
4: หน้าก็
0: เฮ้ย
4: ได้เลย
0: เฮ้ย
4: อย่างนั้น
2: เฮ้ยนี่ครับ
4: น้ำถ้าทำได้สี่อย่างนี้คือว่าโอเคครับคือว่าบังคับควายได้เอาควายไปใช้งานได้เลยครับ
0: ถ้าเกิดเรายืนใกล้ๆเขาเตะไหมครับ
1: ได้ครับเนี่ยอย่างตอนนี้น้องยืนตรงนี้อะถ้ายืนข้างหลังเนี่ยนะครับไม่ค่อยโดนไม่เหมือนม้าจะดีดแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเตะจริงๆเขาจะเตะประมาณ45องศา
0: ก็คือตรงนี้พอดีน้องเลย

0: ของป้าเคยเห็นควายแช่น้ำไห
1: มไม่เคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นในทีวีครับแต่ว่าเพิ่งมาเคยเห็นแบบสดๆตรงนี้ครับ
2: รู้ไหมครับทำไมเขาถึงชอบลงไปแช่แบบนี้
1: เพราะเขาร้อนป่ะครับ
2: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีตุ่มเหงื่อน้อยมันระบายความร้อนไม่ค่อยดีจริงๆแปลกนะอยู่เป็นควายเป็นสัตว์เมืองร้อนแต่ระบายความร้อนไม่ค่อยดีหรอกเขาก็เลยชอบแช่น้ำนะครับ
1: แล้วควายต่างประเทศนะครับที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปแช่น้ำที่ไหนกันครับเนี่ย
2: แช่ครับเขาก็แช่น้ำถึงแม้อากาศเย็นเขาก็แช่แต่ควายที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างควายไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นควายประหน้าตาจะเป็นอย่างเราเห็นเขาสวยๆเหมือนคาราบาวควายคาราบาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นควายต่างประเทศเนี่ยเขามักจะเลี้ยงไว้กินนมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกพันหนึ่งตัวเขาจะไม่สง่าแบบนี้หรอกแล้วก็เขาก็จะไม่เป็นอย่างนี้เขาจะคดๆโค้งๆเข้าหากันส่วนควายไทยเนี่ยเขาจะแช่ปลักปลักก็คือโคลน
0: ครับ
2: เราทราบไหมครับว่าทำไมควายไทยถึงแช่โคลนไม่ค่อยชอบแช่น้ำใสๆ
0: รู้ไหม
1: ทำไมครับผมก็นึกว่ามันชอบน้ำมากกว่าชอบโคลน
2: โคลนที่มันติดอยู่ตามตัวเนี่ยมันช่วยไล่แมลงครับ
0: อ๋อก็คือใส่เสื้อ
2: ใช่ใส่เสื้อ
0: มาพอกผิว

0: ราจะพาไปดูอุปกรณ์ไถนากันเริ่มแรกกับตัวนี้ครับเริ่มแรกที่เราไถนาคือว่าเอาไถนี่ไปไถเพื่อพลิกหน้าดินพอพลิกหน้าดินเสร็จ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็จะมาไถแปรอีกทีนึง
1: ไถแปร
0: ครับไถแปร
2: ไถแปรยังไงครับ
0: เม
2: ื่อ
0: ก
2: ี้
0: เราคือไถดักไถแปรไถแปรคือไถเวียนขวาพอไถแปรเสร็จปุ๊บก็มาเอาลูกทุบนี่ทุบหญ้าลงให้ดินมันเสม
2: อทุบยังไงอะครับ
0: ลาก
2: อ๋อใช้ลากเหมือนเดิม
0: ใช้ควายลากมีแอก
3: อ๋อ
0: แอกใช้คอแล้วควายลากไปพอเราลูกทุบเสร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเอามาคาดเพื่อเกลี่ยให้ดินมันเสมออันนี้คือคาดครับอันนี้คาดนี่คือแอกเหมือนกันครับคือว่าเอาแอกใส่คอควาย
1: ครับ
2: แล้วก็
0: ให้ลากไปแบบนี้ครับนี
1: ่ครับอ๋อก็ลากไป
0: ครับ
1: คราวนี้เรารู้จักอุปกรณ์แล้วครับเราจะทำไงต่อครับ
0: ทีนี้เราก็จะลงไปแปลงนาจริงๆเพื่อจะลองไถดู
1: อ๋อโอเค
0: ไหวไหมครับ
2: ไหวครับ
0: สู้นะครับ
2: สู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้แรงควายไหม
3: เดี๋ยวน้องป้าจับคาด
2: จับคาด
1: เดี๋ยวพี
3: ่แอก
2: โอ้ยสบาย
1: โอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกัน
0: พร้อมยังครับคุณหมอ
1: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ
0: เชิญเลยครับครับหลักกดหางไถไว
1: ้กดหางไถไว้โอเค
0: นำเยอะไหวไหมครับคุณหมอ
1: โอ้ใช้ได้ครับเอาแรงอยู่เหมือนกันปกติเราไถยากนี่เหรอครับไอ้ไม่ใช่ไถข้าวเนี้ยข้าวนี่มัน
0: ตอฟางเราไถกบตอฟางก็ให้เป็นฝืน
1: พูดไม่ทันฮะเหนื่อยตอนนี้เริ่มรู้เทคนิคแล้วว่าจะต้องค่อยๆประคองไว
0: ้
1: อย่ายกอย่ากดประคองให้มันอยู่ในลาย
0: พอแทงไปทางขวาลงไปทางขวาอย่างเดียว
1: เหนื่อยฮะแต่ว่าก็เข้าใจอารมณ์ชาวนาเวลาทำนาแล้วแบบเห็นแล้วกินข้าวไม่หมดฮะว่ามันเหนื่อยขนาดไหนโอ้ยนิ่งเหงื่อเข้าตาเลยฮะต่อไปน้องปาร์คมาเตรียมตัวพร้อมยัง
0: อ
2: ุ้ย

0: ี้ยน้องปาร์คได้เจออะไรบ้างครับ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการบังคับควายก็คือการอะไรนะครับยอแปลว่าหยุดแล้วก็เฮ้ยแปลว่าไปใช่ไหมครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงเชือกแล้วก็เลี้ยวขวาก็กระตุก
0: ส่วนคุณหมอนะครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอได้เรียนรู้ว่าชาวนาเนี่ยทำข้าวให้เรากินเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเมื่อกี้หมอแค่ลองทำแค่ลองไถดูแค่นี้ไปแค่ขั้นตอนแรกเองใช่ไหมครับยังเหลืออีกตั้งหลายขั้นตอนใช่ไหมครับพี่นิคม
2: ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนมากครับ
0: แค่นี้ก็หมดแรงแล้วที่เขาบอกชาวนาว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงๆแล้วเนี่ยหมอลองทำเนี่ยไม่ใช่แค่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตัวทั้งตัวเนี่ยสู้ไปกับดินเลยนะครับ
1: ถลายอยู่เลย
0: ถลายมันเหนื่อยจริงเราควบคุมไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำแล้วเหนื่อยมากถ้าชาวนาไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีข้าวกินและที่สำคัญนะครับน้องปาร์คมีชาวนาอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถทำนาอย่างนี้ได้พระเอกของเราวันนี้ก็คือเจ้าควายนี่แหละนะฮะถ้าไม่มีโรงเรียนสอนควายควายก็จะไถนาไม่เป็นชาวนาก็ไม่สามารถไถนาได้ด้วยเพราะไม่มีควายที่ไถให้เราได้นะครับเหมือนกับว่าโรงเรียนเนี้ยสอนควายแล้วก็สอนคน
2: สอนคนด้วย
0: ทั้งสอนคนและสอนควายเพื่อทำข้าวให้เรากินก็วันนี้นะครับน่าเสียดายจริงครับน้องปาร์คเวลาของเราหมดลงแล้ว
1: โอ้หมดแล้ว
0: เราต้องขอขอบคุณผู้ให้ความรู้เราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณหมอต้นมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิคมมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาล่ำเรียนวิชาไถนาแล้วก็ให้น้องปาร์คได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ในการไถนามีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้เยอะแยะเต็มหมดนะครับซึ่งรับรองน้องปาร์คไม่สามารถได้เรียนรู้ในห้องเรียนแน่นอนถ้าไม่ได้ออกมาเรียนรู้ชีวิตจริง
1: ครับเรียนรู้สด
0: ๆครับ
1: Rise
0: โอเคงั้นเวลาเราหมดลงแล้วจริงครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak
1: เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถเราถึงฟูงควายคืนบ้านพออาบน้ำควายสำรานแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นคำเดินง่ายเราขี่ล่องควายร้องส่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไงต่อ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถ

งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: แม่นุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-learning with ราชกุลสตรีซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชกุลสตรีค่ะ
0: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
0: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
0: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: ำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี 32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะฮะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีดังนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิตอลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของดาวพลูโต
2: ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
0: พื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
1: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
2: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
1: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
2: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
0: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
2: ขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องนึกภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู่
1: ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันนึงมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมานะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
0: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: แคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แคะหูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
6: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
7: เพลินๆฟิน
8: ขี้หูก็เหลืองๆนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
9: จริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ cleansing mechanism การค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูและทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูอะค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีมันแค่จะสังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่แล้วขี้หูจะหลุดเองไม่ได้เนี่ยต้องมาพบแพทย์

0: หูม้าหูหนวกเนี่ยต้องวัดตัวโรคที่เจอค่ะเขาอาจจะเป็นหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้จะทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์
2: สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทาน

อะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

0: หนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
1: ทะลุยางทะลุไม่เจ๋งอ่ะม
2: ัน
1: เหมือน
2: เป็นยังไงครับ
0: แล้วยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดนะฮะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเราอยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอนเขาเนี่ยใหเห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะหลายทางแม้กระทั่งอยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกตื่นตัวแล้วก็ต้องการหากิจกรรมดีๆต่างๆเนี่ยมาให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะถือโอกาสพาลูกนะคะไปให้มีประสบการณ์ที่ดีนะกับสิ่งต่างๆที่บางครั้งเนี่ยหายากที่จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปีค่ะ
3: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวัน
4: เฮ้ยโอ้โห
3: ที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

วลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อหนึ่งก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้อง

0: วางใหญ่เลยหูแล้วก็จะเป็นวอตนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆ นะคะก็อันที่สองอันเรื่องวอตนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่สามก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอ line chat มันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็สามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนไปหยิบภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Googleแล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เราอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจต่างข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้แค่เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่างๆ
1: การระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการนะคือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้การกระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกมากับความเสียหายของคนอื่น ทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยเราไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดๆก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
2: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆแล้วตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห่วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิดปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห้อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีความผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พลิ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบทวารนะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงสายเสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะอ
3: เนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างนึงซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่า clean มันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะ clean food เนี่ยมันคือวิถีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายclean food เนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบ clean food เนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายๆพันเลยบางทีก็เป็นพันธุ์หายากหรือพันธุ์โบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัดตาลเยอะๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องวางทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องปาร์คครับวันนี้นะครับน้องปาร์คแล้วก็คุณหมออ้อยจะมารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปพบกับความน่ารักและความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดอีกเช่นเคยครับ
0: ครับแล้ววันนี้นะครับหมออ้อยและน้องปาร์คเนี่ยอยู่กันที่โรงเรียนการสอนการชีวิตครับน้องปาร์คดูสิครับเห็นไหมครับท้องน้ำแล้วก็ทุ่งนาเขียวขจีเลย
1: ทุ่งนาทุ่งนา
0: แล้วที่สำคัญนะครับนี่ควายครับน้องปาร์ค
1: ควายโอ้
0: น้องปาร์คเคยเห็นควายมาก่อนหน้านี้ไหมครับ
1: เคยเห็นครับแต่ยังไม่เคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้ครับ
0: จริงนะครับวันนี้เนี่ยหมออ้อยเนี่ยจะพาน้องปาร์คแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับควายอย่างใกล้ชิดเลยครับน้องปาร์คอยากเห็นหรือยังครับ
1: อยากเห็นแล้วครับ
0: เราไปดูกันเลยไหม
1: ไปเลยครับ
0: ไป
1: ครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเราอยู่ที่โรงเรียนการสอนกสิวิทแล้วมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
0: อ๋อน้องปาร์คสงสัยใช่ไหม
1: ใช่
0: สงสัยเหมือนหมอตอนแรกเลยเดี๋ยวพาน้องปาร์คไปรู้จักกับพี่น้อย
1: พ
0: ี่น้อยเนี่ยจะเป็นคนไขข้อข้องใจทั้งหมดที่น้องปาร์คสงสัยเลยว่าการสอนกสิวิทกับควายเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วน้องปาร์ค
1: โอ้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่น้อยคร
2: ับสวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คครับพี่น้อย
2: ครับ
0: สว
2: ัสดีครับ
0: น้องปาร์คมีคำถามมาถามพี่น้อยเต็มไปหมดเลยมาถามผมบอกว่าให้มาถามพี่น้อยดีกว่า
2: อ๋องั้นเชิญเราไปนั่งคุยกันดีกว่า
0: โอเคครับข้างในดีกว่า
2: ครับ
0: วิวสวยด้วยเนี่ยน้องปาร์คดูสิ
1: โอ้น่ารัก
0: น้องปาร์คคราวนี้เราได้ที่นั่งสบายๆแล
2: ้
0: วน้องปาร์คมีคำถามอะไรถามพี่น้อยเลย
1: ที่นี่นะคะเป็นโรงเรียนการสอนกสิวิทมันเกี่ยวอะไรกับควายอะครับ
2: อ๋อคือย้อนกลับไปนะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นของชาวบ้านนะครับนี่ก็พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพนะครับได้มีพระราชวโรกาสนะครับ โปรดเกล้าให้นายสมจิตกับนางมณีอิ่มเอิบนะครับได้เข้าเฝ้านะครับน้อมเกล้าถวายนะครับที่ดินจำนวน110ไร่นะครับ3งาน
0: โรงเรียนนี้คือ110ไร่เหรอฮะ
2: 110ไร่นะครับโ
1: อ้ใหญ่บะเลอเทอะ
2: 3งาน81ตารางวานะครับ
0: เยอะเลยฮะ
2: ซึ่งที่ตั้งคือตำบลสารลำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับ
0: การสอนกสิวิทนี่มันมีความหมายไหมครับ
2: อ๋อมีความหมายครับการสอนก็หมายถึงควายแปลว่าควายนะคร
0: ับ แปลว่าควายการสอนควาย
2: กสิก็ย่อมาจาก
0: กสิกรรมอะไรเงี้ย
2: กสิกรกสิกรรมแล้วก็วิทย์ก็ความรู้วิทยาวิทยาการ
1: ความ
0: ร
1: ู
0: ้รวมเป็น
1: กาสอนกะสิ
0: วิกิตสอนกสิวิตก็คือโรงเรียนควายโรงเรียนสอนควายพูดง่ายๆนะ
2: ในการทำเกษตรกรรมแล้วก็ความรู
0: ้
1: ทำไมต้องเป็นโรงเรียนสอนควายกับการไถนาครับ
0: คือตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าควายทุกตัวเกิดมาเนี่ยก็ต้องไถนาเป็น
1: ใช่ตอนแรกผมก็เลยก็เกิดมาคือไถนาเป็นเลยทำไมต้องสอนด้วย
2: อ๋อเหมือนกันไม่เป็นครับคนเหมือนกันเกิดมาก็ไม่เป็นก็ต้องมีการเรียนการสอนเนาะการเรียนรู้ควายเหมือนกันครับเกิดมาก็ต้องมีการเรียนรู้ถึงจะเป็น
0: เขาเรียกวิชาไถนาพูดง่าย
2: ครับ
0: วิชาไถนา
1: ว
0: ิ
1: ชาไถนา
0: วิชาไถนาไม่ธรรมดานะ
2: คืออันดับแรกการฝึกควายคือต้นคือเราจะสร้างความคุ้นเคยคือเขาไปกินหญ้าไปอาบน้ำไปลูบหัวเขาเช็ดตัวเขาให้เขาคุ้นเคยให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไว้ใจเราน่ะเราจะไม่ทำร้ายเขาอย่างเงี้ยให้เขารักเราเรารักเขา
0: พี่น้อยครับที่พี่น้อยเล่ามาทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมและน้องปาร์คเนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นไหมครับ
1: ได้สัมผัส
0: ว่าเอ๊ะเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: อ๋ออยากทำว่างั้นเถอะที่นี่

0: นะครับเราจะมีกระบือนะครับแต่ไม่ใช่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นกระบือนักเรียนนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกว่ากระบือครูจะเป็น2 อย่างเลยคือเขาจะเป็นทั้งครูแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นกระบือทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านไปดูครับจะได้ดูนะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับ
1: อ๋อเฮ้ยผมกับน้องป้าก็ต้องเดินไปข้างในเลยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: อยากเห็นยัง
2: อยากเห็นครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไหม
2: ไปเลยครับ
1: งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาพี่น้อยเลยแล้วกันนะครับน้อยขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้

0: คมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คนนี้น้องปาครับพี่นิคม
1: โอ้ลูกรอนี่ครับ
2: คร
1: ับ
2: คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าจะพาผมมาหาปราดใช่ไหมครับ
0: อ้าวนี่ครับปราด
2: โอ
0: ้ปราดทำไมคนบางคนเรียกพี่นิคมว่าปราดครับ
1: คือว่าปราดชาวบ้านครับเขาเรียกว่าปราดชาวบ้านคือผู้รู
0: ้
1: รู้จักว่าการใช้ควายเป็นแบบไหนคือว่าการไถนาแบบไหน
0: ครับ
1: การคาดการตีลูกทุบแบบไหนเขาถึงเรียกว่าปราดครับ
0: ก็คือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ
1: คร
0: ับ นะฮะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมีคำถามถามพี่นิคม
2: ครับ
0: คุณบอกพาเพื่อนมาคนนึงด้วย
2: ฮะผมไม่เห็นรู้เลย
0: แอบพามาไม่ให้น้องปาร์ครู
2: ้
0: พามาเซอร์ไพรส
2: ์โอ้โห
0: ไปเดี๋ยวเราเรียกหาเพื่อนคุณหมอก่อนดีกว่าอาจารย์ต้นอาจารย์ต้น
3: โอ้อาจารย์ต้นโอ้ยตั้งนานนึกว่าจะไม่เรียกซะแล้ว
0: โอ้ยเรียกนี
2: ่
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีทุกคนครับ
0: อาจารย์ต้นครับอันนี้พี่นิคมหรือว่าปราดครับนะคราวนี้ก็มีคำถามครับเพราะว่าอยากรู้มากว่าความเห็นของปราดกับความเห็นของอาจารย์ต้นเนี่ยบางอย่างเอ๊ะเหมือนกันหรือเปล่าอย่างที่ผมเล่าเรียนมากับอาจารย์ต้นเนี้ย
6: ครับต้องลองดู
0: ต้องลองดูปกติแล้วเวลาควายไถนาครับเราต้องมีเทคนิคในการเลือกควายไถนาไหมครับว่าต้องเลือกยังไงอะไรเงี้ยครับตัวใหญ่หรืออย่างเงี้ย
1: แค่ว่าควายที่ไถนาครับควายที่เอามาฝึกไถนาคือได้อายุ3ปีเท่านั้นครับ3ปีถ้าเล็กกว่านั้นมันจะทำให้ควายโทรม
0: ม
1: ันจะผอมลงมันจะขุ่นมีขึ้นมันจะมีอ้วน
0: ต่ำกว่า3ปีไม่ให้ไถ
1: ไม่ให้ไถ
0: แล้วฝึกตอนกี่ปีครับ
1: ฝึก3ปีครับอายุ3ขวบ
0: 3ขวบถึงเริ่มฝึก
1: ครับ
0: อ๋อไม่ใช่แบบฝึกก่อนเนาะ
1: ไม่ครับ
6: แป๊บเดียว
1: ใช่ครับ
6: ใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับเวลาจะฝึก
1: ถ้าเต็มที่กำหนดเขามันให้10วันแล้วทีนี
0: ้10วัน
1: จริงๆครับ
6: แป๊บเดียว
0: โหฉลาดนะฮะ
6: ฉลาด
0: แล้วที่คนบอกว่าโง่เหมือนควายนี่คือเขาชมว่าฉลาดใช่ไหมเนี่ย
6: ใช่ใช
0: ่ผมต้องดีใจเวลาเป็นคนชมเข้าไปได้ไหมครับพี่น
1: ี่ได้ครับได้ครับ
2: เย
0: ้น้องปาจะได้เห็นแบบใกล้ชิดเลยเอาเข้างี้เลยครับเมื่อกี้ผมเห็นตอนเราเดินมาเนี่ยทำไมต้องเข้าทางซ้ายของควายครับพี่ต้น
6: อ๋อคือปกติแล้วเนี่ยพฤติกรรมสัตว์อ่ะไม่ได้แต่ควายหรอกสังเกตสิ
0: ครับ
6: ว่าเราจะถนัดวนซ้ายเวลาวิ่งกีทาวนซ้ายไม่ได้สังเกตอะเด็กอันที่สองก็ถ้าเป็นในลักษณะหมอ
0: ครับ
6: ในลักษณะหมอเนี่ยถ้าหมอเข้าตรวจมันจะเข้าทางซ้าย
0: ครับ
6: เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรืออะไรมันจะถูกเบียดไปอยู่ทางซ้ายแต่ผมว่าพี่ป่าน่าจะมีไอเดียอื่นนะทำไมต้องเข้าทางซ้ายครับเห็นพี่ป่าก็ชอบเข้าทางซ้าย
1: เพราะว่าเข้าทางซ้ายนี่ถือว่าควายมันถนัดทางซ้ายครับว่าเราต้องบังคับเชือกอยู่ทางซ้ายด้วย
6: เหมือนกัน
0: ก็เหมือนกันหลักการเดียวกัน
2: ผมกลัวว่าทำอะไรแล้วควายมันจะโกรธสมมติอันนี้คือไปโดนอะไรของมันไหมครับสมมติว่าจะไปจับ
0: มีอะไรที่มันเซนซิทีฟไหมเหมือนแบบ
2: ใช่
0: จับจมูกแล้วแบบจั๊กจี้หรืออะไรแบบที่แบบ
6: ถ้าส่วนมากถ้าจับจมูกเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะ
1: อันนี้ตาพายครับ
6: ตาพายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาจะเจ็บนิดๆนะครับก็เลยเอาอยู่นะครับแต่สิ่งอื่นคงจะได้ยินบ่อยใส่เสื้อสีแดง
0: นี่นี
2: ่ใช่เสื้อสีแดงใช่เลย
6: เหมือ
2: นกระทิงอะครับเวลาผมเห็นมายากลในหนังอะครับเขาจะโชว์ผ้าสีแดงเสร็จแล้วกระทิงก็จะวิ่งมาม
6: าทาดอจริงๆเขาไม่ได้โกรธนะ
2: ใช่ครับ
6: จริงๆเขาไม่ได้โกรธจะมาขวิดเรานะเพียงแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีอื่นๆที่สดๆนะควายหรือวัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสนใจเป็นพิเศษก็เลยอยากจะเดินเข้าไปหาเฉยๆใช่
0: คืออย่างเนี้ยอย่างหัวต้นเนี่ยไม่มีคนสนใจก็เลยต้องใส่มาให้ควายสนใจใช่มั้ยคราวนี้หลักการเวลาเลือกควายไถนาครับ
1: มันจะ
0: พี่นิคมครับต้องเลือกยังไงครับไม่ใช่ว่าทุกตัวที่มันจะไถได้ใช่มั้ยครับ
1: ไม่ใช่ครับบางตัวนี่ก็เก
0: ครับ
1: ถ้าขวัญถ้าให้ดีที่สุดจะเป็นแม่ควายต้องให้ขวัญอยู่ที่หวาบครับ
0: ขวัญอยู่ที่สวา
6: บครับตรงเนี้ยมันจะเป็นซี่โครงมันแข็ง
1: คร
6: ับ แข็งๆมากแล้วตรงนี้ก็เป็นเชิงกราน
0: ครับ
6: ใช่มั้ยฮะกระดูกเหมือนสะโพกเรา
0: ครับ
6: ตรงนี้จะตรงที่ไม่มีกระดูกเวลาถ้าเกิดตัวผมผอมเราจะเห็นเหมือนเป็นสามเหลี่ยม
0: อันนี้ก็พอเห็นอยู่นิดๆ
6: ถ้าคุณเอาหาอะไรเจาะไปปั๊กตรงนี้ก็เป็นกระเพาะ
0: ครับ
6: หมอใช้รักษาเวลาท้องอืด
0: ก็เจาะท่อ
6: ระบายลมตรงเนี้ย
0: เอาตรงนี้ก็คือสวาบแล้วขวัญตรงไหนคือขวัญครับ
1: ขวัญมันจะต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่มันนั่นอยู่ตรงนี้ครับ
6: นี่อ๋อนี่
1: ขวัญ
0: อันนี้ถือว่าดีไหมครับ
1: อันนี้ก็ยังดีอยู่ครับ
0: ยัง
1: ไม่เคลื่อนเยอะเท่าไหร่
0: แล้วกีบเกี่ยวไหมครับกีบ
1: ก็ต้องเกี่ยวครับให้ถ้าไถนาดีเดินดีใส่เกวียนดีมันจะต้องกีบเฮี้ยนแบบนี
0: ้กีบนะกีบเฮี้ยน
6: ครับ
0: เฮี้ยนคืออะไรฮะ
1: เฮี้ยนมันสั้นครับมันป้อม
0: ไงกีบสั้น
1: แล้วจะไม่แพ้ตีน
0: ไม่แพ้ตีนด้วย
1: ครับไม่แพ้เล็บ
6: คือถ้าสังเกตนี่นะกีบเมื่อกี้มันลาดอย่างนี้
0: ฮะ
6: มันจะอยู่ประมาณ4-5 องศา
0: ครับ
6: 4-5 องศาหรือ50 องศาถ้าเป็นวัวเนี่ย มันเหมือนคนเราอ่ะเคยเห็นเล่นบัลเล่ไหม
0: Uh-huh.
6: แทนที่จะอยู่อย่างนี้เขาจะอยู่อย่างนี้ปุ๊บ
0: ครับ
6: นี่แหละคือการยืนได้กีบ
2: oh.
6: และเรามีเล็บนี่เล็บคือกีบ
0: uh-huh.
6: ยืนอย่างนี
0: ้ครับ
6: จิก
0: ครับ
6: ทีนี้พอเล็บยาวเป็นไง
0: จิก
6: จิกก็ยืนบนเล็บ
0: ก็จะเจ็บ
6: มันก็เจ็บ
2: แล้วเมื่อกี้ผมไอ้นะครับที่อยู่ข้างๆกีบมันคืออะไรครับที่มันเป็นเขาครับ
1: ครับนั่นเหรอ
2: น
1: ั่
2: นนะครับ
1: เขาเรียกเล็บน้อยครับ
2: อ๋อเล็บน้อย
1: เล็บน้อย
6: นิ้วติ่งกับนิ้วโป้งนี่ไง
2: อ
6: ๋
2: อ
6: ยืนอย่างนี้
0: แล้วมีอะไรครับที่เวลาเราจะเลือกควายสักตัวเนี่ยต้องดูอะไรฮะ
1: ก็จะต้องดูอ่องคอตรงนี้เลยครับเนี่ยที่ขาวๆอย่างเงี้ยเนี่ย
2: ทำไมอ่ะครับ
1: อันนึงเป็นลักษณะของควายไทยครับเนี่ย
0: อ๋ออันนี้กี่ป้องฮะ
1: เนี่ยอันนี้มันมีอยู่แค่2ป้อง
6: 2ป้องเขาว่ายิ่งมีป้องเยอะมันจะฝึกง่าย
1: ยิ่งดี
6: พอเหลือถ้ามีป้องเดียวเขาบอกเขาเชื่อว่ามันดื้อ
1: มันดื้อ
0: ก็คือเห็นกันมาเห็นแล้วว่าไอ้ตัวที่มี3ป้องเนี่ย
1: ดี
0: โอ้ยฝึกง่ายไอ้ตัวที่มีป้องเดียวฝึกยาก
6: แล้วก็เขาจะดูอะไรนะมันจะดูขาที่มันจะขาวทั้ง4ขาใช่มั้ย
1: ถูกต้องจะมีถุงเท้านี่ครับที่แบบนี้ถุงเท้า
2: โอ้มีถุงเท้าด้วย
0: ใส่ถุงเท้าไงสภาพ
1: เ
2: ฮ้ใส่รองเท้าได้ป่ะครับเนี่ย
0: รองเท้าไม่ใส่ผมอยากรู้ว่าถุงเท้ายังไงครับถ้าถุงใส่ถุงเท้าครบดี
1: ดีครับ
0: นะเรียบร้อย
6: 4ขาม
1: ีครบหมด
6: เค้าว่าดี
0: แล้วดูอะไรครับนอกจากขาแล้วก็ปล้อง
1: ครับช่วงหางให้หางยาวมันเป็นแม่พันธุ์ได้สวยเลย
0: หางยาว
1: ครับหางยาวหางตก
2: ทําไมครับ
1: หางตกน่องเป็นแม่ควายเป็นแม่พันธุ์ได
0: ้หางยาวถึงน่องใช่มั้ย
1: น่องครับ
0: อ๋อเพราะว่าหางจะได้เอาไปปัดแมลงด้วยใช่มั้ยใช่มั้ยครับ
6: ใช่ๆถ้าหางยาวก็ปัดถึงถ้าหางไม่ยาวต้องปัด
0: เขา
1: เนี่ยลักษณะเขาไม่เกี่ยวเลยครับ
0: ไม่เกี่ยวใช่มั้ย
1: ครับเขาไม่เกี่ยว
0: ไม่ต้องดูเลย
1: ครับเขาไม่เป็นไร
6: มีแค่สวยกับไม่สวย
1: ครับ
0: ควายที่เหมาะสำหรับการเลือกไปใช้งานจะมีลักษณะเฉพาะอยู่5ข้อครับขวัญต้องตั้งอยู่บริเวณสวาบครับบริเวณคอต้องมีปล้องสีขาวคาดอยู่ 2-3 ป้องครับกีบเท้าต้องได้รูปพอเหมาะเวลาเดินจะได้ไม่เจ็บเท้าครับบริเวณข้อเท้าจะต้องมีลักษณะเหมือนใส่ถุงเท้าอยู่ครับหางจะต้องยาวลงมาพอดีกับน่องเพื่อจะได้ง่ายต่อการปัดแมลงครับน้องป้าสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกวัวควายว่าเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: เคี้ยวช้าครับ
6: ควายนี่ไม่เหมือนคนขยับนิดนึงนะครับเวลาเขากินหญ้าเนี่ยเขากินเข้าไปก่อนกินควายมีสี่กระเพาะ
0: ครับ
6: เขาจะกินลงไปแล้วไปเก็บไว้ก่อนแล้
0: วเขาก็ไปควายนี่สี่กระเพาะนะไม่เหมือนคนนะ
6: สี่กระเพาะ
2: หนูก็นึกว่ามีแค่กระเพาะเดียวกระเพาะใหญ่ๆไง
6: ไม่ในเนี้ยมันแบ่งเป็น4มันจะมีกระเพาะส่วนหนึ่งขย้อนออกมาแล้วค่อยมาเคี้ยวกลืนไปก่อนเขาจะเคี้ยวทั้งวันพอเขาเคี้ยวทั้งวันเราก็เลยเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเคี้ยวเอื้องเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง
2: เคี้ยวเอื้องควายเนี่ยครับมันจะกินอะไรบ้างครับนอกจากกินพวกหญ้ากับอะไร
1: กินหญ้าสดก็ได้ครับ
6: แล้วนุ่งงงไหมโตได้ไงไม่เห็นต้องมีโปรตีนเลย
2: ใช่ไม่ต้องกินแบบว่าเนื้อสัตว์อะไรอย่าง
6: น
2: ี้
6: ใช่เพราะว่าเขามีอย่างที่เมื่อกี้บอกมันมีสี่กระเพาะในกระเพาะเขาก็หมักเขาหมักเนี่ยเขาจะได้คาร์โบไฮเดรตกับไขมันแล้วแบคทีเรียในกระเพาะที่มันหมักเนี่ยพอมันตายแล้วเนี่ยโปรตีนจากแบคทีเรียในกระเพาะเพราะฉะนั้นเขาจะได้อาหารโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ก็มาจากพืชแทะเล็มหญ้าตามดินได้มาจากดินแล้วก็น้ำครบ
0: แล้วก็มีก้อนนี่ด้วยก้อนเกลือแร่ให้เลียด้วย
6: ก้อนเกลือแร่นี่เพิ่มพวกวิตามินเกลือแร่แคลเซียม
2: ก้อนเกลือแร่ครับ
0: ใช่นี่คือก้อนเกลือแร่นะไม่ใช่ก้อนหินธรรมดานะ
2: ผมก็นึกว่าก้อนหิน
6: ใช่ลิ้นเขาจะสาบเพราะนั้นเขาจะเลียแล้วก่อนได้น้องป้าสังเกตอะไรในปากเขาไหม
2: ขนนะครับ
6: ฟันไง
2: ทำไมมันมีแค่ข้างล่างเดียว
6: ใช
2: ่ข้างบนมันไม่มี
6: ถ้าเราดูข้างหน้าเนี่ยจะมีแค่ฟันล่างไม่มีฟันบน

0: ซี่ข้างในเนี่ยเขามีทั้งบนทั้งล่าง
1: ไม่มีฟันบนเห็นไหม
0: เราเอามือเข้าไปได้
2: มีแต่ฟันล่างอย่างเดียว
0: ลองดูเอามือเข้าไปได
1: ้ข้างๆไม่มีฟันไง
0: เนี่ยข้างๆไม่มีฟันเห็นไหมครับ
1: มีแต่ฟันล่างเดียวเห็นไหม
0: แล้วเขาก็จะพยายามเลียเอาลิ้นออกมานะครับเวลาเขาเล็มหญ้าเนี่ยเขาจะใช้ฟันล่างกับข้างบนเขาเรียกว่า
2: เขาเรียก
0: แพดเนี่ยนะครับดึงหญ้าเข้าไปแล้วใช้ลิ้นตะวันหญ้า
1: สวัสดีครับพี่นิคมครับ
3: ครับ
1: การที่เราจะบังคับควายเพื่อไปไถนาเนี่ยครับมีวิธีการบังคับยังไงครับ
3: จะให้เลี้ยวซ้ายเราต้องดึงเลี้ยวมาทางซ้ายแล้วจะให้เลี้ยวขวาเราต้องถัด
1: เออ
3: ถัดถัด
1: เขาเรียกอะไรถัดถัด
3: ถัดครับ
1: ถัด
3: ถัดให้เลี้ยวขวา
1: อ๋อเท่เนาะ
2: เลี้ยวซ้ายก็ดึงมาเลย
3: ครับดึง
1: แต่ถ้าเลี้ยวขวากระตุก
3: ครับ
2: กระตุก
1: เปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยว
2: โอ้ไม่ใช่ครับไม่ใช่รถครับ
1: เปิดไฟเลี้ยว
3: เชือกเปรียบเสมือนพวงมาลัยเหมือนกันครับ
1: ครับ
3: เพราะว่ามันขับให้เลี้ยวซ้าย
2: มีเบรกไหมครับเบรก
3: บีก็ต้องดึงดึงแล้วยอหยุด
1: ยอ
3: หยุดหยุด
1: ไปข้างหน้า
3: ครับ
1: ข้างหน้าทำไงครับ
3: หน้าก็เฮ้ย
1: เฮ้ย
3: อะไรเลย
1: เฮ
3: ้
1: ย
3: เฮ้ยอย่างนั้น
1: เฮ้ย
2: เฮ้ยนี่ครับ
3: น้ำถ้าทำได้สี่อย่างนี้คือว่าโอเคครับคือว่าบังคับควายได้เอาควายไปใช้งานได้เลยครับ
1: ถ้าเกิดเรายืนใกล้ๆเขาเตะไหมครับ
0: ได้ครับเนี่ยอย่างตอนนี้น้องยืนตรงนี้อ่ะถ้ายืนถ้ายืนข้างหลังเนี่ยนะครับไม่ค่อยโดนไม่เหมือนหมาม้าจะดีดแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเตะจริงๆเขาจะเตะประมาณ45องศา
1: ก็คือตรงนี้พอดีน้องเลย

0: ของป้าเคยเห็นควายแช่น้ำไห
1: มไม่เคยเห็นอยู่นะครับเคยเห็นในทีวีครับแต่ว่าเพิ่งมาเคยเห็นแบบสดๆตรงนี้ครับ
2: รู้ไหมครับทำไมเขาถึงชอบลงไปแช่แบบนี้
1: เพราะเขาร้อนป่ะครับ
2: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีตุ่มเหงื่อน้อยมันระบายความร้อนไม่ค่อยดีจริงๆแปลกนะอยู่เป็นควายเป็นสัตว์เมืองร้อนแต่ระบายความร้อนได้ไม่ค่อยดีหรอกเขาก็เลยชอบแช่น้ำนะครับ
1: แล้วควายต่างประเทศนะครับที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปแช่น้ำที่ไหนกันครับเนี่ย
2: แช่ครับเขาก็แช่น้ำถึงแม้อากาศเย็นเขาก็แช่แต่ควายที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างควายไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นควายประหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาสวยๆเหมือนคาราบาวควายคาราบาวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นควายต่างประเทศเนี่ยเขามักจะเลี้ยงไว้กินนมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอีกพันธุ์นึงตัวเขาจะไม่สง่าแบบนี้หรอกแล้วก็เขาก็จะไม่เป็นอย่างนี้เขาจะคดๆโค้งๆเข้าหากันส่วนควายไทยเนี่ยเขาจะแช่ปลักก็คือโคลน
0: ครับ
2: เราทราบไหมครับว่าทำไมควายไทยถึงแช่โคลนไม่ค่อยชอบแช่น้ำใสๆ
0: รู้ไหม
1: ทำไมครับผมก็นึกว่ามันชอบน้ำมากกว่าชอบโคลน
2: โคลนที่มันติดอยู่ตามตัวเนี่ยมันช่วยไล่แมลงครับ
0: อ๋อก็คือใส่เสื้อ
2: ใช่ใส่เสื้อ
0: มาพอกผิว

0: ราจะพาไปดูอุปกรณ์ไถนากันเริ่มแรกกับตัวนี้ครับเริ่มแรกที่เราไถนาคือว่าเอาไถนี่ไปไถเพื่อพลิกหน้าดินพอพลิกหน้าดินเสร็จ
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็จะมาไถแปรอีกทีนึง
1: ไถแปร
0: ครับไถแปร
2: ไถแปรยังไงครับ
0: เมื่อก
2: ี้
0: เราขึ้นไถดักไถแปรคือไถเวียนขวาพอไถแปรเสร็จปุ๊บก็มาเอาลูกทุบนี่ทุบหญ้าลงให้ดินมันเสม
2: อทุบยังไงอะครับ
0: ลาก
2: อ๋อใช้ลากเหมือนเดิม
0: ใช้ควายลากมีแอก
3: อ๋อ
0: แอกใช้คอแล้วควายลากไปพอเราลูกทุบเสร็จ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเอามาคาดเพื่อเกลี่ยให้ดินมันเสมออันนี้คือคาดครับอันนี้คาดนี่คือแอกเหมือนกันครับคือว่าเอาแอกใส่คอควาย
1: ครับ
2: แล้วก็
0: ลากไปแบบนี้ครับนี
1: ่ครับอ๋อก็ลากไป
0: ครับ
1: คราวนี้เรารู้จักอุปกรณ์แล้วครับเราจะทำไงต่อครับ
0: ทีนี้เราก็จะลงไปแปลงนาจริงๆเพื่อจะลองไถดู
1: อ๋อโอเค
0: ไหวไหมครับ
2: ไหวครับ
0: สู้นะครับ
2: สู้ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสู้แรงควายไหม
3: เดี๋ยวน้องป้าจับคาด
2: จับคาด
1: เดี๋ยวพี
3: ่แอก
2: โอ้ยสบาย
1: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกัน
0: พร้อมยังครับคุณหมอ
1: พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับ
0: เชิญเลยครับครับหลักกดหางไถไว
1: ้กดหางไถไว้โอเค
0: นั่งเยอะไหวไหมครับคุณหมอ
1: โอ้ใช้ได้ครับเอาแรงอยู่เหมือนกันปกติเราไถยากนี่เลยครับไอ้ไม่ใช่ไถข้าวเนี้ยข้าวนี่มัน
0: ตอฟางเราไถกบตอฟางก็ให้เป็นฝืน
1: พูดไม่ทันฮะเหนื่อยตอนนี้เริ่มรู้เทคนิคแล้วว่าจะต้องค่อยๆประคองไว
0: ้
1: อย่ายกอย่ากดประคองให้มันอยู่ในลาย
0: พอแทงไปทางขวาลงไปทางขวาอย่างเดียว
1: เหนื่อยฮะแต่ว่าก็เข้าใจอารมณ์ชาวนาเวลาทำนาแล้วแบบเห็นแล้วกินข้าวไม่หมดฮะว่ามันเหนื่อยขนาดไหนโอ้ยนิ่งเหงื่อเข้าตาเลยฮะต่อไปน้องปาร์คมาเตรียมตัวพร้อมยัง
0: อ
2: ุ้ย

0: วันนี้เนี่ยน้องปาร์คได้เจออะไรบ้างครับ
1: ได้รู้เกี่ยวกับการบังคับควายก็คือการอะไรนะครับยอแปลว่าหยุดแล้วก็เฮ้ยแปลว่าไปใช่ไหมครับ
0: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ดึงเชือกแล้วก็เลี้ยวขวาก็กระตุก
0: ส่วนคุณหมอนะครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอได้เรียนรู้ว่าชาวนาเนี่ยที่ทำข้าวให้เรากินเนี่ยเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนเมื่อกี้หมอแค่ลองทำแค่ลองไถดูแค่นี้ไปแค่ขั้นตอนแรกเองใช่ไหมครับยังเหลืออีกตั้งหลายขั้นตอนใช่ไหมครับพี่นิคม
2: ยังเหลืออีกหลายขั้นตอนมากครับ
0: แค่นี้ก็หมดแรงแล้วที่เขาบอกชาวนาว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจริงๆแล้วเนี่ยหมอลองทำเนี่ยไม่ใช่แค่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตัวทั้งตัวเนี่ยสู้ไปกับดินเลยนะครับ
1: ถลายอยู่เลย
0: ถลายเพราะมันเหนื่อยจริงเราควบคุมไม่อยู่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำเราเหนื่อยมากถ้าชาวนาไม่ทำอย่างนี้เราก็จะไม่มีข้าวกินและที่สำคัญนะครับน้องปาร์คมีชาวนาอย่างเดียวเราก็ไม่สามารถทำงานอย่างนี้ได้พระเอกของเราวันนี้ก็คือเจ้าควายนี่แหละนะฮะถ้าไม่มีโรงเรียนสอนควายควายก็จะไถนาไม่เป็นชาวนาก็ไม่สามารถไถนาได้ด้วยเพราะไม่มีควายที่ไถให้เราได้นะครับเหมือนกับว่าโรงเรียนเนี้ยสอนควายแล้วก็สอนคน
2: สอนคนด้วย
0: ทั้งสอนคนและสอนควายเพื่อทำข้าวให้เรากินก็วันนี้นะครับน่าเสียดายจริงครับน้องปาร์คเวลาของเราหมดลงแล้ว
1: โอ้หมดแล้ว
0: เราต้องขอขอบคุณผู้ให้ความรู้เราทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณหมอต้นมากนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นิคมมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาล่ำเรียนวิชาไถนาแล้วก็ให้น้องปาร์คได้เรียนรู้ว่าอุปกรณ์ในการไถนามีอะไรบ้างแล้วก็เรียนรู้เยอะแยะเต็มหมดนะครับซึ่งรับรองน้องปาร์คไม่สามารถได้เรียนรู้ในห้องเรียนแน่นอนถ้าไม่ได้ออกมาเรียนรู้ชีวิตจริง
1: ครับเรียนรู้สด
0: ๆครับ
1: Rise
0: โอเคงั้นเวลาเราหมดลงแล้วจริงครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak
1: เราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราถึงฟ้องควายคืนบ้าน
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: พออาบน้ำควายสำรานแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราชาวนาสุขสบายขึ้นคำเดินง่ายเราขี่ล่องควายร้องส่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วยังไงต่อ

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่งตีปอโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: ไม่เป็นไรนะครับ
8: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ปอโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: ไม่เป็นไรนะครับ
8: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ปอโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
9: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดิน เมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ในประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น3ฤดูกาล
1: โดยมีฤดูร้อนฤดูฝน
0: และฤดูหนาวโดยการท่องเที่ยวเดินป่านั้นถือว่าเป็นที่นิยมในการเดินป่าทุกฤดูเพราะในแต่ละพื้นที่มีความสวยงามแตกต่างกันตามช่วงฤดูการที่เราจะเริ่มต้นเข้าป่าเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินั้นจะต้องเตรียมตัวเข้าป่าอย่างไรบ้างเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย
2: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินตัวรอดกับไทย PBS นะครับและตอนนี้เราจะนำเรื่องของการเตรียมตัวเข้าป่าแบบพื้นฐานมาฝากกันครับเพื่อตอบรับกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเข้าป่าอย่างมากในเวลานี้ครับและสุดท้ายเป้าหมายของภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรสนุกมากมายแค่ไหนไปติดตามการเดินทางนี้พร้อมๆกันครับ
0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือพี่เอช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังโดยมีอาชีพถ่ายภาพสัตว์ป่าและนำเที่ยวโดยพี่เอได้เคยพาช่างภาพสัตว์ป่าจากทั่วโลกมาสัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สวยงามของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมายครับโดยอาชีพนี้จำเป็นจะต้องเฝ้ารออย่างอดทนกว่าจะได้ภาพสัตว์ป่าแต่ละครั้งในสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเตรียมตัวเข้าป่าจึงสำคัญมาก
3: สิ่งที่ในธรรมชาติมีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นการถ่ายทอดอะไรที่เป็นสิ่งดีให้กับคนที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมว่าธรรมชาติเนี่ยมีแต่สิ่งสวยงามให้กับทุกๆคนที่อยากเรียนรู้ที่อยากเข้ามาสัมผัส
2: การเดินทางเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเป้นั่นเองนะครับเป้นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดครับประเภทที่ใช้เดินป่าระยะไกลเราก็จะใช้เป็นเป้ที่มีการซัพพอร์ตหลังที่ดีดังนั้นเวลาเราเดินทางเป็นระยะเวลาที่นานนะครับเราอาจจะใช้เป้ที่มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบ่าและหลังตรงนี้สามารถช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในป่า3วันถึง5วันอย่างเงี้ยครับการเลือกเป้จำเป็นมากนะครับต้องไปเลือกด้วยตัวเองครับว่าเป้นั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่แม้กระทั่งขนาดของเป้นะครับต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะแบกน้ำหนักขนาดนั้นได้หรือไม
0: ่การใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันและปกป้องร่างกายเราไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปดังนั้นการมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องวางแผนก่อนการเดินทางครับ
2: การใช้เสื้อผ้าอย่างเช่นเสื้อที่ผมใส่อยู่ตรงนี้ก็เป็นเสื้อที่สำหรับใช้ในช่วงที่มีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็กางเกงนะครับที่สามารถปกป้องการขีดข่วนจากกิ่งไม้หรือกางเกงที่หนาพอก็สามารถที่จะช่วยในการที่โดนสัตว์มีพิษทำร้ายในบริเวณต้นขาของเราได้นะครับการเลือกใช้รองเท้าก็สำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราไปนั้นมีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอครับรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยปกป้องคุณได้หลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงลดอาการเหนื่อยล้าของเท้าในการเดินระยะไกลด้วยและในส่วนของพื้นรองเท้าที่ดีนะครับควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ช่วยยึดเกาะในพื้นที่รื่นให้กับเราด้วยนะครับการปกป้องข้อเท้าของคุณและรองเท้าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่เกิดจากกิ่งไม้หินและหนามและสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับข้อเท้าคุณได้มากเลยครับแล้วก็ถึงเวลาในการทำภารกิจของเราแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะต้องเดินป่าระยะไกลครับผมก็เลยจัดเตรียมเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางใหม่นะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราอาจจะเจอทั้งจังหวะที่มีแดดนะครับแล้วก็จังหวะที่ฝนตกครับดังนั้นเสื้อผ้าที่ผมเลือกมาใช้จึงเป็นเสื้อผ้าที่บางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีรวมไปถึงเวลาเจอฝนจะต้องแห้งง่ายด้วยนะครับ ความชื้นในเสื้อผ้านั้นส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับดังนั้นการใช้เสื้อผ้าที่สามารถแห้งเร็วได้ในแต่ละวันก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับแล้วก็รองเท้านะครับผมเลือกเป็นรองเท้าลัดส้นบางๆนะครับสำหรับการเดินแบบง่ายๆนะครับเวลาที่เราเจอแดดนั้นหมวกนี้คืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยดังนั้นก็ควรที่จะต้องติดไปด้วยเสมอครับส่วนอุปกรณ์นะครับที่จัดเตรียมไปในเป้ผมเลือกเป็นเป้กันน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์หุงหาอาหารก็จะมีการจัดเตรียมไฟนะครับแล้วก็หม้อสนามนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าครับแล้วเดี๋ยวเราไปทำภารกิจพร้อมๆกันครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ได้พบกับพี่เอซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังที่มีงานมากมายโดยภารกิจในครั้งนี้คุณแบงค์จะต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสัตว์ป่านั่นเองครับและเราไปติดตามภารกิจนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ในตอนนี้นะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ2กิโลกว่าแล้วครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะใช้เส้นทางลัดนะครับเพื่อไปยังจุดหมายของเราซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบครับแล้วก็ต้องผ่านลำห้วยนะครับแล้วต้องมีการเปิดป่าใหม่ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่าป่าก็ย่อมอันตรายแน่นอนครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนก็ควรต้องมีการศึกษาแผนที่ข้อมูลให้ดีซะก่อนครับแต่ในกรณีนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญพื้นที่อยู่แล้วนะครับภารกิจของเราก็คือการเดินทางเพื่อเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าออกมาให้ได้ครับการใช้ถุงเท้าที่มีขนาดหนาจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับในการเดินป่าหนึ่งก็คือช่วยลดการเสียดสีให้กับเท้าคุณกับรองเท้าที่ใช้เดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินป่าในระยะไกลเนี่ยนะครับการใช้ถุงเท้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ขาดง่ายนะครับจะทำให้เท้าคุณเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในป่าด้วยนะครับการจัดเตรียมถุงเท้าเข้าป่านะครับเราอาจจะเตรียมให้มากกว่าจำนวนวันที่เราเดินทางเข้าไปอย่างเช่นเราอยู่ในป่า3วันเราอาจจะเตรียมถุงเท้าไปมากกว่านั้นเท่าตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้มีถุงเท้าใช้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์ฝนตกหรือเดินลุยน้ำไม่ควรให้เท้าเราเปียกนานเกินไปนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้เท้าของคุณนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือเท้าเปื่อยทำให้การใช้ชีวิตในป่าของเรานั้นลำบากมากขึ้นครับ

0: เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พวกเราเจออุปสรรคแล้วนะครับเส้นทางที่จะต้องเดินไปนะครับเกิดต้นไม้ล้มและเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเวลาเจอต้นไม้ใหญ่ล้มแบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีเดินอ้อมไปยังโคนของต้นแทนที่จะเดินไปยังปลายของต้นนะครับเพราะว่าต้นที่ใหญ่นะครับอาจจะทำให้เรานะฮะต้องเดินอ้อมไปออกนอกเส้นทางแล้วก็หลงทางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเราอาจจะต้องตัดทางพาออกไปนะครับและเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์คิดนะครับที่ผมเตรียมมาลองใช้ดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับ
1: ชุด Survival Kit นะครับหรือชุดดำรงชีพในป่าครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปทีมงานเราเลยมีการสั่งออนไลน์มานะครับในราคา 4-500 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือลวดนะครับสำหรับการใช้ตัดกิ่งไม้

นะครับลักษณะของลวดนะครับเขาก็ทำไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ลวดหลายขนาดนะครับมาขดไว้นะครับซึ่งแค่เอามือลูบก็รู้แล้วว่าฮะว่าคมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้ลวดนะครับทำการตัดกิ่งไม้ให้ท่านผู้ชมดูว่าอุปกรณ์ที่ได้มานั้นเนี่ยใช้ได้ผลหรือไม่ครับ

0: กรณ์นี้นะครับเราก็ใช้ในการเลื่อย
1: ใช้เวลาในการเลื่อย
0: กิ่งไม้ประมาณ4นาทีครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับพี่แสดงว่าการใช้อุปกรณ์ลวดแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลดีในยามฉุกเฉินที่เราไม่มีของมีคมเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับอุปกรณ์นี้

0: ในเรื่องของมีดนะครับอีเด็บไทยถือว่าเป็นมีดที่คนไทยนิยมใช้กันมากครับเพราะว่าเป็นมีดที่มีความยาวขนาดพอเหมาะนะครับสามารถเข้าป่าแล้วใช้ถางป่าแล้วก็นำไปตัดฟืนทำอุปกรณ์ในป่าได้หลากหลายนะครับ
1: การที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่านั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับจึงเป็นเรื่องยากในการอดทนเฝ้าคอยกว่าจะได้พบสัตว์และได้ภาพแต่ละภาพนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นการใช้บังไพรธรรมชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็อาจจะไม่เหมาะและทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้เหมือนกับบังไพรถาวรครับ
2: พางนี่สามารถจะช่วยเราได้เยอะในการพรางตัวจากสัตว์ป่าหรือนกต่างๆที่จะบินผ่านในช่องเขาช่องนี้นะครับเพราะตอนนี้เราขึ้นมาช่องเขาเพื่อเราจะบันทึกภาพนกเงือกนะครับแต่ว่าทีนี้เรามารอดูกันว่าช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยจะมีนกเงือกบินผ่านไหม

0: 个梦恶。
1: เดี๋ยวอีกที่หนึ่งที่เราจะไปใช้เวลาเดินไม่ค่อยไกลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บังภัยถาวรเพื่อจะพรางตัวเราแล้วเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณนั้น

ว่าพบหมีผมเลือกใช้บังไฟถาวรเพราะว่าจุดที่เราเดินเข้ามาไม่ไกลมากแล้วก็บังไฟถาวรมีประโยชน์กับเราในการพรางตัวที่จะไม่ให้ตัดป่าเห็นเราในการเคลื่อนไหวในบังไฟเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พบเห็นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหน้าเราถ้าเกิดเย็นแล้วถ้าเกิดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคืนนี้เรามีนัดกับน้องแบงค์ที่จะไปดูสัตว์กลางคืนเช่นชมดอีเห็นแม่นหรือถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะพบหมีด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จนใกล้พบค่ำเราจะได้พบเห็นสัตว์ป่าอะไรบ้าง

0: เรื่องของการนอนในป่านะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีครับแต่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั้นก็คือการใช้เต็นท์นะครับการใช้เต็นท์นั้นก็อาจจะใช้เต็นท์ที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างเช่นคุณไปคนเดียวหรือว่าจะไปกันแบบครอบครัวนะครับผมแนะนำว่าหาเต็นท์ที่มีขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเก็บและกางง่ายนะครับถ้าเต็นท์ที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับหรือกางง่ายก็จะค่อนข้างมีราคาสูงครับดังนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะเต็นท์ที่มีการระบายอากาศได้ดีจะเหมาะสมมากในประเทศไทยครับเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเต็นท์นะครับจะถูกออกแบบให้สามารถช่วยปกป้องฝนให้กับคุณในระดับนึงครับแผ่นรองนอนนะครับจะช่วยคุณอย่างมากครับในกรณีที่พื้นผิวที่เราไปกางเต็นท์ไม่เรียบเสมอมีหินมีกิ่งไม้หรือมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้การเลือกใช้ถุงนอนนะครับก็มีอยู่2ประเภทครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่นี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่าแบบดาวครับโดยวัสดุนะครับเขาจะใช้ขนเป็ดมาทำครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่หนามากนะฮะแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถุงนอนประเภทนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงและเวลาที่โดนน้ำก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บความร้อนไว้ได้ครับ
1: การกางเต็นท์เหมาะมากสำหรับการออกไปสัมผัสธรรมชาติแบบพื้นฐานในระยะสั้นๆหรือเดินทางเข้าถึงง่ายเพราะมีความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายป้องกันความชื้นจากพื้นดินช่วยกันแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคติดต่อแถมยังรวมถึงสัตว์บนพื้นเช่นทากและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้ด้วยครับเต็นท์นั้นยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศได้ดีกันแดดกันลมและช่วยป้องกันฝนได้อีกด้วยครับ
0: และผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งมีราคาถูกมากนะครับมีราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเท่านั้นเองครับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าป่าได้ก็ควรที่จะมีกระป๋องแก๊สสำหรับการใช้หุงต้มในกรณีที่ฝนตกหนักและคุณก่อไฟไม่ได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่นักซาวเวอร์รุ่นใหม่นะครับควรมีติดไว้เพราะว่าสามารถช่วยให้คุณก่อไฟได้ในระยะเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับ

ันนี้คือหม้อสนามนะครับที่คนเดินป่านิยมใช้กันนะครับเห็นแบบนี้สามารถหุงข้าวทานได้ถึง 4-5 คนเลยนะครับซึ่งหม้อสนามนะครับแบบนี้มีราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถใช้หุงข้าวใช้ต้มน้ำได้ครับเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วครับในการเข้าป่าครับการที่มีไฟฉายคาดหัวนั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสะดวกมากครับเพราะว่าคุณจะมีมือที่เป็นอิสระนะครับสามารถหยิบจับหรือทำภารกิจอะไรในป่าได้คล่องขึ้นครับ

0: การนอนอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินป่านิยมนั่นก็คือการกางเปลครับลักษณะของเปลนะครับก็มีหลายประเภทครับโดยเฉพาะเปลที่เรานิยมใช้กันในประเทศไทยก็คือเปลที่มีมุ้งนะครับจะช่วยป้องกันเราจากแมลงแล้วก็ยุงต่างๆที่อยู่ในป่านะครับโดยเฉพาะเวลาจำเป็นที่จะต้องเดินย้ายไปยังอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆทุกๆวันนะครับนอกจากเปลแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมีไฟชีทเพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันแดดให้กับคุณโดยเฉพาะการกางไฟชีทนะครับเราก็จะกางในลักษณะของเป็นตัว V แบบนี้ครับเวลาฝนตกก็จะเทลงด้านข้างนะครับใช้เปลและผูกกับต้นไม้ในระดับความสูงที่พอดีกับตัวเรานะครับก็จะได้ขึ้นลงสะดวกครับสิ่งต้องห้ามสำคัญที่สุดนะครับในการกางเปลเราจะต้องดูทิศทางที่เราใช้กางแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าเป็นทางสัตว์เดินหรือไม่ครับเพราะว่าเคยมีเหตุนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไปกางเปลและถูกช้างเตะเปลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็อันตรายที่เกิดจากแมลงสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการตรวจแล้วก็เช็คพื้นที่ก่อนที่จะปลูกเปลทุกครั้งครับ
1: คือเราไม่รู้ได้เลยว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเกี่ยวกับกลิ่นหรือการเคลื่อนไหวของเรายังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูทิศทางของลมผมมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ผมใช้ประจำคือนี่นะครับไฟแช็กครับถ้าเราจุดไฟแช็กแบบนี้นะครับแล้วเราดูทิศทางลมนะครับว่าลมมันไปทางไหนการที่เราอยู่เหนือลมลมนั้นจะพัดไปหาสัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่าจะได้กลิ่นเราเราก็จะมีความยากที่จะบันทึกภาพของสัตว์ป่าเหล่านั้นดูว่าตรงไหนอยู่ใต้ลมเราควรจะไปตั้งบังไพตรงนั้น

ที่สุดเราก็สามารถบันทึกภาพสัตว์ในเวลากลางคืนได้แล้วจริงๆแผนของเราก็คือหมีแต่ธรรมชาตินั้นก็ไม่อาจจะคาดเดาและควบคุมได้แต่ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ของเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วครับ

0: วนไปแค่บันทึกภาพแค่เก็บภาพถ่ายออกไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้แต่ไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการครับ
1: การเดินป่านั้นเมื่อมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เรานั้นมีความพร้อมในการเดินทางมากขึ้นและยังสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในป่าป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆของสภาพอากาศการกินนอนและอาจจะช่วยเหลือให้เรามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์หลงป่าก็เป็นได้ทางทีมงานแนะนำว่าให้ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความจำเป็นของเราด้วยครับ
2: และทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมตัวแบบพื้นฐานที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าป่าแต่ละครั้งนั้นเราก็อาจจะต้องประเมินถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่างๆด้วยโดยนักท่องเที่ยวที่เดินป่าระยะไกลและต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าหลายๆวันนะครับและอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่คุณต้องใช้มันแล้วคุณไม่มีก็อาจจะทำให้คุณนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้เช่นเดียวกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ตามความถนัดและความเหมาะสมนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
7: เซฟตี้บอก

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบค้างคาหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: มาส่องหอยอ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไห
3: มมี
2: คิดว่าตัวแค่ไหนนั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างนี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
0: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มม.เท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
4: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะ
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
4: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
3: ตรงหิน
2: มีโขดหินมีตรงไหน
5: กำแพงถ
2: ้
5: ำ
2: กำแพงถ้ำครับ
0: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
4: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบน
2: ี้อยาก
4: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอสภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
6: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได
6: ้ความชื้น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
6: ความอุณหภูมิ
2: มีอะไรอีกไหม
4: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
0: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
4: มันมีไฟฉายด้วย
2: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
7: พี่ตาย
2: ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
4: พ
2: ี่
4: แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่เขาเลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
8: อยู่กลุ่มจำไม่ได้หาหอย
9: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยเจอก็ช่วย
6: ดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
0: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้าไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
2: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพตัวอย่างดิวดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆอะครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอว์นั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอว์เนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
7: เห็นไหม
9: ที
7: ่
9: ม
7: ัน
9: ไฟมัน
10: น่าจะมีนกกับ
11: ปลา
10: ครับอันนี้เป็นเปลือกหอย
11: ที่เจอตรงนี้เนาะมันเศษปลาอยู่ค่ะ
12: ผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นหาไม่เจอค่ะ
0: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
13: เจอหอย
14: มันเหมือนเจอผีแล้วป่ะ
15: เจอหอยหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อละมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาหัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
16: มาลำบาก
17: โอ้ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้อ่ะจะทำยังไงดินเนี่ยตายแล้ว
18: เร็วมานี่มาทางนี้
17: จะทำยังไงดินตายแล้ว
18: เอามือมาเรียงมือนี
17: ่
18: มาเดินมา
17: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
18: มาจ้ะ
19: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากเพราะมันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
20: เดี๋ยว
2: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
18: เดี๋ยวพี่เขียวมาข้างนอกให้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาที่ที่ออกก่อน
21: ตรงนี้ก็มี
22: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
23: เจออะไรคะ
24: หอยทากฉานค่ะ
7: อของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
9: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
2: มาเร็วมาดู
13: หอยล้วนๆนี่เห็นไหมที่มาที่ฝั่งบนชี้อยู่
9: ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุกค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณสักเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสักไป
0: จุดนี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆ มนสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
13: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่แบบนี
16: ้มันน่าจะมา
20: พอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
2: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
23: มี
2: จริงเปล่า
23: ผมได้มาเยอะมากเลย
2: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
24: ไม่
2: เรามีแบบไหนบ้าง
23: เจอในแบบอย่าง
2: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่านอกๆเนี่ยรอบๆเนี้ยมีอะไรบ้าง
0: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
25: สนุกดีตรงนี้ใจเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแ
2: จกน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกนะจุดแดงเอาแล้วดูดิมีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูดิมีตัวอีหยังบ้าง
26: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี้
0: ใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆ กลมๆ มนไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
9: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินลำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
2: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
0: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
2: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงเอานั่นแหละ

0: เราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเน
1: า
0: ะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูที่ว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
2: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาจะใช้อะไรทำใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังต้องดูก่อนก็ได้
1: ตอนนี้มันจะเห็นเป็นวงกลม
0: ลองทีนี้ลองดู
2: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
3: เมื่อกี้เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
2: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
3: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันหนักก็เป็นพวกหอยที่มันจะไม่ได้จะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสุดมาก
4: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินป่าเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
0: ได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กัน
2: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
0: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆไปปะยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
5: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรดูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
1: เห็นไหมขาวที่วนๆมันพะยุ้งเลย
0: จะลองขั้นต่อไปนะนี่เราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษ
1: มันม้วน
0: ใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
2: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
3: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วเอ้าดูไทยวันยากง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
2: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ

0: ่าฟันย่างมะเร็งจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
1: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
2: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
1: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
2: ขอพักว่างก่อน
3: กระดึ๊บมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
1: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
4: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
5: แต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
1: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: แซงตีโบตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

ารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับตามมาได้ในอนาคตค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเรียนรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบูนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบูนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับ

0: 收到吧，李。
1: 李，这裤子啊，该你了，兄弟。
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
3: ้รับอยู่นี่บ้านเนี่ยตับประชาธิปไตยเราขอเที่ยวนี่สารเลือดสู่ต่อสารสอดคู่คู่พ่อพ่อตัวเลือดตับประชาอันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิบเดี๋ยวนี่ปาลอบีลอตอเดอะปัสสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบย์ยานี่โอเออันนี้นี่เป็นดูบ้านเนี่ยมาลุระเลือดตะครอบลูกเลือดตับประชาปุ่นี่มาอัดหัวไว้มันนับเป้าอัดตาคุยคนนี้เด้อเว่ยปัตตาประชาปัตตาอุตาแค่นี่นี่อันนับเป้าเวลาปัตตาอุตาลอติดดูท้อเดอะดูบ้านเนี่ยเคลียอัดหัวเคลียบูอัดหัวคนนี้นี่ปัตตาบายุดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาร์หรอเย่ดอเทนี่เป็นนับเปลือกไซนี่เนี่ยป้าอาการนับเปลือกไซนี่มาตลอดอันนั้นก็เลือกคิกทุกชิคกี้ไล่เจนชิคกี้ตอนนี้ป้าไซเลยปกติก็ตักข้าวปุ๋ยก็ละแล้วทำไปเช่นนี้ปกติก็ปุ๋ยตักข้าดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยป้าป้าลอตาสุดยอดแบบปกติก็วิลล์คินี่ปกติซีซีมีมีเราจะเจอตัวนอร์บลาวาตัวนอร์บลาวาเราดูเลยเว้ยตัวอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยตาอยู่ข้อเลยตาประตูจะเข้าเราใช้อุดซีบ้าตัวถั่วบ้าวิธีตาแบบลุ่ยเลยเพื่อกันย่อพวกก็เราจะใช้ตัวนอร์ข้าบ้าแล้วคนนี้เนี่ยตาขี้นี่เปล่าตัวปูนี่แต่เลสิยานอร์ข้าบ้าโอ้กระตาตาดีนี่ล่ะโอ้กระตาตาเข้าเลยกันจีล่ะสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราอีเต็งกว่าเนี่ยปกติประตูจะเข้าได้ปกติมาบักลูบักเล่นเนี่ยตาตมาเมียเนี่ยตาตมาเราที่เราใช้บ้าคนนี้เราตาเราเลยไปยอสูโอ้จ้าเราเนี่ยให้อ่านเขาดิวันใดตาเราเลยไปยอสูตาตะเกียร์เนี่ยมาคิดเขาดิพระตาเลยก็ตัวตาเลยข้าชุนยาตาพี่ดามาข้าชุนยาตาดูได้ยากอ๋อพระเชื่อใจเนี่ยเราตาเราตโนให้อ่านเขาตาเราตโนมาคิดเขาตาเราตโนมาดูเขาไว้อาจารย์เนี่ย
2: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
4: ก็เกิดบางอันเนี่ยแต่เจอปัญหาจากเรื่องก็ประกอบกับใจก็ที่เราประเทศจากเรื่องก็ไปเนี่ยปัญหาเราเนี่ยเกิดเพราะกับมาว่าเชื่อเนี่ยในระดับมาว่าเหมือนชีวิตของแต่พอเป็นเราเนี่ยมาเจอตัวเราสมองเราสมัยกี่เราแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นบางอันเนี่ยเด็กแค่นี้เนี่ยก็เกิด
0: ดกว่าที่รู้ก็แต่ปัจจุบันที่ฝันได้บางเนื้อคนเนี่ยประเทศก็ได้ที่เวลาเพลินดากรรมาว่าดับจิตดาค่ะแล้วดับจิตดาค่ะก็เกิดเรืออวอร์ดข้อนี้เอาไว้ตี

0: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
1: มึกลูกกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบดีดูแค่เนี่ยดูไปเลยมึกลูกกว่าดูเลยแต่เปิดแต่ช่วยลูกเบ้าไปเลยแต่ก็คุ้มไหมคนนี้เนี่ยลบดีเดี๋ยวลบดีดูแต่เนี่ยมึกลูกกว่าว่าการกลัวที่แต่ทุกแต่ตอนนี้เนี่ยมหากรพาคุบเสียมเอาไว้มหากรพาคุบยอดดูแต่ทุกแต่ตอนกลัวที่เนี่ยคนนี้มึกลูกกว่าเปลี่ยนดูเพราะตอนนี้สิ่งครอบครัวเลยประมาณนับเปิดซะเลยก็ยอดตัดเรตักเลดีแล้วอุดมคลัวกว่านี้คือหนูรอดูเบอร์ว่าเด้อคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุคลัวกว่าเคลียร์แล้วพอไม่เสียงยันรถที่เขาเด้อปดอเสด็จประสามีกับปดอบาปสามีกับปดอบาปภูมิมารก็มุคลัวกว่านี้อาศัยเนื้อดีแล้วปภูมิมารก็ให้เลยปบาคือเสียงยันอ้าวมือมาเด้อปดอภาษากระซิกนี่เรามั้ง
2: ลอยที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่นี้รอแค
0: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
3: ปัจจุบันเรื่องนาฬิกาในตาทีในทีที่แล้ว
4: ยี่ตาทีเนี่ยไอ้หมอกอบิยอนี่แค่นี้ไอ้ดอว่าดาเล่ป่วยกุญยอกลุนี่ปกปตูเอดาตาดูทายาดอบาคาเล่ตาดูทายาเนี่ยเวสิมิดูเอนี่ติญาเล่มาวัดนึกว่าหมอมีมาเวนี่อาเวอพอกอาเวที่อาศัยมือสีบุนิกสีอาร์รอคนเนี่ยอาเวทุรอตะกูดอแค่ดูกีพัลเล่ทุรกอเต้แล้วปกสิกตัวถ้าดอเล่สนอคุมยิ่งมีแต่ละอาวุธปานีกฤษกอลน์เนาะเป็นมีแต่ละอาวุธปานีอาเกวะตัดดูทายาหน้าเกตุโอเลเลไปที่ลักอวบานเนาะประตูมือสีบัวหน้าเกตีกชาลอดูปีหอประตูเนี่ยเอาไว้มีแต่แบบเพื่อแต่เพลเลกับประตูตาคาร์ลอติลเซนียี่ทีละอาวุธละมอหน้าเกเป็นมีความกิเลปุกบันนาลาเลปุกุยละสบายอุจิเพ่เอเสียตัดดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาพอเวกย้อนเนื้อบาภาษาตะนาเกอเอาไว้ที่ทุนิเวดาเซอร์ดอดอเมื่อไปย้อนสิคนเนี่ยทุนิเวดาเซอร์ดอเมื่อดาเอาไว้ที่อัปเลติพาเลฮิเวดากรุ๊กลีวาตาดอทุนิเวดาเซอร์ดอเลต่อคิดต่อตัวนี้ต่อพวกเวนี่ดอเอาไว้มาเนื้อกิเวดาพอเวกย้อนสิพาลไปยอบดูไม่สมบัติพูดว่าดินเสบเลยดอลคินิตเนียทบวยไม่ถือว่าตัดเสาต่อดินเพื่อว่าติดถือตัดเสาต่อดีอาคารในบวยกันยอดติดภาพไม่โตกระเจาะบาปตาบันยิ่งทีเลยบวยกันยอดหรือดูบวกล้อมหายไปล้อมยิ่งทีดินเอาไว้เนี่ยดูประเทศเลยตัวดูตินิทาตาเลยเอาไว้ตัดสู้กูไว้ติดภาพบ้านเนาะบวยกันยอดกันหรือเนี่ยเป็นไม่ติดยาหรอแต่เลยเป็นไม่บวยกันยอดกันหรือเนี่ยมั้งเป็นไม่กูเคลสเซอร์ก็เสด็จมาแล้วถ้าเกิดเป็นหลบเคลสเป็นเนี่ยดาวเอดีตเตี้ยวดาวว่าตัวนี้ไปยอกันหรือเนี่ยไปดูกันเนี่ยละมั้ง
0: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
5: ตาชอแล้ว

เพื่อดูว่าเพื่อไม่ได้ช่วยตัดเลยแย่ถือข้อที่ไรลำเลยโดยแบกเกียร์ยาดเด็กวัวที่ตัดชอตเลยโอ้โหแล้วชอตเลยตอนนี้เกียร์ที่เราเลยเกียร์ที่มันนี่พลามาตัดเจ้าเลยยาลมอ่ะเขาเลยเลวเลยเนี่ยคนนี้กี่กว่าตลอดเกียร์ที่พลาดพลาดชีล้อแล้วมึงเกียร์บดีพลาดพลายอีล้อตาโอเกตีท่านี้แบกเกียร์ว่าเราเลยรับเชื้อมือนี่ดีมั้งที่ว่าเราติดมือติดบดีหรือเปล่าเราชีก็คุ้มนะดีหรือเปล่า คนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตุ้ชุดแต่ชุดเลยพวกมาตะกร้าชุ่มยำมั้งทำอะไรเลยเลยพูดเลยที่แล้วก็เคยเดาเพย์เอาไว้เช็คลอตระดับนี้ก็คือที่ยันเดาคนนั่นเองครับเลยกินยาก็เสียดีเมื่อเนี่ยได้ไปเดาเลยพวกบ้านเดาตัดสิบลีดีปากาอุดาเคยยาเลยบ้ากี่บ้าพิลมาดบ้าเพื่อเราบ้านเราตัดสิบลีไปเดาได้เลยพวกกินยาคนดูได้มาตะกร้าอย่าดีดีพอดีพอดีมีกี่พงพงมือเสียฟ้าเลย โอ้ได้เลยที่ก็เพื่อรัฐบาลจะบลิทบ้าปลีบ้าผือโอ้มูจะบลิทตอนนี้เพื่อเราเลยพวกกันเลยเป็นยังเฟซก็เอ็ดเราโอ้มูมาดีเนี่ยครับ

ือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถอะ

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลัง TNLA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนปาเปตเม็กโคนรถแห่งน้ำร้อยให้ช่วยรีบามาโคนเดปัญญารีบา
2: เอโดสาพันธ์ที่เกิด
3: ดีนะครับที่กินไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิด

0: นะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบเท่าที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
1: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟโอ้ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆทั้งประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
2: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
3: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
3: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
2: ค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
3: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
3: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
3: อะไรรสเปรี้ยวนะ
2: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
3: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวขา
3: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
2: ใช่ค่ะ
3: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
2: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
3: อะไรนะคะปลาดาวคำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
2: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะ อะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเอเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
3: ้ใบ้ให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิ
2: วเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
3: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
3: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
2: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
3: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
2: ค่ะ
3: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำเอาเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คําว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคําว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
3: ค่ะ
2: ต่อไปนะคะคําว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
3: ค่ะ
2: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
2: ได้ค่ะ
3: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
2: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
3: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิวกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมาย
0: เมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่สองนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
3: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
2: ต่อมา

0: คำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
1: ย
0: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้หรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
1: ค่ะแล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
1: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
0: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นมีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
1: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
1: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
1: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
0: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
1: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
0: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
1: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
0: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
1: คำว่าปลาคืออะไรคะคือสัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
0: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: และกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำประสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำประสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
1: ะ
0: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำประสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมา

0: ว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำประสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึง อาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบรรทัดคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
2: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่าก
1: ระติก
0: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำประสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกค่ะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
0: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
0: ๆ
1: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำประสมเอ่ย
0: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
0: อยดินสอ
1: นั่นเองค่ะ ไหนใครตอบถูกครบทั้ง5

0: ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำประสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
0: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
0: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
0: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิล
1: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำประสมกันค่ะคำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยแล้วกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
0: ค่ะต่อมานะคะใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่ารวมกันเกิดเป็นคำว่าคนสวนซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้
0: ค่ะ
1: ต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
0: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
0: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่ค่ะ
0: น
1: ั่
0: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
1: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
0: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
1: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะ ลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิว
1: สองคำขึ้นไปค่ะ
0: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูลสองคำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
1: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำประสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
1: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาผสมกัน
0: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าการอับอาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะ
1: ตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางค
0: ่ะใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำประสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีสุขภาพที่ดีต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการอันประกอบไปด้วยอาหารที่ดีและการออกกำลังกายแต่มีน้อยรายนักที่จะทราบว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพอย่างพอเพียงก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า3ปัจจัยแรกเลยด้วยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทำให้เริ่มมีองค์ความรู้ใหม่ที่พบว่ามีความผิดปกติต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นได้ขณะหลับเช่นภาวะนอนไม่หลับอาการนอนกรนหยุดหายใจซึ่งถ้าโรคเหล่านี้ถูกปล่อยปะละเลยไม่ได้รับการรักษาหรือแก้ไขก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านต่างๆมากมายดังนั้นสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยศูนย์นิทรรักษ์โรงพยาบาลศิริราชและชมรมศิริราชอาวุโสจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนกระตุ้นการตื่นตัวของสังคมให้มีความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเพื่อให้สังคมมีโอกาสเรียนรู้ถึงความสำคัญของการนอนและความผิดปกติที่เกิดจากการนอนหลับที่พบบ่อยจึงได้จัดงาน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักนอนหลับที่มีคุณภาพ
1: แนวคิดหลักในการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลกก็เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนทราบถึงความสำคัญของการนอนว่ามันมีส่วนสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็ให้คนทราบถึงโรคที่อาจจะเกิดจากการนอนหลับได้หน่วยงานที่ร่วมมือในการจัดงานกิจกรรมวันนอนหลับโลกในครั้งนี้นะคะคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ก็คือสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชรวมไปจนถึงชมรมศิริราชอาวุโสค่ะผู้เข้าร่วมงานในกิจกรรมในวันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ที่วิทยากรให้กับประชาชนทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการนอนหลับคืออะไรแล้วก็โรคที่เกิดจากการนอนหลับมีอะไรได้บ้างรวมไปจนถึงวิธีการรักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับที่พบได้บ่อย
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกจะนำเสนอการบรรยายเสวนาทั้งหมด2ตอนโดยในตอนแรกมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่ 1. การนอนและความสำคัญของการนอน 2. การนอนหลับผิดปกติและ 3. การนอนไม่หลับสำหรับประชาชนช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนและความสำคัญของการนอนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: สมัยก่อนเราเชื่อกันเลยว่านอนเนี่ยจะได้ประหยัดพลังงานเราเชื่อกันเช่นนั้นแล้วก็บอกนอนเนี่ยเป็นการมันต้องพักอ่ะร่างกายจะได้พักแต่จริงๆปัจจุบันการศึกษาเพิ่มมากขึ้นปรากฏว่าการนอนเนี่ยไม่ได้เป็นการพักเป็นการนอนเป็นสิ่งถูกบังคับเซตไว้นะครับนะมีสมองส่วนหนึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานอนไม่ได้หมายความว่าพอนอนปุ๊บหยุดการทำงานทันที 100% ไม่ใช่สมองบางส่วนจะถูกทำงานเต็มที่ 100% เพื่อควบคุมการนอนให้เป็นปกติเพื่ออะไรฮะเพื่อหนึ่งเพื่อการทำงานของสมองโดยรวมเนี่ยได้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของความจำเราเชื่อกันปัจจุบันว่าเรื่องของความจำจะดีได้การตอบสนองต่างๆจะดีได้ในตอนกลางวันจะต้องเกี่ยวข้องกับการนอนอย่างมากการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติต่างๆเช่นเรื่องของการควบคุมความดันเรื่องของการควบคุมระบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเช่นการควบคุมเกี่ยวกับการหลั่งฮอร์โมนอะไรหลายๆอย่างต้องเกี่ยวข้องกับการนอนเป็นอย่างมากนะครับการประหยัดพลังงานสมัยก่อนเราคิดว่าโอ้ยตอนนอนเนี่ยเซฟพลังงานจังเลยมีคนเอาจับคนไปเลยฮะไปนั่งพิสูจน์กันปรากฏว่าช่วงนอนประหยัดพลังงานได้อย่างมากที่สุด 15% นะครับดีไม่ดีเนี่ยในบางรายเนี่ยประหยัดพลังงานได้ในถ้าเท่ากับประมาณเฉลี่ย 5-10% เท่านั้นเองจริงๆเราประหยัดเยอะไหมฮะไม่เยอะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่ผอมๆทำไงอยากอ้วนทำไงฮะก็คงนอนไปทั้งวันทั้งคืนน่าจะอ้วนถูกไหมฮะไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่บอกไปแล้วสมองโดยเฉพาะในเด็กเล็กๆนะครับสังเกตสิฮะเด็กเล็กๆจะเป็นไงฮะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาของสมองอย่างมากถ้าเราดูเป็นไงเด็กจะนอนเยอะนอนเป็นอย่างมากยิ่งนอนเยอะยิ่งดีทีนี้ไอ้นอนหลับเวลาเขาแยกกันยังไงโอ้ยหลับตื่นหลับลึกหลับสั้นหลับยาวหลับตื่นหลับลึกอะไรเงี้ยเขาแยกจากคลื่นไฟฟ้าสมองครับถ้าคลื่นตัวโตๆเขาก็เรียกหลับลึกช่วงหนึ่งถ้าคลื่นตัวเล็กๆเขาก็เรียกหลับตื่นนะครับบางคนก็จะไปอ่านเป็นช่วงนอนหลับแบบตาเคลื่อนไหวกับนอนตับแบบตาไม่เคลื่อนไหวเล็มกับนอนเล็มอันนี้รู้ไว้นะครับทีนี้โดยคนปกติมันไม่ได้นอนแบบหลับตื่น 100% หลับลึก 100% เป็นไปไม่ได้ มันจะต้องปนผสมกันไปตลอดเวลาเป็นวงจรตลอดเวลาจะมีคนพยายามบอกว่าเออเราหลับลึกเยอะๆจะดีเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายมันจะถูกเซตในค่าปกติอยู่ค่าหนึ่งหลับปกติหลับปกตินี่มันจะมีทั้งหลับตื่นหลับลึกนะครับแล้วก็มีช่วงหลับฝันหรือเป็นเลมมันก็จะแบ่งประมาณเนี่ย75-25เผื่อรู้ว่าแล้วมันก็จะเริ่มเข้าจากนอนเลมก่อนหลับปกติแล้วเข้าสู่หลับฝันเดี๋ยวไปดูครับว่าอย่างไรคนปกติเวลาวงจรการนอนมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้มันจะเริ่มจากหลับตื่นกันตื่นๆแล้วลึกเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้หลับฝันคืนนึงเนี่ยจะเป็นวงจรประกอบด้วยหลับฝันหลับปกติหลับฝันเนี่ยไปเรื่อยๆ4-5วงจรเป็นไปไม่ได้

จะบอกมีแต่หลับตื่นทั้งอันอยากหลับลึกดีๆทั้งอันไม่ได้ทีนี้ไอ้หลับฝันเนี่ยมันก็จะฝันเยอะๆเยอะขึ้นเริ่มแรกวงจรแรกก็จะสัก 3-4 นาที 4-5 นาทีพอตอนช่วงใกล้ๆเช้าหรือใกล้ๆเราตื่นเนี่ยหลับฝันมันจะยาวบางคนเนี่ยมันจะฝันเป็นไงช่วงเช้าๆฝันสนุกสนานตอนช่วงเช้าๆมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าเป็นคนปกติอันนี้มันช่วยยังไงช่วยในแง่โรคอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้หลับไม่ฝันเนี่ยหลับปกติมันก็จะอยู่ช่วงเฉยๆเป็นไงฮะหรือหลับลึกมันก็จะอยู่ช่วงครึ่งหนึ่งของการนอนหลับช่วงแรกไอ้โรคที่เกี่ยวข้องกับไอ้นอนหลับฝันเช่นเอะอะออกท่าออกทางมันก็จะชอบอยู่ช่วงเช้าๆเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นอายุกับรูปแบบของการนอนหลับเด็กเป็นไงฮะกินปุ๊บหลับกินปุ๊บหลับ3ชั่วโมงไซเคิลนึงใช่มั้ยฮะเป็นทั้งคืนเลยทั้งวันพ่อแม่ไม่ต้องนอนมันเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงปีแรกพอปีที่1เราก็จะเรียกว่ามีช่วงเค้าเรียกว่ามีช่วงนอนหลับยาวนะครับคนปกติจะเริ่มเกิดช่วงนอนหลับยาว1ช่วงในเด็กเนี่ยถ้าเราดูมันก็จะมีช่วงหลับกลางวันหลับกลางวันช่วง2ช่วงนะครับแต่ไอ้หลับกลางวันเนี่ยมันจะหายไปตอนอายุ4ถึง5ขวบคนปกติจะไม่มีหลับกลางวันแล้วมีน้อยถามว่าเอาแล้วปัจจุบันเดี๋ยวมีคนบอกเอาฉันยังหลับกลางวันอยู่เลยเป็นได้ฮะพบได้บ้างในคนปกติแต่น้อยมากแต่ถ้าโดยคนทั่วไปเขาก็จะไม่มีช่วงหลับกลางวันแล้วนะครับพออายุประมาณสักเนี่ยห้าขวบก็จะหายไปนะแต่อาจจะง่วงๆบ้างกลางวันนะครับพออายุเวลาผ่านไปเป็นไงระยะเวลาที่ใช้ในการนอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนคืนนะครับมันก็จะแถลงนะฮะสั้นลงเรื่อยๆอ้าวทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องปกติตอนเราอายุอันนี้คือช่วงเราเป็นหนุ่มๆสาวๆเป็นไงครับเอาเวกนี่ตื่นนะครับนะช่วงหลับฝันนะครับโหสมัยก่อนเราเป็นไงหลับตื่นลึกๆฝันหน่อยตื่นลึกฝันตื่นนิดนึงฝันตื่นแล้วค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมสวยงามเป็นช่องช่องเราดูอายุสัก40 50 60ประมาณก็เฉลี่ยก็ประมาณสัก60หรือ65เป็นไงฮะหลับขนาดหลับอยู่ดีตื่นขึ้นมาก็มีใช่ไหมครับนะมีเป็นไงสวยไหมไม่ค่อยสวยแถมเป็นไงชั่วโมงนึงเราก็ตื่นแล้วตื่นสั้นๆเห็นไหมฮะใช่ปะในขณะนี้วงจรนึงเราก็ยังมีตื่นเลยตื่นทั้งคืนตื่นหลับปกติไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะอันนี้คือปกติของเราเป็นปกติตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวันนึงเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็บอกว่าคุณหมอไม่รู้เป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยไม่เห็นจะหลับสบายโอ้ยมีความสุขกับการหลับไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรหลับตื่นหลับทั้งคืนเพราะนี้เกิดจากอะไรฮะเกิดจากอายุที่มากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ตะกี้นี่เป็นแบบรูปแบบการนอนทีนี้เป็นแบบแผนการนอนคนทุกคนไม่จำเป็นต้องนอนเหมือนกันหมดนะคนปกติก็จะนอนอย่างนี้ครับนะเราก็จะนอนประมาณไงฮะประมาณสัก 3-4 ทุ่มใช่ไหมฮะตื่นประมาณ 6-7 โมงเช้าถูกไหมฮะอันนี้คือคนปกติแต่จะมีคนกลุ่มนึงเขาจะนอนเหมือนเรานี่แหละแต่ถ้าเขาปกติสบายหัวตื่นเช้าสดชื่นเขาขอนอนยาวหน่อยกลุ่มนี้เขาเรียกว่านอนนานกว่าปกติเขาก็นอนเหมือนกันแหละฮะคนปกติเหมือนกันอีกกลุ่มนึงแต่เขาไปนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างคุณ4ทุ่มเงี้ย 3-4 ทุ่มเขานอนไม่หลับหรอกเพราะไม่ใช่เวลานอนของเขาเขาต้องไปนอนนู่นตีหนึ่งนู่นตีหนึ่งนั่นคือเวลาปกตินอนปุ๊บหัวถึงหมอนปุ๊บหลับเลยแต่ขะแถมเป็นผู้โชคดีอีกตื่นเช้าอีกตีสี่ตีห้าตื่นแล้วทำงานด้วยโอ้ยแล้วเขาสดชื่นทั้งวันมอร์นิ่งไทม์หมายความว่าเขานอนเร็วนอนเร็วคนนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นปกตินอนสักทุ่มสองทุ่มตื่นนู่นฮะตีสามตีสี่แล้วทำงี้ตั้งชีวิตอันนี้เขาเรียกกลุ่มคนนอนเร็วอีกคนกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มคนนอนดึกโอ้ยกว่าจะนอนได้ตีหนึ่งตีสองนู่นกว่าจะตื่นได้สามสี่โมงเช้านู่นนั่นนี่คือคนปกติรู้ได้ไงว่าเขาเป็นคนปกติก็ถามคุณอ่ะคุณปกติถ้าสบายสบายเนี่ยนอนยังไงถ้าก็นอนอย่างนี้ตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเขาคงเป็นอย่างนี้แหละครับแก้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับไออันนี้ผิดปกตินะนอนทั้งวันคืออันนี้คนผิดปกติอาจจะเจอในโลกอะไรบางแล้วนะครับถามว่าแก้เขายังไงแก้ไม่ได้แต่มีปัญหาใช่ไหมฮะเพราะการนอนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถนอนได้เพราะว่าอะไรชีวิตของเราถูกบังคับด้วยอะไรฮะเวลาทำงานการนอนหลับที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาบอกไอ้นอนเนี่ยแต่ละสัตว์ละอย่างเนี่ยมันนอนไม่เท่ากันนะเขาถามว่าทำไมนอนไม่เท่ากันมันขึ้นกับระบบเมตาบอลิกคือการเผาผลาญพลังงานต่อสัดส่วนของพื้นที่ของตัวเรานะครับไอ้ที่โอพอสซัมแมวนะเป็นไงไอ้พวกนี้นอนยาวเราเท่านั้นเห็นแมวเคยเห็นแมวขยันไหมฮะไม่เนาะเพราะว่าไอ้พวกนี้เมตาบอลิกมันสูงมากคนเนี่ยตกประมาณนี้ไอ้ช้างเนี่ยตัวใหญ่เมตาบอลิกต่ำนะแต่พื้นที่แม่ค้าต้องมาต่ำเพราะนั้นไอ้ช้างแทบไม่นอนเลยตัวสัตว์ตัวใหญ่การนอนยิ่งน้อยสัตว์ตัวเล็กการนอนยิ่งมากอันนี้เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะทีนี้การนอนเนี่ยแค่ไหนถึงพอแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ค่าเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6-7 นะครับณปัจจุบัน 6-7 ประมาณ 7.75 ส่วนใหญ่ประมาณ 7.75 7-8 ชั่วโมงจริงๆแล้วเห็นค่าเฉลี่ยอย่าดีใจฉันต้อง 7.75 ฟิกไอเดียไม่มันมีตั้งแต่คุณตั้งแต่5ถึง11คุณอาจจะเป็นกลุ่ม5ก็ได้คุณอาจจะเป็นกลุ่ม11ก็ได้ทีนี้เป
ป็นไงอายุมากขึ้นเป็นไงฮะอย่างที่ผมบอกแล้วเวลานอนมันสั้นลงไหมสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นอย่าแปลกใจสั้นลงกี่ชั่วโมงเนี่ยถัดสัก18สิ18สมัยก่อนคุณนอนเท่าไหร่ประมาณ11ใช่ไหมฮะพอตอน70คุณเหลือเท่าไหร่หรือประมาณ7หายไป4แต่ว่าไงฮะเราต้องการ4นั้นคืนมาใช่ไหมฮะทุกคนอยากกันอยากนอนหลับดีเหมือนอดีตนี่คุณภาพการนอนที่ดีทำยังไงรู้ได้ยังไง

ดีตคุณนอน 5-6 ชั่วโมงถ้าคุณนอนได้6ชั่วโมงผมว่าคุณก็ปกติแหละคุณภาพหลับได้มากกว่า 80% ในแต่ละคืนคือเข้านอนเตียงไปแล้วสมมติเริ่มเข้าเตียงประมาณสัก 4 ทุ่มตื่นมา 6 โมงเช้าคำนวณเวลาออกมาแล้วได้นอนอยู่บนเตียงหลับสบายอยู่บนเตียงเกิน 80% สบายแล้วผมว่าคุณนอนปกติกลางวันเนี่ยลักษณะกลางวันคุณภาพของการนอนกลางวันได้มีลักษณะสดชื่นสบายดีไม่ง่วงหรือหลับในทำงานได้ตามปกตินี่ถือว่าคุณภาพการนอนหลับปกติคนสูงอายุการนอนของคนสูงอายุกับการนอนในคนหนุ่มสาวเวลาจะไม่เท่ากันนะครับในคนปู่รุ่นปู่กับรุ่นหลานเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วสมัยก่อนเขาก็จะไม่นอนเหมือนเรากลไกควบคุมเนี่ยมันก็จะใช้อยู่2อันที่เราง่ายๆก็คือเรียกว่าสมดุลการหลับตื่นกันนาฬิกาชีวิตมีลักษณะการทำงานเป็นแบบตรงกันข้ามก็คือพอเราตื่นมากเรื่อยๆความต้องการในการนอนหลับหลังจากเราตื่นนอนจะสูงขึ้นเรื่อยๆอันนี้เราคิดว่ามันเป็นจากการสะสมของสารสื่อประสาทบางตัวมันจะมากสุดตอนเรานอนก่อนนอนพอเรานอนปุ๊บความต้องการในการนอนหลับจะลดลงอย่างมากอีกอันนึงก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวิตก็คือมันจะอยู่ที่นี่บริเวณของเขาเรียกว่าเหนือตะต่อมใต้สมองนะครับไฮโปทาลามัสเนี่ยนะครับมันก็จะมีสัญญาณประสาทจะวิ่งเข้าไปเข้าทางผ่านตาเราเนี่ยนะครับแล้วไปกระตุ้นเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้เป็นตัวกำหนดโดยใช้พันธุกรรมของเราเป็นตัวกำหนดก็จะมีลักษณะปิดเปิดของมันเนี่ยของมันมีอยู่แล้วนะครับร่วมกับสารเมลาโทนินบางอย่างสารเมลาโทนินภายในร่างกายเรานะร่วมกับพฤติกรรมบางอย่างของเราเนื่องจากนาฬิกาชีวิตของเราเนี่ยเวลามันไม่24เป๊ะมันจะตกอยู่ประมาณ24 10กว่านาทีเพราะฉะนั้นหรือเราใช้นาฬิกาชีวิตเป็นตัวกำหนดเป็นไงฮะวันเป็นไงเราก็จะเลื่อนเวลาของเราไปเรื่อยวันละ10กว่านาที10กว่านาที10กว่านาทีทีนี้ทำยังไงให้มันนั่นได้มันก็จะมีตัวสัญญาณประสาทตัวหลายๆตัวเนี่ยควบคุมก็คือแหละแสงฮะพฤติกรรมของเราตอนกลางวันฮะแล้วทำให้มันเหลือ24อยู่ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้เป็นสมดุลนี่เป็นปัญหาผลของการนอนเนี่ยเป็นยังไงการนอนเนี่ยปฏิกิริยาของการตอบสนองต่อร่างกายเราอดนอนเป็นไงฮะอันนี้รีแอคชั่นถามก็เหมือนกับปฏิกิริยาต่อตอบสนองอดนอนหรือนอน5ชั่วโมงกับนอน8ชั่วโมงบนเตียงคือไอ้คนนึงไม่อดนอนไอ้คนนึงอดนอนอันนี้อดนอนนะสีแดงอดนอนเป็นไงปฏิกิริยาเป็นไงฮะช้าลงถูกมั้ยฮะอันนี้ช่วยยังไงมันก็ช่วยบอกที่เรากลัวคืออะไรปฏิกิริยาช้าลงคืออะไรอุบัติเหตุถูกไหมครับนอนไม่ดีอุบัติเหตุสูงถูกไหมครับการตอบสนองของร่างกายที่ความเร็ว70ไมล์ต่อชั่วโมงถ้าเริ่มตอบสนอง0ระยะทางก็0ถูกป่ะถ้าแค่150มิลลิเซกเองอะสั้นมากเลยกระพริบเลยกระพริบตาเองนะครับเป็นไงฮะเราออกนอกทางไป15ฟุต15ฟุตก็คือ4เมตรกว่า5เมตรเป็นไงฮะแค่หลับในเท่านั้นเองนะฮะหลับในปึ๊บตื่นมาอีกทีก็ไม่แปลกใจที่ตื่นมาอีกทีอาจจะไม่ได้คุยกับเราแล้วหลับในสั้นๆเองใช่ไหมคุณเหยียบรถด้วยความเร็ว70ไมล์70ไมล์ก็ตกประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ้าวใครเสี่ยงอะเรื่องนี้ใครเสี่ยงเสี่ยงเป็นไงบ้างฮะกิจการขนส่งทั้งหมดคนเดินทางไกลๆอันนี้ก็คือคนเดินทางที่ไปกับแบบเราอะฮะบ้านอยู่ปทุมธานีทำงานกลางเมืองขับรถกันที3ชั่วโมงก็อดนอนก็หลับในนะครับก็มีโอกาสหลับในนะแพทย์พยาบาลแง่หรือคนทำงานเป็นกะต้องทำงานดึกๆเดินๆ นะคนอายุน้อยๆคนอายุน้อยๆถามว่าเอ้าทำไมคนอายุน้อยๆเป็นคนอายุน้อยๆส่วนใหญ่เป็นไงชอบอดนอนทำนู่นทำนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปัญหาเพราะว่าเขานอนยาวแต่เขาต้องอดนอนอายุน้อยมันนอนยาวแต่เป็นไงอยากนอนสั้นเล่นเกมเล่นอะไรมั่งเป็นไงอดนอนนะครับตื่นนอนเร็วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกแล้วตื่นนอนเร็วก็อดนอนนะครับเจ็บป่วยอันนี้เจ็บป่วยเป็นอยู่แล้วความง่วงกับผลการเรียนยิ่งง่วงมากเป็นไงฮะถ้าเป็น A เนี่ยส่วนใหญ่ A ยิ่งน้อยยิ่งดีเป็นไงเด็กที่เรียนได้เกรด A เป็นไงไม่ค่อยง่วงไอเด็กที่เรียนเกรด C เป็นไงโหยง่วงเลยใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าอยากทำให้ลูกหลานเรียนต้องให้มันง่วงไหมต้องให้อดนอนไหมไม่อดนอนไม่ต้องดูหนังสือดึกๆต้องดูหนังสือให้เป็นเวลานอนก็น้ำหนักตัวยิ่งนอนมากน้ำหนักตัวยิ่งเยอะยิ่งนอนน้อยน้ำหนักตัวยิ่งเยอะนะครับสังเกตว่ามีความสัมพันธ์กันการนอนเนี่ยในคนเนี่ยนะถ้ามันอยู่ในช่วง 7-8 ชั่วโมงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับน้ำหนักตัวที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่ากลับไปประคืนนี้ทำนอนให้มันสั้นๆใช่เลยไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไว้ว่าถ้าเราเป็นกลุ่มที่นอนน้อยเราก็คงมีน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นหรือถ้าเรานอนมากก็มีโอกาสที่จะน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นความเสี่ยงอะไรนะครับและอาจจะยังไม่จำเป็นต้องแก้นะครับเขามีคนเทียบให้ดูไอ้นอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทียบไงดีอะมันง่วงขนาดไหนง่วงกับกินเหล้าแล้วกันนอนสักเท่าไรเองอะสามสี่ชั่วโมงเองนะกินข้าวกินเหล้าดิ้งหนึ่งเนี่ยถ้านอนเหลือ3ชั่วโมงนี่กินเหล้าครึ่งขวดเลยนะเพราะการอดนอนเนี่ยมีอันตรายนะครับต่อการขับรถไม่ต่างจากกินเหล้าเลยนะควบคุมการนอนเป็นไงหาง่ายกาแฟนะครับกาแฟหาได้แย่เลยใช่ไหมครับมันจะกระตุ้นสมองที่ต้องกินอย่างน้อยเท่าไรเขาก็บอกว่ากินประมาณ100มิลลิกรัมแต่วันนึงไม่ควรกินเกิน300มิลลิกรัมพอเกิน300มิลลิกรัมมันจะเริ่มเกิดการติดเกิดการเรียกอะไรเกิดเพลียเกิดอะไร

0: ิดมี side effect มีเรื่องใจสั่นมีผลข้างเคียงเยอะใจสั่นอะไรหลายๆอย่างเท่านั้นแล้วพฤติกรรมนี้ถ้าเราไปเจอกาแฟสดคั่วระบดที่เราชอบมั้ยหอมอะไรดีแก้วหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่เฉลี่ยตามท้องตลาดประมาณนี้80ถึง140วันนึงกินแก้วเดียวพอมั้ยฮะพอแล้วกาแฟผงสำเร็จรูปก็ประมาณใกล้ๆกันหย่อนนิดหน่อยไม่ใช่กาแฟอย่างเดียวที่จะมีไอ้มิลลิกรัมฝันมันเป็นส่วนหนึ่งของการนอนหลับมันสัมพันธ์กับการนอนหลับเรียกว่าแบบเลมเขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการปรับสัญญาณประสาทส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้และการเคลื่อนไหวของร่างกายให้มันทำงานได้ดีขึ้นพบในทารกมากกว่าผู้ใหญ่ถ้าเราสังเกตเด็กเป็นไงฮะเด็กจะชอบออกท่าออกทางตอนนอนใช่ไหมด็อกแดกด็อกแดกร้องมั่งอะไรมั่งนะครับสัมพันธ์กับการจำทีนี้ลักษณะของฝันมันจะมี2แบบฝันที่เราชอบคุยกันนะเห็นเป็นงูเห็นเป็นหน้าหูมันจังเลยอันนี้เรียกว่าฝันเสมือนจริงเกิดขึ้นในช่วงที่เราเรียกว่า rapid eye movement ก็คือช่วงนั้นจะมีการเคลื่อนไหวกรอกตารวดเร็วมีชีวิตชีวามีรายละเอียดเยอะแยะเลยสนุกสนานออกท่าทางให้ความรู้สึกฝันว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหตื่นมาเล่าเป็นฉากๆแถมวันต่อวันสามารถต่อเนื่องกันได้อีกอยากกลับไปฝันแบบเมื่อวานจังเลยไปดูซิว่ามันเรื่องอะไรนะครับเป็นไปไม่ได้นะไม่เกี่ยวข้องกับอะไรนะผมบอกเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรไม่เกี่ยวกับสัญญาณอะไรไม่เกี่ยวอะไรช่วยอะไรไม่ได้เลยก็คงสนุกตามร่างกายของมันเองอีกอันนึงเป็นฝันแบบคิดอันนี้จะเกิดขึ้นในช่วงนอนเลมลักษณะก็จะเหมือนเราคิดตอนกลางวันเนี่ยคิดจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันจะไม่เป็นภาพแต่เป็นรูปแบบของการคิดเช่นเราจะวางแผนไปตุนเดี๋ยวจะไปซื้อของเราสามารถวางแผนเป็นภาพได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราจะวางแผนเป็นการคิดอันนี้จะเป็นฝันอีกแบบนึงจริงๆเราเนี่ยฝัน 100% ของเวลาอยู่ตลอดเวลามีคนวิจัยว่ามันฝันอยู่ตลอดแต่ในช่วงนอนเลมมันจะฝันเป็นแบบคิดในช่วงของเลมที่เราปลุกมันจะเป็นฝันแบบนี้เท่านั้นเองนะครับ
1: ความสำคัญของการนอนต้องมีแน่นอนนะคะไม่งั้นคนเราไม่ใช้เวลา1ใน3ของชีวิตไปกับการนอน8ชั่วโมงใน24ชั่วโมงของคนเราต้องใช้ไปกับการนอนเพราะฉะนั้นความการนอนต้องมีความสำคัญมากโดยที่มันจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุจะยืนยาวถ้าเรานอนได้อย่างมีคุณภาพและปริมาณที่พอเพียงความผิดปกติที่เกิดจากการนอนแบ่งย่อยออกเป็นหลายๆหมวดหมู่มากมายนะคะมีทั้งหมด8หมวดหมู่หลักนะคะแต่หมวดหมู่ที่เจอได้พบได้บ่อยที่สุดก็คือในเรื่องของภาวะนอนไม่หลับแล้วก็ภาวะนอนกรนหยุดหายใจ2โรคเนี้ย2ภาวะนี้เป็นภาวะที่ควรจะต้องมองหาแล้วก็ให้รับการรักษาโดยที่สาเหตุของทั้ง2ภาวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสาเหตุเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขแต่ละจุดไปไม่สามารถบอกได้เฉพาะเจาะจงว่าโรคนี้ต้องรักษายังไงขึ้นอยู่กับสาเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนหลับผิดปกติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วัฒนาชัยโชตินัยวัฒน์กุลจากสาขาประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทีนี้เรามาดูเรื่องว่าไอ้นอนหลับผิดปกติเนี่ยมันมีเยอะมากน้อยสำคัญยังไงนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนดูสถิติส่วนใหญ่เนี่ยสถิติผมก็จะเอาเป็นจากเมืองนอกมากกว่านะครับแต่ว่าของเราทำเนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะผมให้มาดูนะความชุกของโรคเกี่ยวกับการผิดปกติของการนอนหลับเทียบกับโรคที่เรารู้จักกันง่ายๆไมเกรนผมเอาไมเกรนนี่รู้สึกจะเป็นเยอะเพราะว่าปวดหัวนะกระลมชักประมาณเนี้ย 2,000 ในแสนไอ้โรคทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับเนี่ยเยอะนะครับขึ้นกับตัวตับว่าใช้อะไรนะครับโดยปกติก็ประมาณเนี้ยจริงๆเยอะด้วยนะพาร์กินสันที่บอกเป็นโรครุนแรงกลัวกันแทบตายน้อยกว่าทั้งเยอะโรคผิดปกติจากการนอนหลับเนี่ยอะไรเนี่ยเจอเยอะอันที่1เป็นเรื่องของนอนไม่หลับเจอเยอะสุด 30% 1ใน30มีปัญหาเกี่ยวกับการผิดปกติหายใจขณะนอนหลับนะครับก็ขึ้นกับตัวตัดว่าประมาณนั้นโดยปกติประมาณนี้10 เท่า 10 เท่าโรคอันที่3ของโรคของนอนไม่หลับโรคลมหลับนะจริงๆภาษาไทยไม่มีนะครับเราก็ตั้งชื่อกันเองว่าโรคลมหลับมาจากชื่อคําว่านาโคเลปซีคือเอพิเลปซีเป็นชักอ่ะฮะเป็นลมชักอันนี้มันหลับมันก็เป็นลมหลับทีนี้ไปดูว่าเป็นยังไงนะครับทีนี้อาการนอนหลับผิดปกติที่มาหาหมอเจอกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้าง1นะครับนอนน้อยไปก็เป็นปัญหานอนน้อยไปมาหาหมอแน่นอนไม่เป็นเวลาเรกูล่านะเดิมทีนอนดีตอนนี้เอ็กเลย3นอนแล้วมันไม่หลับโอ้กว่าจะหลับได้สมัยก่อนนะหัวถึงหมอนตุ้มหลับสบายโหคราวนี้ตั้งนานเนี่ยกว่าจะหลับหลับแล้วตื่นยากตอนเช้าตื่นโอ้โหมันงงเงียไม่สดชื่นเลยกลางคืนไม่รู้เป็นยังไงมันสลับกระสับกระส่ายหลับแล้วมันกระสับกระส่ายทั้งคืนไม่เหมือนเดิมหรือมีเคลื่อนไหวผิดปกติออกท่าออกทางเตะๆต่อยนู่นต่อยนี่เออนะครับกรนอาจจะรู้ตัวเองหรือชาวบ้านบอกว่ากรนดังจังเลยเธอนะครับสำลักกลางดึกนอนไป สะดุ้งขึ้นมาเหมือนไอเหมือนสำลักเหมือนจะหุดหายใจนะครับปวดหัวหลับทีไรตื่นช้าปวดหัวนิดหน่อยสักเดี๋ยวก็หายนะครับแล้วก็อารมณ์แหมมันหงุดหงิดไม่จอยเลยนอนหลับยังไงไม่รู้ตื่นเช้ามามันแบบหงุดหงิดหงุดหงิดนะครับนะรู้สึกมีความกังวลหรือกลัวอะไรเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็ก่อนนอนหลับบางคนอาจจะมีโอ้ยมันทำไมลูกขาฉันขยับยกแยกยกแยกยกแยกมีอาการอะไรแปลกๆก่อนหลับนะครับทีนี้โรคของการนอนหลับนะครับโรคนอนไม่หลับเนี่ยทีนี้แบ่งกลุ่มโรคเนี่ยได้78กลุ่มมี80กว่าโรคแน่รู้ไหมฮะแทบไม่รู้เลยนะกลุ่มแรกเรื่องอะไรโรคนอนไม่หลับอินซอมเนียกลุ่มที่2โรคของเกี่ยวข้องกับการทางเดินหายใจขณะหลับโรคเกี่ยวกับสมองนะครับอันนี้ก็เช่นโรคลมหลับที่ที่ผมว่าไปนาโคเลปซีหรืออะไรพวกนั้นนะครับซิร์คาเดียนริทึมดิสออเดอร์นะครับเรื่องของนาฬิกาชีวิตมันทำงานผิดปกติเร็วไปช้าไปเจ็ดแลกอันหนึ่งเนี่ยเจ็ดแลกชิปเวิร์กอันนี้จริงๆเป็นอันหนึ่งนะเคลื่อนไหวผิดปกติสัมพันธ์กับตอนหลับโรคอื่นๆสารพัดโรคที่มันไม่เข้ากลุ่มนี้ก็มีนะครับทีนี้สังเกตการนอนไม่พอเนี่ยเอาก่อนการนอนไม่พอเนี่ย40%ของผู้ใหญ่สังเกตว่านอนหลับผิดปกตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้เรื่องของการนอนหลับผิดปกติถ้าเราทำงานวิจัยกันเนี่ย 25% เจอเอง 16% ในผู้ชายนะครับอะไรที่ไปเจอเยอะๆเนาะ unless นะรู้สึกนอนหลับไม่ดีอันที่2คือนอนหลับยากทีนี้เอามาดูนอนไม่หลับ insomnia ง่ายมากเลยนอนไม่หลับถามว่ารู้ได้ไงว่าฉันนอนไม่หลับก็คือเริ่มหลับลำบากหลับไปแล้วก็หลับยากหลับไปแล้วคือไม่ต่อเนื่องคือมีความรู้สึกเราหลับตื่นตื่นตื่นหลับหลับเสร็จแล้วมีความจำเป็นไหมนอนไม่หลับแล้วจะต้องง่วงกลางวันไหมนะอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ได้อาการกลางวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นง่วงนะเป็นอาการอื่นอะไรก็ได้หนึ่งในนี้อะไรก็ได้เช่นแฟตทีกเห็นไหมฮะเป็นเพลียก็ได้อันที่สองเป็นไงสมาธิเสียนอนไม่หลับเช้ามาสมาธิเสียนะครับความจำลดลงนะครับอารมณ์เปลี่ยนแปลงกลางวันง่วงเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองเห็นไหมฮะ motivation ความอยากจะทำอะไรเนี่ย initiative อย่างอื่นเนี่ยลดลงหรือมีอาการอื่นบางนอนไม่หลับแล้วจริงๆมาด้วยแหละมาด้วยสบายอย่างไม่สบายอื่นปวดหัวปวดท้องเพลียอื่นไส้อาเจียนนะครับอาจจะเป็นไปได้โรคนอนไม่หลับผลกระทบมันยังไงผลกระทบจะเริ่มแรกจากอะไรจากตัวเองเสมอเสร็จแล้วสู่อะไรสู่คนรอบข้างนะเริ่มแรกเป็นอะไรก็อาจจะเป็นสมาธิสั้นลดความสามารถคุณภาพชีวิตลงเสร็จแล้วเป็นไงอาจจะมีเรื่องของอารมณ์ผิดปกติเสร็จแล้วเป็นไงทันทำงานลดลงอันนี้มันมีความสำคัญอะไรบ้างปัจจุบันเรารู้ว่ามันไอ้โรคไอ้นอนกรนผิดปกติมันสัมพันธ์กับสุขภาพของหลอดเลือดยิ่งเป็นมากยิ่งแย่หนักนะครับอันที่สองโรคของเมตาบอลิกบางอย่างเรื่องของโรคความดันเรื่องของอะไรยิ่งเป็นมากยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูโรคลมหลับนาโคเลปซีไอ้นาโคเลปซีเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบส่วนกลางระบบประสาทส่วนหนึ่งซึ่งควบคุมระหว่างการหลับและตื่นไม่ดีทำให้เวลาเรานอนเนี่ยเกิดการเขาเรียกอะไรระหว่างช่วงที่หลับเราต้องการหลับตลอดเวลาใช่ไหมเราไม่ต้องการช่วงที่ตื่นแทรกเข้ามาเลยแต่ปัจจุบันปรากฏว่าในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเวลาเรานอนไปหลับไปปุ๊บปรากฏว่ามีช่วงตื่นแทรกเข้ามาในขณะเดียวกันพอตอนจะตื่นด้านมีหลับแทรกเข้ามาปัญหาก็คือทำให้คนไข้เนี่ยเกิดการผิดปกติเดี๋ยวอาการผิดปกติมีอะไรบ้างนะครับพบไหมเยอะไหมหนึ่งต่อ2,000น้อยนะไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ป่วยก็จะมีลักษณะเป็นง่วงมากกลางวันแล้วก็มีความผิดปกติลักษณะที่น่าสงสัยก็คือ1กลางวันง่วงผิดปกติอยู่ๆเนี่ยง่วงทันทีเลยอยู่ๆจะหลับเนี่ยนึกจะหลับก็หลับเลยต้านมันไม่ได้เพราะอยู่ๆพอเราตื่นเนี่ยปรากฏช่วงที่จะหลับมันแทรกเข้ามานะครับโชคยังดีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นในคนสูงอายุ10กว่าๆถึง20กว่าๆนะครับแล้วก็เป็นไปแล้วก็หยุดนะครับนะพออายุมากขึ้นมักดีขึ้นเห็นภาพหลอนต้องช่วงรอยต่อระวังจะหลับหรือจะตื่นคนกลุ่มนี้ก็จะเห็นเป็นภาพหลอนเพราะเนื่องจากว่าไอ้ฝันส่วนที่เรียกว่านอนหลับฝันส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าREM sleepโผล่เข้ามาช่วงนั้นคนไข้ก็เห็นภาพหลอนเลยนะครับทั้งที่ตัวเองจะตื่นยังตื่นอยู่หรือจะหลับอยู่เกิดอาการผีอัมผีอัมเพราะอะไรเพราะว่าคนไข้ตื่นแล้วในขณะเดียวกันไอ้ตัวที่ไปควบคุมกล้ามเนื้อยังไม่ตื่นเป็นไงคนไข้ก็ตื่นในขณะอะไรตื่นแล้วรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนผีอัมเป็นบ่อยๆกลัวไหมกลัวสิกลัวตายใช่ไหมฮะตื่นขึ้นมาฉันยังขยับไม่ได้รู้ตัวแล้วด้วยขยับไม่ได้ใช่ไหมฮะคนปกติเป็นได้นะผีอัมแต่ไม่บ่อยในรายที่นอนหลับได้ไม่ดีอดนอนเลยอาจจะมีผีอัมเล็กๆน้อยๆได้เครียดเลยเนี่ยแต่คนกลุ่มนี้เป็นตลอดเป็นทุกวันวันนึงเนี่ยนอนๆบางทีตื่นมาหรือหลับเนี่ยทั้งตื่นทั้งหลับเป็นหลายคนเนี่ยเวลาดีใจและอ่อนแรงมีใครเป็นบ้างฮะหัวเราะแล้วลงไปกองกับพื้นคนกลุ่มนี้ปรากฏว่าเป็นไงดีใจขึ้นมารับรางวัลลงไปกองซุดรวบกองกับพื้นไปที่เราเจอในคนไทยหัวเราะแล้วกินเวลากินข้าวถ้าพูดเพื่อนพูดหัวเราะแล้วเคี้ยวต่อไม่ได้เพราะมันทำอะไรฮะหุบคางไม่ได้ฮะสักประเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคนไข้เป็นตั้งนานเลย นะครับนะเป็นตั้งหลายคนนะครับเขาก็นึกว่าเขาเป็นปกติของเขานะครับก็ง่วงนิดหน่อยนะช่วงหลับมีตื่นบ่อยแถมไม่บอกแล้วบอกว่าเป็นไงไอ้นอนหลับมันไม่ดีมันก็แทรกเข้าแทรกออกอยู่เนี่ยตอนจะหลับก็ดันมีตื่นตอนจะตื่นก็ดันมีหลับก็จะมีช่วงหลับมีตื่นบ่อยอันนี้ให้ดูเด็กๆเล่นเต้นๆหัวเราะเป็นไงอ่อนแรงขาสักประเดี๋ยวเต้นๆไปเต้นไปนี่หัวเราะเล่นไปนะครับเขาก็อันนี้เขากระตุ้นตรวจไปเขากระตุ้นไปนะครับนะเขากระตุ้นไปพอเด็กดีใจสักประเดี๋ยวเป็นไงลุกไม่ขึ้นลุกไม่ขึ้นนะครับบางคนเป็นมากนี่ฟุบไปกับพื้นเลยนะเป็นนาทีเลยนะไม่ได้หมดสตินะรู้ตัวตลอดกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงคนไทยมีนะครับคนไทยมีนอนเข้าโรงพยาบาลศิริราชนี่ 2-3 คนแล้วนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาบ้างนิดหนึ่งนะครับนะสักประเดี๋ยวก็เป็นปกติอ่ะอันที่2โรคขาอยู่ไม่สุขเจอเยอะเหมือนกันนะครับในคนสูงอายุเพราะว่ามาด้วยโรคอื่นคือมาด้วยคล้ายๆเป็นเส้นประสาทอักเสบหรืออะไรจริงๆคืออาการคนไข้เนี่ยถ้าถามว่าเจอเยอะมั้ยเจอประมาณ 10% อ่ะผมพูดคำนี้ประมาณ 10% นะครับมันก็อาการที่บ่นจริงๆเนี่ยมาด้วยอะไรคนไข้บางคนมาบอกว่าตอนจะอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนอะไรมาไต่ขาเมื่อยๆอะไรไม่รู้มันไต่ขาบางคนมันเหมือนเป็นแบบยุบยิบยุบยิบยุบยิบนะครับบางคนเป็นตะคริวบางคนเป็นปวดแสบปวดร้อนบางคนเหมือนอะไรฮะเหมือนมีอะไรมาดึงขาถามว่ามันเอามันแยกไงคนพวกนี้มันจะมาหาหมอเพราะอะไรมาหาหมอเพราะว่าส่วนใหญ่มันรำคาญมากด้านความรู้สึกมันรำคาญมากมันจะเป็นตอนช่วงไหนช่วงจะนอนเป็นไงถ้ามีอาการอย่างนี้มีความรู้สึกไงนอนได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องขยับอยู่นั่นอะสักประเดี๋ยวถึงนอนได้นะครับก็เป็นปัญหาอายุเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่อายุประมาณ20-40ปีส่วนใหญ่ประมาณ30-40ปีไม่ได้เป็นทุกวันแรกๆไม่ได้เป็นทุกวันเนี่ยอาจจะเป็นแค่วัน2วันต่อสัปดาห์แล้วเป็นที่ขาก่อนหลังๆมันจะเป็นทั้งตัวมันเป็นมากขึ้นเป็นมากขึ้นเป็นทั้งตัวเขาคิดว่าความผิดปกติเกิดจากไอสารโดปามีนในสมองหรือว่าการใช้สารเหล็กเนี่ยในสมองในการเคลื่อนย้ายสารเหล็กในสมองการรักษาเนี่ยเขาก็มีวิธีวินิจฉัยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเขาก็จะใช้ยารักษาพากินสันไม่ได้เป็นโรคพากินสันนะครับแต่กินยาพากินสันแล้วหายอ่ะทีนี้มาดูไอนอนหลับผิดปกติในสูงอายุผมบอกแล้วในสูงอายุเนี่ยเป็นปัญหาถามว่าทำไมเกิดการเสื่อมของระบบร่างกายขึ้นมาแสงเข้าเป็นไงเลนก็เสื่อมเลนฝ้าแสงเข้าได้น้อยอัตราประสาทตาก็ไม่ค่อยจะดีนะครับนะมันก็ไอแสงเข้าไปน้อยเอาทางเดินเส้นประสาทก็แย่อีกขาดมั่งติดมั่งนะสุดท้ายสัญญาณเข้าไปกระตุ้นสมองมีน้อยอันที่สองไอตัวนาฬิกาชีวิตเป็นไงอยู่ๆไปมันก็คงโดนทำลายไปบางส่วนทำงานน้อยลงอันนี้มันตามสภาพนะครับมันก็แย่ลงอันที่สามไอตัวควบคุมของสมองมันก็ทำงานลดลงมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทำให้อะไรฮะเรานอนหลับได้ไม่ค่อยดีในคนสูงอายุและแถมมีปัจจัยอื่นตั้งเยอะตั้งแยะช่วยทำให้คนสูงอายุนอนหลับไม่ดีมีอะไรบ้างหนึ่งไม่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนอนเร็วกับปกติใช่ไหมฮะแอคทิวิตี้สมัยก่อนมีงานให้ทำเยอะแยะเลยปัจจุบันมีอะไรฮะตอนเย็นแทบไม่มีอะไรก็นอนดีกว่าใช้ยานอนหลับเป็นไงพอนอนไม่หลับเป็นไงก็ไปใช้ยานอนหลับใช้เป็นนานๆเป็นไงติดยานอนหลับติดภาวะการถอนยานอนหลับยุ่งกันหนักเข้าไปใหญ่นะประสิทธิภาพสมองลดลงอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมีโรคทางกายอีกช่วยปนเข้าไปอีกยุ่งกันใหญ่สังเกตไหมฮะบางคนบอกว่าตอนจะหลับทีไรฉันขากระตุกทุกทีเลยขากระตุกแขนกระตุกในบางคนเป็นใช่ไหมฮะกระตุกเป็นระยะอยู่ตลอดเลยบางคนนอนจะนอนทีไรขากระตุกตึกเป็นปัญหาเพราะจริงๆส่วนใหญ่ในคนกลุ่มนี้ไม่ค่อยรู้อ่ะเพราะตัวเขาก็กระตุกเขาก็เป็นปกติแต่ไอ้ที่เป็นผิดปกติบางทีมันกระตุกแรงก็ทำให้ตื่นบางทีกระตุกแรงไอ้คนข้างๆก็นึกว่าเป็นโรคอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับนี่อีกอันนึงก็คือพาราซอมเนียพาราซอมเนียก็คือภาวะอะไรก็ได้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือพฤติกรรมผิดปกติช่วงนอนเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติที่สัมพันธ์กันในช่วงการนอนหลับฝันออกท่าทางตอนปัญหาที่พบก็คือมันออกท่าทางเวลาฝันและในมันออกท่าทางด้วยเตะต่อยก็เกิดความบาดเจ็บขณะหลับตัวเองไม่พอชาวบ้านนอนเนี่ยต่อยคนนอนด้วยตาเขียวเลยครับบางทีถีบตกเตียงเลยบางทีก็ตกเตียงลงมาสะโพกหักก็มีนะครับนอนไม่ต่อเนื่องเวลามีมก็นอนไม่ต่อเนื่องฝันน่ารำคาญฝันเฉยๆไม่เป็นไรไอ้พวกนี้ฝันแล้วออกท่าทางด้วยนะมีแขนขากระตุกเจอบ่อยนะครับนะเป็นไงนอนเดี๋ยวดูนะใครๆนอนเป็นงี้มั่งบอกเลยนะผมว่าน่าจะต้องรักษาเน่ๆนอนอยู่สบายดีไม่มีอะไรให้มือขยับไหมยกเอาขาขยับไม่มีอะไรสมมติตรงข้างเอ้ยลุกขึ้นมาอะไรเนี่ยอันนี้เขาตรวจการนอนหลับอยู่นะนี่ตีสักทีคนไข้ผมเป็นงี้จริงๆนะโรคแปลกๆอย่างอื่นอีกให้รู้ไว้นะครับเช่นพอหลับปุ๊บแล้วลงไปคว้าของในตู้เย็นกินทุกอย่างเสร็จแล้วลงมานอนนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะมันกินหมดทุกอย่างบนตู้เย็นเลยนะน้ำหนักขึ้นเลยแล้วมันก็ไม่รู้ตัวด้วย นะอาจจะเป็นจากโรคของเขาหรือเป็นจากการกินยาก็ได้อ่ะอันนี้นาฬิกาชีวิตโรคผิดปกติจากนาฬิกาชีวิตนะจริงๆก็คืออย่างที่ผมบอกบางคนเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันก็เลื่อนไปข้างหน้าเยอะเขาก็เป็นปัญหาอันนี้ปกติครับอย่างที่เรารู้กันนะครับบางคนเลื่อนไปข้างหลังเยอะก็เป็นปัญหาเพราะว่าเป็นปัญหาเพราะเนื่องจากว่าอะไรฮะการทำงานมันโดนฟิกเนื่องจากชีวิตการทำงานของเรามันโดนฟิกอยู่ตลอดว่าต้องเป็นประมาณเนี้ยของคนปกติถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าเยอะหรือเลื่อนไปข้างหลังเยอะมันก็เจอความผิดปกติแต่จริงที่มันเจอเยอะๆเนี่ยของเราไม่เจอเยอะคือเจ็ตแลกของเราไม่มีของเราไม่ค่อยมีเพราะเราเดินทางกันน้อยแล้วในประเทศเราเนี่ยมันก็อยู่แค่ไทม์โซนเดียวไม่มีเจ็ตแลกอย่างอเมริกามัน5ไทม์โซนชีวิตมันบางทีมันเช้ามันทำงานหนึ่งเย็นมันก็ไปทำงานมันเจ็ตแลกกันอุตลุดเลยนะครับนะของเราเป็นอันนี้ฮะที่เจอชิปเวิร์กที่เจอเยอะสุดคือลักษณะชิปเวิร์กของเราที่เจอเป็นเรื่องคอมมิวเตอร์ก็คือหมายความว่าคนเราปกตินอนแล้วเป็นไงต้องตื่นเร็วขึ้นเพื่ออะไรมาทำงานตอนเช้าเสร็จแล้วก็หลับจริงๆเป็นชิปเวิร์กแบบนึงแต่ที่เราอันที่สองที่เจอชิปเวิร์กคือเป็นกะทำงานเป็นกะความผิดปกติการนอนหลับก็มีวิธีการตรวจการนอนหลับเพื่อประเมินโรครักษาที่นี่เราอยากให้ดูวิธีการตรวจก็มีหลายแบบตรวจไอ้ PSG นี่แหละเดี๋ยวเป็นตรวจกลางวันนี่แหละที่เรียก MSLT มาตรวจการนอนหลับก็จะมาติดเงี้ยไม่ใช่มานอนเฉยๆเขาช่วงนอนเขาจะติดอุปกรณ์ดูขึ้นสมองดูการหายใจดูการขยับเสร็จแล้วก็ผลทั้งหมดในไปแปลรู้ว่าเป็นโรคอะไรแค่ผมถามเมื่อ3วันก่อนคุณนอนยังไงมีใครตอบผมได้บ้างไหมผมเองจำไม่ได้เลยเมื่อ3วันก่อนนอนยังไงนอนกี่โมงตื่นกี่โมงทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยได้ข้อมูลยังไงเขาก็ให้กลับบ้านน่ะกลับบ้านเอาไอ้นี่ไปอ่ะกระดาษไปใบนึงอ่ะคุณนอนตอนกี่โมงคุณมาร์กมาด้วยนะคุณตื่นตอนกี่โมงมามาร์กมาด้วยแล้วก็จะมีวิธีประเมินว่านอนง่วงเนี่ยนอกจากคำถามบางทีเราก็มีวิธีการไปทดสอบความง่วงนอนว่ามันเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถามอยู่7หรือ8พฤติกรรมเสร็จแล้วเราดูว่ามีอาการผิดปกติมากหรือน้อยแค่ไหนเริ่มการรักษาอะไรแต่ละอย่างไปโรคทุกโรคไม่จำเป็นต้องมาตรวจการนอนหลับแต่แนวโน้มส่วนใหญ่จะได้ต้องมารับการตรวจนอนหลับนะครับ
1: การนอนไม่หลับนี่ส่วนใหญ่จะเกิดปัญหากับสุขภาพก็ต่อเมื่อเป็นการภาวะของการนอนไม่หลับเรื้อรังเพราะส่วนใหญ่ของชีวิตคนเราคงจะต้องมีบางช่วงของชีวิตที่ประสบปัญหานอนไม่หลับบ้างชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเกิดภาวะความตึงเครียดอะไรในชีวิตนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ระยะเรื้อรังแล้วไม่สามารถนอนหลับได้มันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานถดถอยคุณภาพชีวิตถดถอยมีความอ่อนเพลียมากในตอนกลางวันในกรณีอย่างนั้นถ้าคิดว่าเราไม่สามารถแก้ไขด้วยการกำจัดสาเหตุได้ด้วยตนเองหรือแม้บางครั้งนะคะสาเหตุโดยตรงที่เคยก่อให้เราเกิดปัญหานอนไม่หลับนั้นได้หมดไปแล้วแต่โรคนั้นยังคงอยู่กับเราแล้วก็คงต้องอาศัยแพทย์หรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยในการรักษาเราค่ะ
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อการนอนไม่หลับสำหรับประชาชนโดยอาจารย์นายแพทย์สนทัศน์บุษราทิตย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: หลายหลายคนชอบถามว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะคนไข้ถามตลอดนอนเท่าไหร่ถึงจะพอคำตอบมันไม่ตายตัวนะครับคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเรานอนเท่าไหร่ถึงจะพอดูที่ตัวเราเองฮะว่าเรานอนแล้วเราตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือไม่สดชื่นบางคนนอน6ชั่วโมงตื่นขึ้นมาสดชื่นก็ถือว่า6ชั่วโมงพอบางคนนอนไป8ชั่วโมงตื่นมาสดชื่นก็คือ8ชั่วโมงนะครับไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่านอนเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับแต่มีข้อสังเกตเล็กน้อยเขาเคยศึกษาคนที่เป็นคนนอนน้อยนะครับที่คือนอน6ชั่วโมงแล้วตื่นมาสดชื่นเนี่ยนะฮะกับคนที่นอน8ชั่วโมงตื่นมาแล้วสดชื่นเนี่ยแบบไหนอายุยืนกว่ากันก่อนที่จะเฉลยนะฮะในห้องนี้ใครนอน6ชั่วโมงแล้วพอบ้างฮะใครต้องการ7ชั่วโมงฮะใคร8ชั่วโมงใครมากกว่านั้นนะหรือใคร5ชั่วโมงจริงๆนะฮะก็ศึกษามาเขาบอกว่าคนนอนน้อยก็ตายเร็วฮะนอนมากก็ตายเร็วฮะเขาบอกประมาณ7ชั่วโมงเนี่ยอายุยืนที่สุด6ชั่วโมงก็ตายเร็ว8ชั่วโมงก็ตายเร็วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปบังคับให้เรานอน7ชั่วโมงนะครับคือถ้าเรา8ชั่วโมงพอก็คือต้องนอน8ชั่วโมงนะครับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับเราเข้าไปนอนแล้วนานมั้ยฮะกว่าจะหลับนานเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับนะฮะเป็นคำถามกันว่าเป็นนอนไม่หลับหรือเปล่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรเป็นตัวตั้งฮะนอนแล้วรู้สึกทรมานเมื่อไหร่ก็นั่นแหละคือนอนไม่หลับแต่การองค์การแพทย์ว่ายังไงฮะถ้าเข้าไปนอนแล้ว20-30นาทีไม่หลับถึงจะเรียกว่านอนไม่หลับครับแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับในห้องนี้นะครับต้องเคยมีประสบการณ์การนอนไม่หลับอยู่แล้ว ทุกคนเคยนอนไม่หลับแล้วถามว่าเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับถ้าเอาตามหลักวิชาการก็คือเป็นบ่อยๆจนเราทรมานนั่นแหละนะครับไม่ต้องสนใจข้อมูลมากเรารู้สึกว่ามันเป็นหลายๆคืนติดๆกันหรืออาทิตย์นึงเป็นสัก 2-3 คืน4คืนนะครับแล้วเป็นเรื่อยๆเป็นบ่อยๆอันนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นแค่คืนเดียวหรือ2คืนติดกันไม่เป็นไรอย่างเช่นพรุ่งนี้ลูกสาวจะแต่งงานไม่ชอบลูกเขยเครียดนะครับเครียดนอนไม่หลับอยู่2คืนพอลูกสาวแต่งงานมีงานมั่นลูกเขยเอาทองมาให้200บาทมีความสุขขึ้นคืนนี้แต่งงานเสร็จนอนหลับแล้วอันนี้ไม่ถือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับแต่ถ้าเกิดนอนไม่หลับมันเป็นต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะเรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคต่างๆโรคประจำตัวนะครับบางคนเป็นเบาหวานลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยก็นอนหลับอยู่ดีๆต้องตื่นมาปัสสาวะแล้วก็กลับไปนอนต่อหลับยากอันนั้นคือเบาหวานนะครับบางคนเป็นโรคปวดหลังนะคนสูงอายุปวดหลังปวดเข่านะครับปวดก็ทำให้นอนไม่หลับได้นะครับเป็นโรคหอบหืดนะครับเป็นถุงลมโป่งพองเหนื่อยนอนลำบากก็นอนไม่หลับนะครับอันนี้คือแต่คนส่วนใหญ่จะรู้ว่าตัวเองนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราปวดเข่านอนไม่หลับเพราะว่าเราหอบนะครับจะไม่ค่อยกังวลแต่จะมีอีกส่วนนึงคือที่เกิดจากความเครียดเช่นเครียดเรื่องธุรกิจเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องครอบครัวก็เกิดปัญหานอนไม่หลับขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องเล็กนะครับคนเราทุกคนมีความเครียดนะครับในชีวิตเรามีความเครียดได้พอเครียดเราก็จะนอนไม่หลับแต่ถามว่าพอความเครียดมันหมดไปเราก็ควรจะนอนหลับใช่ไหมครับไม่มีเงินพอวันที่หนึ่งเงินเดือนออกเรามีเงินเข้ากระเป๋าปั๊บเราก็ควรจะนอนหลับแต่พอเรายังนอนไม่หลับอยู่อีกพอเริ่มต้นมันเริ่มจากความเครียดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะทำให้นอนไม่หลับพอ 2-3 คืนที่ไม่หลับต่อมาพอคืนที่4ไอ้ความเครียดมันหมดไปแล้วเงินมีแล้วแต่ยังนอนไม่หลับอยู่อีกเพราะว่าเราเริ่มกังวลแล้วฮะว่าจะนอนไม่หลับกลัวว่าจะนอนไม่หลับเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานอนไม่หลับเรื้อรังบางคนไม่ใช่นะฮะพอกลัวจะนอนไม่หลับปั๊บทำยังไงฮะก็ต้องวางแผนล่วงหน้าคืนนี้จะทำยังไงถึงจะหลับคนส่วนใหญ่ทำยังไงฮะทุกคนหูนอนไม่หลับมา3คืนแล้วคืนที่4นี่ทำยังไงเมื่อก่อนซื้อยานอนหลับได้ฮะหมอตีมีขายเดี๋ยวนี้ห้ามขายแล้วครับหมอตีไม่ขายยานอนหลับแล้วฮะร้านขายยาขายไม่ได้นะครับคนส่วนใหญ่ทำไงฮะเข้านอนให้เร็วขึ้นเผื่อว่าเราจะได้หลับได้มากขึ้นถามว่าทำยังไงเลยดีกว่าถึงจะนอนหลับพอเรานอนไม่หลับแล้วเนี่ยหลายคนไม่สนใจเราทำไมจะนอนไม่หลับจากอะไรทำยังไงให้ได้ให้ฉันนอนหลับเราดูที่สุขลักษณะของการนอนนะครับสำหรับคนที่นอนไม่หลับเริ่มแรกดูจากห้องนอนก่อนนะฮะห้องนอนนี่ต้องเป็นห้องที่เหมาะสมกับการนอนนะครับเงียบสงบสบายนะครับอุณหภูมิพอเหมาะนะครับไม่ใช่มีเสียงดังนอกจากนี้นะครับอันนี้สำคัญมากห้องนอนนะฮะต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับหลายคนใช้ห้องนอนดูทีวีนะครับอ่านหนังสือนะครับเล่นคอมพิวเตอร์โอ้บางคนถึงก็กินข้าวในห้องนอนเลยพฤติกรรมแบบนี้เราต้องละลายซะนะครับห้องนอนต้องเอาไว้นอนเท่านั้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆคือในคนไข้ของผมหรือคนที่มีปัญหานอนหลับที่อยู่หอพักหรือว่าบางคนอยู่ตึกแถวบอกมีฉันมีอยู่ห้องแค่ในข้างล่างขายของข้างบนมีพอขายของเสร็จปิดร้านเสร็จก็ขึ้นห้องไม่มีที่ไปถ้าคนที่มีที่ไปก็แนะนำได้ให้ออกนอกห้องแต่บางคนไม่มีอยู่หออยู่ตึกแถวนะครับทำยังไงก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะพยายามอยู่ในห้องนอนให้น้อยที่สุดนะครับตื่นเช้ามาแล้วลุกออกจากห้องนอนนะครับลุกเลยฮะหกโมงเจ็ดโมงลุกออกเลยไม่นอนแช่แล้วกลางวันพยายามไม่กลับเข้าพอกลางคืนพยายามเข้าให้ดึกที่สุดนะครับกินข้าวข้างนอกดูทีวีข้างนอกถ้าอยู่หอพักแล้วมันอยู่หอพักหรืออยู่ในที่ที่มันไม่สามารถใช้ชีวิตที่อื่นได้ในช่วงหัวค่ำบางทีผมก็แนะนำให้เราเอาฉากมากั้นนะไปซื้อฉากถูกๆนะมากั้นห้องตรงเตียงนอนให้เป็นสัดส่วนแคบๆซะตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับไม่ให้ตาเรามองเห็นเตียงนะครับก็อาจจะพอช่วยได้บ้างอีกอันนึงคือชากาแฟนะครับหลีกเลี่ยงชากาแฟอันนี้ทุกคนรู้นะฮะกินกาแฟแล้วนอนไม่หลับแต่คนบอกว่าเมื่อก่อนฉันกินกาแฟ3แก้วฉันก็ยังหลับเพราะฉันไม่เกี่ยวถามว่าตอนเราเป็นสาวๆนะฮะผมเอาตอนผมหนุ่มๆแล้วกันเด็กๆเลยเรียนหมออยู่ที่ศิริราชเนี่ยฮะ เล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาเสร็จ2ทุ่มกินโค้กไปแก้วหนึ่งขวดหนึ่งเหนื่อย5ทุ่มนอนหลับปุ๊ยไม่มีปัญหานะครับถ้าเดี๋ยวนี้ถ้า3ทุ่มผมกินโค้กเข้าไปขวดหนึ่งกินกาแฟไปแก้วหนึ่งไม่ต้องหลับแล้วครับคืนนั้น

ั้งคืนเลยนะครับความแตกต่างนี้เพราะว่าอะไรพอเราอายุมากขึ้นร่างกายจะขจัดคาเฟอีนที่มีในกาแฟได้ช้าลงนะในเด็กๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะฮะเด็กเล็กๆเด็กประถมมัธยมชั่วโมงเดียวเนี่ย2ชั่วโมงคาเฟอีนเนี่ยโดนขจัดเรียบออกจากร่างกายแต่พอขึ้นมาอายุมากขึ้น40 50 60บางคนใช้เวลาครึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอน4ทุ่มเรากินกาแฟตอนบ่าย3บางทีกาแฟคาเฟอีนอยู่ในร่างกายเราถ้าอยากกินกินตอนเช้านะครับตอนบ่ายๆแล้วอย่าไปทานนะครับออกกำลังกายนะครับหลายคนบอกว่าออกกำลังกายแล้วเป็นไงเหนื่อยนอนไม่หลับต้องออกกำลังกายเยอะๆให้เราเหนื่อยเหนื่อยแล้วเราจะได้หลับถูกครึ่งเดียวเพราะว่าอะไรกำลังกายแล้วเราเหนื่อยมากตอนเราออกกำลังกายหัวใจเต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบ120ครั้งต่อนาทีเราเข้าไปนอนใจเราก็เต้นตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบตุบอยู่นะครับมันมีการหลั่งอะดรีนาลีนตอนเราออกกำลังกายนะร่างกายถูกกระตุ้นเต็มที่เลยถามว่าเราจะหลับไหมหลับไม่ดีฮะเพราะฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วให้หลับดีควรจะห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมงนะครับเรื่องทานข้าวครับถ้าเราทานอาหารเวลาอาหารเย็นเนี่ยคนเราทานไม่พร้อมกันใช่ไหมครับบางคนทานอาหารเย็น 5 โมงบางคนทาน 2 ทุ่ม 3 ทุ่มถ้าเราทานอาหารเย็นเยอะๆหนักๆก่อนนอนจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมันหนังท้องตึงใช่ไหมฮะเราบอกว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนมันหย่อนจริงนะฮะแต่พอเรานอนไปเป็นไงฮะกรดไหลย้อนพอทานไปปั๊บน้ำย่อยในกระเพาะมันออกมาย่อยอาหารย่อยไก่ตัวเนี้ยกว่ามันจะย่อยหมดแล้วเราไปนอนนะครับจากเราหัวตั้งๆเรานอนปั๊บนอนราบกรดมันก็ไหลย้อนพอย้อนขึ้นมาเป็นไงฮะมันก็เจ็บแสบหน้าอกตรงนี้เราก็ตื่นขึ้นมานอนหลับยากนะครับเวลาเราควรนอนตอนกี่โมงอันนี้ไม่มีคำตอบครับคนเราเนี่ยนะฮะมันจะมีนาฬิกาใช่ไหมครับมีนาฬิกาชีวภาพอยู่ในสมองนาฬิกาของเราแต่ละเรือนนี้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า2ทุ่มง่วงบางคนบอก4ทุ่มง่วงบางคนบอกเที่ยงคืนนาฬิกาบอกกี่โมงก็ตอนนั้นแหละครับถ้านาฬิกาเราบอก3ทุ่มก็คือ3ทุ่มถ้านาฬิกาเราบอก4ทุ่มก็คือ4ทุ่มคือง่วงเมื่อไหร่ง่ายๆง่วงเมื่อไหร่ถึงจะนอนนะครับคนที่นอนไม่หลับที่มีปัญหาคืออะไรฮะชอบเข้านอนเร็วเข้าใจผิดคิดว่าโหเมื่อก่อนเคยนอน4ทุ่มดูละครจบถึงจะเข้านอนเดี๋ยวนี้มันนอนไม่หลับมาอาทิตย์นึงกังวลมากแล้วพอเริ่มฉายก็เข้านอนแล้ว2ทุ่มเข้านอนแล้วเพราะคาดหวังว่าพอเราเข้าไปนอนได้เร็วเราจะหลับได้เร็วหรือว่ามีเวลาหลับแล้วเราจะนอนได้มากขึ้นซึ่งผิดนะครับเพราะถ้ายังไม่ถึงเวลานอนเราเช่น4ทุ่มครึ่งเราเคยนอนตอนเราหลับจะหลับเนี่ยตอนนั้นเมลาโทนินมันจะหลั่งมาเยอะเมลาโทนินจะหลั่งมาเยอะนะครับพอหลั่งมาเยอะเราง่วงแล้วเราถึงหลับแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วเมลาโทนินมันยังไม่ออกมามันยังไม่ง่วงแล้วเราเข้าไปนอนจะเกิดอะไรขึ้นฮะมันจะเริ่มกระสับกระส่ายกระวนกระวายวนไปวนมากลัวไปกลัวมาไม่หลับสักทีหงุดหงิดโมโหทีนี้มันเอาชนะอาการง่วงหมดแล้วครับลากยาไป4ทุ่มครึ่งก็ไม่หลับเที่ยงคืนก็ไม่หลับหรือบางคนอาจจะหลับได้นะหลับพอเข้านอน2ทุ่ม3ทุ่มอาจจะหลับได้สัก2ชั่วโมงตื่นขึ้นมา5ทุ่มทีนี้ตาสว่างนะครับไม่หลับต่อนะครับคนโบราณที่บอกห้ามนอนทับตะวันใช่ไหมพอนอนหลับปุ๊บตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันหลับต่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรอให้ง่วงถึงเข้านอนนะครับถ้ายังไม่ง่วงอย่าเพิ่งเข้าแล้วถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับจะแก้ยังไงนอนให้ดึกนะครับเช่นเราเคยนอนสี่ทุ่มแล้วหลับได้ตอนนี้เรานอนไม่หลับทำไงเข้านอนเที่ยงคืนรอให้มันง่วงจัดๆรอให้มันถึงเวลาง่วงแล้วเข้านอนแล้วมันจะหลับได้ง่ายขึ้นนะครับลองทำแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับคนไข้ผมหลายคนนะครับพอมาหาผมเรื่องนอนไม่หลับบอกให้นอนให้ดึกขึ้นดีขึ้นโดยไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับแล้วพอหลับได้ก็จะดีคนที่เข้านอนเร็วจะเกิดอะไรขึ้นบางครั้งพอเราเข้านอนเร็วเช่นเข้านอนตอนสองทุ่มเราตื่นหกโมงมันมีเวลาอยู่สิบชั่วโมงอยู่บนเตียงใช่ไหมฮะแต่ปกติเรานอนหกหรือเจ็ดชั่วโมงพอไม่ทำไงฮะมันก็กระจายมันก็จะหลับเป็นช่วงๆช่วงๆช่วงๆช่วงๆได้6หรือ7ชั่วโมงแต่มันกระจายอยู่ใน10ชั่วโมงตั้งแต่2ทุ่มยัน6โมงเช้าพอมันกระจายการนอนมันก็จะกลายเป็นการนอนที่เป็นกระปิดกระปอยนะครับเหมือนเรากินข้าวฮะปกติเรากินข้าว3มื้อเช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าเกิดเราไม่กินข้าวเราไปกินขนมที่เด็กเราบอกชอบบอกลูกหลานเราอ่ะนะกินขนมกินขนมกินขนมพอเวลากินข้าวไม่กินเราก็เหมือนกันเราก็นอนกระปิดกระปอยตอนกลางวันนอน2ชั่วโมงกลางคืนนอนอีกทั้งชั่วโมงนึงดึกๆเราไม่นอนแบบเดียว

0: ลูกหลานเรานะเด็กตัวเล็กๆกินขนมเราใช้เวลานอนนอนนอนตรงนั้นชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงนั้นพอถึงกลางคืนมันนอนหลับไม่ดีนะครับยิ่งเข้านอนเร็วยิ่งหลับยากนะครับโดยรวมถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับนะครับทำยังไงก่อนที่จะเริ่มกินยานอนหลับนะครับหรือมาพบแพทย์สำรวจดูตัวเองก่อนว่าเราทำตัวถูกต้องไหมหนึ่งเราเข้านอนเร็วไหมเรากินกาแฟไหมนะครับเราออกกำลังกายก่อนนอนไหมนะครับเรามีความเครียดมีอะไรหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าทั้งหมดหรือห้องนอนเราเป็นยังไงเราใช้ชีวิตในห้องนอนแก้ไขทุกอย่างนะครับพอเราง่วงเราถึงเข้านอนถ้าเข้าไปนอนแล้วครึ่งชั่วโมงไม่หลับให้เราลุกขึ้นออกจากห้องนอนมานั่งอ่านหนังสือธรรมะก็ได้สวดมนต์ก็ได้นั่งเฉยๆรอจนดูทีวีก็ได้จนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลับเข้าไปนอนใหม่นะครับมันหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนมันนะครับการนอนหลับนี่เป็นอะไรที่ฝืนไม่ได้เวลาเรานอนเนี่ยนะฮะถ้าเราเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยบอกว่าอย่าหลับนะมันง่วงน่าดูเลยมันจะง่วงมันจะวูบนะบอกอย่าหลับนะเดี๋ยวผมมองอยู่คอยอยู่อย่าหลับนะแต่มันจะเริ่มง่วงง่วงง่วงนะครับแต่พอผมเอาเตรียมให้นอนบอกนอนให้หลับไม่หลับนะครับทีนี้ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หลับก็อาจต้องพึ่งยานอนหลับนะครับทีนี้ยานอนหลับหลายๆคนถ้าอันนี้ทานอยู่นะครับเราควรจะทานตอนไหนบางคนไปหาหมอบอกให้ทานเร็วๆตั้งแต่หกโมงหรือทุ่มหรือสองทุ่มเพื่อยามันจะได้ออกฤทธิ์จะได้หลับดีจริงๆแล้วยานอนหลับเนี่ยนะครับชื่อมันบอกแล้วยานอนหลับพอกินปั๊บมันต้องหลับถ้ามันกินแล้วรออีก3ชั่วโมงหลับมันก็ไม่ใช่ยานอนหลับแล้วครับนะครับแล้วก็พอยานอนหลับบางทีมัน3 4ชั่วโมงมันก็หมดฤทธิ์แล้วเรากินตอน2ทุ่มเราก็ไปหลับตอน5ทุ่มเที่ยงคืนมันก็หมดฤทธิ์แล้วเพราะยานอนหลับถ้ากินนะครับเราจะเข้านอนเมื่อไหร่เช่นเข้านอน5ทุ่มก็กินตอน5ทุ่มไม่ต้องรีบกินฮะถ้าจะรีบกินตั้งแต่2ทุ่มให้หลับตั้งแต่2ทุ่มเกิดอะไรขึ้นฮะต้องกินหลายเม็ดเพราะต้องเอาความแรงเข้ามาข่มแต่พอถ้าเรารอให้ง่วงจัดๆแล้วเรากินเม็ดเดียวก็หรือครึ่งเม็ดก็อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทานยานอนหลับอยู่ก็ทานให้ดึกหน่อยนะครับ
1: การส่งเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับก็จะทำให้การนอนของเรานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณได้เหมาะสมมากขึ้นเพราะในบางคนนอนไปทั้งที่สุขอนามัยการนอนไม่ดีจำนวนชั่วโมงเขาอาจจะได้เยอะจริงนะคะแต่อาจจะได้เป็นท่อนๆเช่นตอนกลางคืน3ชั่วโมงตอนกลางวันอีกอย่างละหน่อยทีละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงถามว่าจำนวนชั่วโมงเพียงพอไหมต่อวันแล้ว24ชั่วโมงนั้นๆเขาอาจจะได้รับจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอแต่คุณภาพของการนอนที่แตกแยกเป็นหลายๆครั้งต่อวันอาจจะไม่ได้มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับการนอนอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็น8ชั่วโมงต่อวัน
2: สำหรับตอน World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวิตมีสุขออกอากาศทั้งหมด2ตอนโดยตอนต่อไปจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนอนกรนและการหยุดหายใจที่จะมาสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการป้องกันและการรักษาในรูปแบบต่างๆและการเสริมสุขอนามัยในการนอนหลับท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มที่ต่อ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EVก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคต

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังครับป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่นะคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อยๆ
2: ครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถึ
0: งดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงแล้วมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได
3: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าน้อยเบ้าน้อยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าอ้าวหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้อะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
0: ะติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
3: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาเล็กกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหน

0: จากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะหลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
1: เบา
2: เบาเบาเบา
3: เบ็ดตัวใหญ่เลย
4: รุดเลยอ่ะว่าง
0: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
4: ปลาเดทัน
0: อะไรอ่ะ
4: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
4: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
1: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
4: ปูดคาด
0: ปลาพูดคาด
4: ปลารูดรด
0: ปลารูอะไรรดรดนะคะ
4: รูดรด
0: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
4: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
4: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: ที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊ะเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้นก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อพอตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลูกก็จะวางสัก2รอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป้าด้วยนะคะขอบคุณป้า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ

0: ก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะอันนี
1: ้ขูด
0: จ้าขูดอันนี้จะเป็นหั่นเป็นช
1: ิ้น
0: ๆขูดหนูต้องยังไงนะคะ
1: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
0: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
1: ขูดทีครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
0: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนาะ
2: เนื้อประสาทที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
0: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเนาะ
1: ใช่ค่ะสองอย่าง
0: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
0: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
1: ็
0: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
1: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
0: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
1: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นจะไคร้
0: หั่นจะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตักไคร้นั่นเอง
1: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
2: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการล้อมก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
0: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
1: ่ใส่หมดเลย
0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ไม่หวานหรอก
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะ
0: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
1: ไข่2ใบ
0: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มาตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
1: ผสมเลย
0: มาใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
1: ชอบเผ็ดใช่ไหม
0: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่านบ
1: ้
0: านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
2: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อป

0: ใบมะกรูดชิมรสชาติมันอย่าบอกใครเลยความอริดอร่อยอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
0: น้ำปลานี
1: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: ทีมงานอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
1: นี่ปลาหวาน
0: ไ
1: ห
0: มไม่เนื้อปลาหวาน
1: มากเลยหวานใช
0: ่
1: ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ไม่รู้อยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะครับอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ไปบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียม
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกลเล
0: ่ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรส

0: ไปร้อยกายมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรอ่ะร้อยสิ
0: ร้อยหมากๆเลย
1: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: คอหมกก่อนเลยอันนี้เป็น
1: ของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: นะห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ิ้งปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: นูประสาทของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจำเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอใจค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสด
0: ี
3: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
2: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
2: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
2: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
2: จริง
4: ๆที่กันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองน้ำเปล่ายั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดแล้วแม่อร่อยจริงๆอะไรจะพ่อบอกอร่อย
5: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้วค่ะ
6: มาลูก
7: ค่ะอมรินทร์ทีวี
8: สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการ

0: งชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคกสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dl.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซ่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: ไม่เป็นไรนะครับ
8: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: แซ่ตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
9: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น3ฤดูกาล
1: โดยมีฤดูร้อนฤดูฝน
0: และฤดูหนาวโดยการท่องเที่ยวเดินป่านั้นถือว่าเป็นที่นิยมในการเดินป่าทุกฤดูเพราะในแต่ละพื้นที่มีความสวยงามแตกต่างกันตามช่วงฤดูการที่เราจะเริ่มต้นเข้าป่าเข้าไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาตินั้นจะต้องเตรียมตัวเข้าป่าอย่างไรบ้างเพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัย
2: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินตัวรอดกับไทย PBS นะครับและตอนนี้เราจะนำเรื่องของการเตรียมตัวเข้าป่าแบบพื้นฐานมาฝากกันครับเพื่อตอบรับกระแสนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเข้าป่าอย่างมากในเวลานี้ครับและสุดท้ายเป้าหมายของภารกิจนี้จะเป็นอย่างไรสนุกมากมายแค่ไหนไปติดตามการเดินทางนี้พร้อมๆกันครับ
0: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือพี่เอช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังโดยมีอาชีพถ่ายภาพสัตว์ป่าและนำเที่ยวโดยพี่เอได้เคยพาช่างภาพสัตว์ป่าจากทั่วโลกมาสัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่สวยงามของประเทศไทยมาแล้วอย่างมากมายครับโดยอาชีพนี้จำเป็นจะต้องเฝ้ารออย่างอดทนกว่าจะได้ภาพสัตว์ป่าแต่ละครั้งในสภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่แตกต่างกันไปดังนั้นการเตรียมตัวเข้าป่าจึงสำคัญมาก
3: สิ่งที่ในธรรมชาติมีเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เคยเห็นการถ่ายทอดอะไรที่เป็นสิ่งดีให้กับคนที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีผมว่าธรรมชาติเนี่ยมีแต่สิ่งสวยงามให้กับทุกคนที่อยากเรียนรู้ที่อยากเข้ามาสัมผัส
2: การเดินทางเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ก็คือเป้นั่นเองนะครับเป้นะครับก็จะมีอยู่หลายชนิดครับประเภทที่ใช้เดินป่าระยะไกลเราก็จะใช้เป็นเป้ที่มีการซัพพอร์ตหลังที่ดีดังนั้นเวลาเราเดินทางเป็นระยะเวลาที่นานนะครับเราอาจจะใช้เป้ที่มีการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นบ่าและหลังตรงนี้สามารถช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณต้องไปอยู่ในป่า3วันถึง5วันอย่างเงี้ยครับการเลือกเป้จำเป็นมากนะครับต้องไปเลือกด้วยตัวเองครับว่าเป้นั้นเหมาะสมกับเราหรือไม่แม้กระทั่งขนาดของเป้นะครับต้องดูด้วยว่าเราสามารถที่จะแบกน้ำหนักขนาดนั้นได้หรือไม
0: ่การใช้เครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศนั้นสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการป้องกันและปกป้องร่างกายเราไม่ให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไปดังนั้นการมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่จะต้องวางแผนก่อนการเดินทางครับ

0: เย็นนะครับแล้วก็กางเกงนะครับที่สามารถปกป้องการขีดข่วนจากกิ่งไม้หรือกางเกงที่หนาพอก็สามารถที่จะช่วยในการที่โดนสัตว์มีพิษทำร้ายในบริเวณต้นขาของเราได้นะครับการเลือกใช้รองเท้าก็สำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราไปนั้นมีพื้นที่ไม่สม่ำเสมอครับรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยปกป้องคุณได้หลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงลดอาการเหนื่อยล้าของเท้าในการเดินระยะไกลด้วยและในส่วนของพื้นรองเท้าที่ดีนะครับก็ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นที่ช่วยยึดเกาะในพื้นที่รื่นให้กับเราด้วยนะครับการปกป้องข้อเท้าของคุณและรองเท้าสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่เกิดจากกิ่งไม้หินและหนามและสำคัญที่สุดก็คือเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุรองเท้าหุ้มข้อจะช่วยลดอาการบาดเจ็บให้กับข้อเท้าคุณได้มากเลยครับแล้วก็ถึงเวลาในการทำภารกิจของเราแล้วนะครับในตอนนี้ผมจะต้องเดินป่าระยะไกลครับผมก็เลยจัดเตรียมเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ในการเดินทางใหม่นะครับซึ่งในเวลานี้นะครับเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนซึ่งเราอาจจะเจอทั้งจังหวะมีแดดนะครับแล้วก็จังหวะที่ฝนตกครับดังนั้นเสื้อผ้าที่ผมเลือกมาใช้จึงเป็นเสื้อผ้าที่บางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีรวมไปถึงเวลาเจอฝนจะต้องแห้งง่ายด้วยนะครับความชื้นในเสื้อผ้านั้นส่งผลไม่ดีต่อร่างกายของเราอย่างมากเลยนะครับดังนั้นการใช้เสื้อผ้าที่สามารถแห้งเร็วได้ในแต่ละวันก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวครับแล้วก็รองเท้านะครับผมเลือกเป็นรองเท้ารัดส้นบางๆนะครับสำหรับการเดินแบบง่ายๆนะครับเวลาที่เราเจอแดดนั้นหมวกนี้คืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยดังนั้นก็ควรที่จะต้องติดไปด้วยเสมอครับตัวอุปกรณ์นะครับที่จัดเตรียมไปในเป้ผมเลือกเป็นเป้กันน้ำนะครับแล้วก็อุปกรณ์หุงหาอาหารก็จะมีการจัดเตรียมไฟนะครับแล้วก็หม้อสนามนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าครับและเดี๋ยวเราไปทำภารกิจพร้อมๆกันครับ
1: ในตอนนี้คุณแบงค์ได้พบกับพี่เอซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าชื่อดังที่มีงานมากมายโดยภารกิจในครั้งนี้คุณแบงค์จะต้องเดินเข้าป่าลึกเพื่อที่จะไปถ่ายภาพสัตว์ป่านั่นเองครับและเราไปติดตามภารกิจนี้พร้อมๆกันเลยครับ

นะตอนนี้นะครับเราก็เดินมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณ2กิโลกว่าแล้วครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะใช้เส้นทางลัดนะครับเพื่อไปยังจุดหมายของเราซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบครับแล้วก็ต้องผ่านลำห้วยนะครับแล้วต้องมีการเปิดป่าใหม่ด้วยนะครับขึ้นชื่อว่าป่าก็ย่อมอันตรายแน่นอนครับดังนั้นการที่เราจะเข้าไปในพื้นที่ตรงไหนก็ควรต้องมีการศึกษาแผนที่ข้อมูลให้ดีซะก่อนครับแต่ในกรณีนี้ผมมากับผู้เชี่ยวชาญพื้นที่อยู่แล้วนะครับภารกิจของเราก็คือการเดินทางเพื่อเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าออกมาให้ได้ครับการใช้ถุงเท้าที่มีขนาดหนาจะช่วยคุณได้มากเลยนะครับในการเดินป่าหนึ่งก็คือช่วยลดการเสียดสีให้กับเท้าคุณกับรองเท้าที่ใช้เดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินป่าในระยะไกลเนี่ยนะครับการใช้ถุงเท้าที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ขาดง่ายนะครับจะทำให้เท้าคุณเกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ส่งผลถึงการใช้ชีวิตในป่าด้วยนะครับการจัดเตรียมถุงเท้าเข้าป่านะครับเราอาจจะเตรียมให้มากกว่าจำนวนวันที่เราเดินทางเข้าไปอย่างเช่นเราอยู่ในป่า3วันเราอาจจะเตรียมถุงเท้าไปมากกว่านั้นเท่าตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้มีถุงเท้าใช้ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณเจอสถานการณ์อย่างเช่นฝนตกหรือเดินลุยน้ำไม่ควรให้เท้าเราเปียกนานเกินไปนะครับเพราะว่าจะส่งผลให้เท้าของคุณนั้นมีอาการบาดเจ็บหรือเท้าเปื่อยทำให้การใช้ชีวิตในป่าของเรานั้นลำบากมากขึ้นครับ

0: ล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พวกอุปสรรคแล้วนะครับเส้นทางที่จะต้องเดินไปนะครับเกิดต้นไม้ล้มและเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ด้วยซึ่งเวลาเจอต้นไม้ใหญ่ล้มแบบนี้นะครับเราก็จะมีวิธีเดินอ้อมไปยังโคนของต้นแทนที่จะเดินไปยังปลายของต้นนะครับเพราะว่าต้นที่ใหญ่นะครับอาจจะทำให้เรานะฮะต้องเดินอ้อมไปออกนอกเส้นทางแล้วก็หลงทางได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับเราอาจจะต้องตัดทางพาออกไปนะครับและเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ผมจะเอาเซิร์ฟเวอร์คิดนะครับที่ผมเตรียมมาลองใช้ดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าครับ
1: ชุด Survival Kit นะครับหรือชุดดำรงชีพในป่าครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปทีมงานเราเลยมีการสั่งออนไลน์มานะครับในราคา 400-500 บาทเท่านั้นเองนะครับนี่คือลวดนะครับสำหรับการใช้ตัดกิ่งไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งนะครับการใช้ลวดแบบนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปลองใช้ดูว่าจะใช้ได้จริงหรือไม่ครับ
0: ลักษณะของลวดนะครับเขาก็ทำไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ลวดหลายขนาดนะครับมาขดไว้นะครับซึ่งแค่เอามือลูบก็รู้แล้วว่าฮะว่าคมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใช้ลวดนะครับทำการตัดกิ่งไม้ให้ท่านผู้ชมดูว่าอุปกรณ์ที่ได้มานั้นเนี่ยใช้ได้ผลหรือไม่ครับ

0: ปกรณ์นี้นะครับเราก็ใช้ในการเลื่อย
1: ใช้เวลาในการเลื่อย
0: กิ่งไม้ประมาณ4นาทีครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้อาจต้องใช้เวลามากกว่านี้นะครับพี่แสดงว่าการใช้อุปกรณ์ลวดแบบนี้นะครับได้ผลนะครับแล้วก็น่าจะได้ผลดีในยามฉุกเฉินที่เราไม่มีของมีคมเลยนะครับถือว่าผ่านนะครับอุปกรณ์นี้

0: ในเรื่องของมีดนะครับอีเด็บไทยถือว่าเป็นมีดที่คนไทยนิยมใช้กันมากครับเพราะว่าเป็นมีดที่มีความยาวขนาดพอเหมาะนะครับสามารถเข้าป่าแล้วใช้ถางป่าแล้วก็นำไปตัดฟืนทำอุปกรณ์ในป่าได้หลากหลายนะครับ
1: การที่เราจะเข้าไปถ่ายภาพสัตว์ป่าหรือถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่านั้นสิ่งสำคัญนั้นก็คือการรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดครับจึงเป็นเรื่องยากในการอดทนเฝ้าคอยกว่าจะได้พบสัตว์และได้ภาพแต่ละภาพนั้นไม่ง่ายเลยจริงๆดังนั้นการใช้บังไพรธรรมชาติจึงถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งแต่ก็อาจจะไม่เหมาะทนต่อสภาพอากาศทั่วไปได้เหมือนกับบังไพรถาวรครับ
2: พางนี่สามารถจะช่วยเราได้เยอะในการพรางตัวจากสัตว์ป่าหรือนกต่างๆที่จะบินผ่านในช่องเขาช่องนี้นะครับเพราะตอนนี้เราขึ้นมาช่องเขาเพื่อเราจะบันทึกภาพนกเงือกนะครับแต่ว่าทีนี้เรามารอดูกันว่าช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยจะมีนกเงือกบินผ่านไหม

เดี๋ยวอีกที่หนึ่งที่เราจะไปใช้เวลาเดินไม่ค่อยไกลตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บังไพถาวรเพื่อจะพรางตัวเราแล้วเราก็อาจจะได้มีโอกาสได้ถ่ายภาพสัตว์ป่าบริเวณนั้น

ว่าพบหมีผมเลือกใช้บังไฟถาวรเพราะว่าจุดที่เราเดินเข้ามาไม่ไกลมากแล้วก็บังไฟถาวรมีประโยชน์กับเราในการพรางตัวที่จะไม่ให้ตัดป่าเห็นเราในการเคลื่อนไหวในบังไฟเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้พบเห็นอะไรบ้างที่อยู่ด้านหน้าเราถ้าเกิดเย็นแล้วและเกิดยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวคืนนี้เรามีนัดกับน้องแบงค์ที่จะไปดูสัตว์กลางคืนเช่นชมดอีเห็นแม่นหรือถ้าเราโชคดีเราก็อาจจะพบหมีด้วยเช่นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากนี้จนใกล้พบค่ำเราจะได้พบเห็นสัตว์ป่าอะไรบ้าง

เรื่องของการนอนในป่านะครับก็มีอยู่แค่ไม่กี่วิธีครับแต่ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนั้นก็คือการใช้เต็นท์นะครับการใช้เต็นท์นั้นก็อาจจะใช้เต็นท์ที่เหมาะสมสำหรับคุณอย่างเช่นคุณไปคนเดียวหรือว่าจะไปกันแบบครอบครัวนะครับผมแนะนำว่าหาเต็นท์ที่มีขนาดพอเหมาะนะครับแล้วก็ใช้เวลาเก็บและกางง่ายนะครับถ้าเต็นท์ที่มีน้ำหนักเบามากๆนะครับหรือกางง่ายก็จะค่อนข้างมีราคา

0: ูงครับดังนั้นก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะฮะเต็นท์ที่มีการระบายอากาศได้ดีจะเหมาะสมมากในประเทศไทยเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับเต็นท์นะครับจะถูกออกแบบให้สามารถช่วยปกป้องฝนให้กับคุณในระดับนึงครับแผ่นรองนอนนะครับจะช่วยคุณอย่างมากครับในกรณีที่พื้นผิวที่เราไปกางเต็นท์ไม่เรียบเสมอมีหินมีกิ่งไม้หรือมีสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่จะทำให้คุณบาดเจ็บได้การเลือกใช้ถุงนอนนะครับก็มีอยู่2ประเภทครับอย่างเช่นที่ผมถืออยู่นี้นะครับมีขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่าแบบดาวครับโดยวัสดุนะครับเขาจะใช้ขนเป็ดมาทำครับซึ่งทำให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็ไม่หนามากนะฮะแล้วก็กักเก็บความร้อนได้ดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถุงนอนประเภทนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูงและเวลาที่โดนน้ำก็ไม่สามารถที่จะกักเก็บความร้อนไว้ได้ครับ
1: การกางเต็นท์เหมาะมากสำหรับการออกไปสัมผัสธรรมชาติแบบพื้นฐานในระยะสั้นๆหรือเดินทางเข้าถึงง่ายเพราะมีความเป็นส่วนตัวสะดวกสบายป้องกันความชื้นจากพื้นดินช่วยกันแมลงที่จะเป็นพาหะนำโรคติดต่อแถมยังรวมถึงสัตว์บนพื้นเช่นทากและสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษได้ด้วยครับเต็นท์นั้นยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของอากาศได้ดีกันแดดกันลมและช่วยป้องกันฝนได้อีกด้วยครับ
0: แล้วผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับนั่นก็คือเครื่องพ่นไฟนะครับซึ่งมีราคาถูกมากนะครับมีราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักพันเท่านั้นเองครับอุปกรณ์ชนิดนี้นะครับถ้าเราเลือกเข้าป่าได้ก็ควรที่จะมีกระป๋องแก๊สสำหรับการใช้หุงต้มในกรณีที่ฝนตกหนักแล้วคุณก่อไฟไม่ได้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่นักซาวิเวอร์รุ่นใหม่นะครับควรมีติดไว้เพราะว่าสามารถช่วยให้คุณก่อไฟได้ในระยะเวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับ

0: อันนี้คือหม้อสนามนะครับที่คนเดินป่านิยมใช้กันนะครับเห็นแบบนี้สามารถหุงข้าวทานได้ถึง 4-5 คนเลยนะครับซึ่งหม้อสนามนะครับแบบนี้มีราคาที่ถูกนะครับแล้วก็มีความทนทานสามารถใช้หุงข้าวใช้ต้มน้ำได้ครับเพียงแค่ชิ้นเดียวก็เพียงพอแล้วครับในการเข้าป่าครับการที่มีไฟฉายคาดหัวนั้นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราสะดวกมากครับเพราะว่าคุณจะมีมือที่เป็นอิสระนะครับสามารถหยิบจับหรือทำภารกิจอะไรในป่าได้คล่องขึ้นครับการนอนอีกหนึ่งวิธีที่นักเดินป่านิยมใช้นั่นก็คือการกางเปลครับลักษณะของเปลนะครับก็มีหลายประเภทครับโดยเฉพาะเปลที่เรานิยมใช้กันในประเทศไทยก็คือเปลที่มีมุ้งนะครับจะช่วยป้องกันเราจากแมลงแล้วก็ยุงต่างๆที่อยู่ในป่านะครับโดยเฉพาะเวลาจำเป็นที่จะต้องเดินย้ายไปยังอีกจุดหนึ่งเรื่อยๆทุกๆวันนะครับนอกจากเปลแล้วนะครับเราก็จำเป็นต้องมีไฟชีทเพื่อที่จะป้องกันฝนป้องกันแดดให้กับคุณโดยเฉพาะการกางไฟชีทนะครับเราก็จะกางในลักษณะของเป็นตัว V แบบนี้ครับเวลาฝนตกก็จะเทลงด้านข้างนะครับใช้เปลและผูกกับต้นไม้ในระดับความสูงที่พอดีกับตัวเรานะครับก็จะได้ขึ้นลงสะดวกครับสิ่งต้องห้ามสำคัญที่สุดนะครับในการกางเปลเราจะต้องดูทิศทางที่เราใช้กางแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนั้นด้วยว่าเป็นสัตว์เดินหรือไม่ครับเพราะว่าเคยมีเหตุนะครับที่มีนักท่องเที่ยวไปกางเปลและถูกช้างเตะเปลแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็อันตรายที่เกิดจากแมลงสัตว์มีพิษต่างๆที่อยู่ตามต้นไม้ด้วยนะครับก็อาจจะมีการตรวจแล้วก็เช็คพื้นที่ก่อนที่จะปลูกเปลทุกครั้งครับ
1: คือเราไม่รู้ได้เลยว่าสัตว์ป่าแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเซนซิทีฟเกี่ยวกับกลิ่นหรือการเคลื่อนไหวของเรายังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูทิศทางของลมผมมีเทคนิคบางอย่างนะครับที่ผมใช้ประจำคือนี่นะครับไฟแช็กครับถ้าเราจุดไฟแช็กแบบนี้นะครับแล้วเราดูทิศทางลมนะครับว่าลมมันไปทางไหนการที่เราอยู่เหนือลมลมนั้นจะพัดไปหาสัตว์ป่าแล้วสัตว์ป่าจะได้กลิ่นเราเราก็จะมีความยากที่จะบันทึกภาพของสัตว์ป่าเหล่านั้นดูว่าตรงไหนอยู่ใต้ลมเราควรจะไปตั้งบังไพตรงนั้น

ที่สุดเราก็สามารถบันทึกภาพสัตว์ในเวลากลางคืนได้แล้วจริงๆแผนของเราก็คือหมีแต่ธรรมชาตินั้นก็ไม่อาจจะคาดเดาและควบคุมได้แต่ก็ถือว่าการเดินทางครั้งนี้ของเราได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วครับ

0: จะเข้าป่าบันทึกภาพนะครับเราก็ควรไปแค่บันทึกภาพแค่เก็บภาพถ่ายออกไปทิ้งรอยเท้าเอาไว้แต่ไม่ต้องทิ้งสิ่งที่ธรรมชาติไม่ต้องการครับ
1: การเดินป่านั้นเมื่อมีการเตรียมตัวที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เรานั้นมีความพร้อมในการเดินทางมากขึ้นและยังสามารถอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตในป่าป้องกันอันตรายจากสิ่งต่างๆของสภาพอากาศการกินนอนและอาจจะช่วยเหลือให้เรามีชีวิตรอดจากเหตุการณ์หลงป่าก็เป็นได้ทางทีมงานแนะนำว่าให้ควรเลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความจำเป็นของเราด้วยครับ
2: และทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมตัวแบบพื้นฐานที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งของอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเข้าป่าแต่ละครั้งนั้นเราก็อาจจะต้องประเมินถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศต่างๆด้วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินป่าระยะไกลและต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าหลายๆวันนะครับและอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่คุณต้องใช้มันแล้วคุณไม่มีก็อาจจะทำให้คุณนั้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้เช่นเดียวกันครับและหวังว่าท่านผู้ชมจะนำไปใช้ตามความถนัดและความเหมาะสมนะครับพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้ากับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ำหรับการศึกษาธรณีศาสตร์ของดาวเคราะห์ทั้งหลายดาวพลูโตก็ถือว่าเป็นโลกใหม่เราไม่ได้มีโลกใหม่ให้ดูตั้งแต่ปี32ที่ NASA ไปสำรวจดาวเนปจูนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นโลกใหม่ยากที่จะมีอย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เราก็พยายามจะศึกษาสิ่งที่เรามีให้มากที่สุดครับเราขยับออกมาเรารู้จักดวงจันทร์แล้วเราไปสำรวจดาวอังคารมาแล้วเราเคยไปดาวเนปจูนมาแล้วครับเราก็พยายามจะก้าวต่อไปมนุษยชาติก็พยายามจะเดินหน้าต่อไปคราวนี้เราก็ก้าวไปที่ดาวพลูโตแล้วก็อยากจะรู้ว่าไปถ่ายภาพมาแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นเหมือนที่เราเคยตั้งสมมติฐานไว้ไหมนะครับเก็บเกี่ยวความรู้จากมันมาให้มากที่สุด
2: ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าภาพสมัยก่อนที่เราได้จากดาวพลูโตก็คือจะมีตั้งแต่ ground based telescope ก็คือกล้องที่อยู่บนพื้นโลกที่ถ่ายไปที่อาจจะเห็นเป็นไอ้ที่เป็นพิกเซลเล็กๆนะฮะสมัยก่อนที่เขาเจอดาวพลูโตไปจนถึงใช้กล้องที่อยู่ในอวกาศอย่างกล้องฮับเบิลเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวของพลูโตที่เห็นคือจะมีหลากหลายสีนั้นก็ทำให้รู้แล้วว่าบนผิวมันเนี่ยมีความหลากหลายทางธรณีวิทยาซึ่งกล้องฮับเบิลเนี่ยมันก็โคจรรอบโลกเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ในระยะที่ไกลจากดาวพลูโตอยู่ดีเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่ได้จะไม่เท่ากับปัจจุบันที่เราส่งดีฮอริซอนไปซึ่งไปถ่ายแบบว่าในระยะใกล้ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมา
0: ลักษณะของยานอวกาศ New Horizons คือเป็นการซิ่งไปสู่ดาวพลูโตแล้วก็เลยไปครับที่มาใกล้ที่สุดคือเมื่อวันที่14กรกฎาคมครับที่เข้าใกล้ระหว่าง 12,000 กิโลเมตรครับเมื่ออยู่ใกล้โลกและเราถ่ายรูปของดาวพลูโตดาวทั้งดวงก็ใช้ 2-3 พิกเซลในกล้องดิจิตอลครับแต่เมื่อเข้าใกล้ก็จะได้จำนวนพิกเซลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดในวันที่เข้าใกล้จริง1พิกเซลก็เป็น500เมตรบนผิวของ

0: Pluto. ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุด 12,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นถึงขั้นว่าเห็นเป็นหัวรูปหัวใจสีขาว
1: พื้นที่ที่เราเห็นเป็นสีขาวน่าจะเป็นน้ำแข็งที่ขึ้นมาใหม่ที่ผิวดาวพลูโตไม่นานครับถ้าอยู่ที่ผิวนานๆก็จะมีสีมืดกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสีก็จะบ่งบอกว่าผิวนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่พื้นที่ที่เป็นสีขาวก็น่าจะเป็นผิวที่เกิดขึ้นมาใหม
2: ่ความใหม่หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราจะดูว่าพื้นผิวมันใหม่ไม่ใหม่เนี่ยสิ่งที่จะบ่งบอกได้อย่างนึงคือจำนวนหลุมอุกกาบาตคือยิ่งมีจำนวนหลุมอุกกาบาตเยอะเนี่ยแสดงว่ามันเก่าแต่ถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยแสดงว่ามันค่อนข้างใหม่เพราะว่าอุกกาบาตที่มาชนแล้วเนี่ยแสดงว่าพื้นผิวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการกัดเซาะมีการอะไรสักอย่างทำให้ลบหลุมอุกกาบาตเหล่านั้นไป
0: ภาพภูเขาที่ถ่ายได้ตอนที่ยานผ่านจุดที่ใกล้ที่สุดจะได้เห็นมิติที่ชัดเจนของภูเขาความสูงของตัวภูเขาบนดาวเคราะห์แต่ละดวงมันก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงของดาวนั้นด้วย
2: ส่วนมวลของดาวพลูโตก็ประมาณสัก 20% ของมวลดวงจันทร์ของเราอย่างดวงจันทร์รัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตรดาวพลูโตมัน 1,200 เล็กกว่าดวงจันทร์ก็ระยะทางประมาณจากสักนราธิวาสถึงเชียงใหม่ก็ได้เล็กกว่าหลายๆประเทศบนโลกนี้นะครับ
0: เขาส่งข้อมูลมาผ่านคลื่นวิทยุซึ่งคลื่นวิทยุถือเป็นแสงชนิดหนึ่งคือแสงที่มาจากดวงอาทิตย์นะครับมันไม่ได้มีแค่แสงที่เรามองเห็นได้คือมันมีหลายความถี่หลายช่วงคลื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางที่แสงใช้เวลาในการเดินทางจากพลูโตถึงเราน่าจะประมาณ5ชั่วโมงก็คือสมมติเราถ่ายภาพพลูโตตอนนี้เราต้องรออีก5ชั่วโมงกว่าข้อมูลตอนนี้เราจะไปถึง
1: กว่าจะส่งภาพได้ใช้เวลานานครับยานก็มีพลังแค่ร้อยกว่าวัตต์ครับภาพทั้งหมดที่ถ่ายในวันที่เข้าใกล้ดาวพลูโตวันที่14กรกฎาคมจะใช้เวลาประมาณ16เดือนกว่าจะส่งภาพทั้งหมดกลับมาได้ครับ
0: เขาสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะเสถียรต้องนึกภาพดูเราสร้างอุปกรณ์นี้เมื่อ10ปีที่แล้วแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วเพิ่งมาใช้ถูกไหมฮะคือถ้าเกิดเป็นคนก็10ปีผ่านไปมันก็อะไรก็เปลี่ยนไปได้เยอะใช่ไหมฮะแต่เขาสามารถคิดอุปกรณ์ที่ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยมันยังสามารถใช้ได้ดีอยู
2: ่ปกติแล้วเวลาเราจะวางแผนโปรเจกต์เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาตั้งแต่เริ่มคิดตั้งแต่เริ่มสร้างอุปกรณ์กว่าจะได้ยานลำนี้ออกมาและยานลำนี้เนี่ยก็ถูกส่งขึ้นมาเมื่อ9ปีกว่าที่แล้วเกือบ10แล้วนั้นนับเวลารวมตั้งแต่คนแรกที่เขาพยายามคิดมิชชั่นนี้สร้างอุปกรณ์นี้จนมาถึงวันนี้ที่ถ่ายรูปได้นี่ก็มันน่าจะถึง20ปีผมคิดว่านะครับก็เป็นความพยายามมานานและในที่สุดวันหนึ่งมันไปบินผ่านดาวที่เขาวางแผนไว้แล้วถ่ายรูปกลับมานะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาที่เขาทำได้สำเร็จ
1: เราก็ได้สำรวจดาวเคราะห์ครบแล้วครับแล้วก็ดาวพลูโตด้วยครับก็เป็นจังหวัดที่พิเศษสำหรับมนุษยชาติครับ
3: อ๋อแคะครับสัปดาห์ละครั้งนะฮะ
4: แคะหูทุกวันครับ
5: มันโล่งมันสบายครับ
6: เราใช้คัตเทิลบัตแล้วมันเหลืองอ่ะมันจะรู้สึกดีมาก
7: เพลินๆฟินๆ
8: ขี้หูก็เหลืองเหลืองนะครับ
3: เชื่อว่าต้องแคะหูครับ
9: จริงๆแล้วขี้หูเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยช่วยปกป้องฆ่าเชื้อโรคมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆคราวนี้เนี่ยขี้หูมันสามารถหลุดออกมาได้เองเขาเรียกว่ามีเซลล์ครีนซิ่งเมคานิซึมการค่อยๆทำความสะอาดตัวเองไม่จำเป็นต้องแคะขี้หูนะคะการแคะขี้หูเนี่ยจะทำให้ถ้าเราสมมติไปสะกิดแล้วเป็นแผลก็จะทำให้หูอักเสบหรือเราบังเอิญแคะขี้หูแล้วคนวิ่งมาชนปั้งทะลุเข้าแก้วหูทะลุเข้าหูชั้นในเนี่ยหูก็หนวกได้ส่วนมากเนี่ยขี้หูมันไม่สะสมเป็นก้อนใหญ่นะคะยกเว้นว่าคุณใช้คัตเทิลบัตดันเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่ขี้หูมันหลุดเองไม่ได้แล้วมันจะสะสมไปเรื่อยๆพอขี้หูสะสมไปเรื่อยเป็นก้อนใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มันจะไปดันกระดูกหูแล้วทำให้เป็นหลุมอยู่ในหูชั้นนอกในช่องหูอะค่ะในเคสที่ขี้หูตันเนี่ยจะทำให้รู้สึกหูดับฉับพลันได้เหมือนกันนะคะถ้าขี้หูไปปิดสนิทพอดีแค่สังเกตว่าหูอื้อหรือบางทีเนี่ยก็มาด้วยเจ็บในช่องหูเพราะว่าขี้หูมันอัดเต็มที่ละขี้หูจะหลุดเอง

0: หูม่านหูหนวกเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าตัวโรคที่เจอค่ะข้อหูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังแล้วบังเอิญไปแคะหูแล้วก็เอามาลิงก์กันหรือว่าเขามีประสาทหูเสื่อมอยู่เดิมแล้วโดยที่เขาไม่เคยตรวจมาก่อนนะคะส่วนมากแคะหูไม่ได้ทำให้หูหนวกแต่อาจจะทำให้ช่องหูอักเสบเรื้อรังรูหูอาจจะตีบลงถ้าอยากจะมีสุขภาพหูที่ปกติอันแรกเนี่ยการทำความสะอาดหูจริงๆถามจำเป็นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าขี้หูมันหลุดเองได้ก็เช็ดแค่ข้างนอกนะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงเสียงดังปกติคนเราทุกวันนี้เอาเสียงเข้าไปในหูโดยตรงเองอย่างเช่นใส่หูฟังนะคะอันนี้ทำให้เกิดอันตรายกับหูชั้นในของเราทำให้ประสาทหูเสื่อมเร็วส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือรักษาสุขภาพค่ะให้แข็งแรงแล้วก็ตรวจเช็คโรคเป็นประจำปีเพราะว่าหูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นปลายทางหมายถึงว่ามีโรคต้นทางมาก่อนจะแสดงอาการปลายทาง
1: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง2ปีต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันดังกล่าวและเพื่อให้คนไทยในชาติตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร
2: ์สำหรับตัวเองเนี่ยเราคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่กับเราทุกวันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนะคะทุกวันเนี่ยเป็นวันวิทยาศาสตร์ได้เสมอเราตื่นขึ้นมาแต่เช้าเนี่ยนะคะเราทานอะไรเข้าไปอันนั้นก็เป็นวิทยาศาสตร์ละเราต้องการที่มีการดำรงชีวิตที่แข็งแรงมีความสุขก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้นสังคมไทยเนี่ยมองวิทยาศาสตร์มองแบบเป็นบทเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนนะฮะอันนี้เป็นจุดตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องวิธีเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยโดยเฉพาะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็จะให้ขีดเส้นใต้ตามหนังสือหรืออ่านหนังสือเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยกลัววิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็บางครั้งก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ห่างไกลแล้วก็ยากวิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเรียนจากของจริงชีวิตจริงให้เห็นจริง
3: ทะลุยังทะลุเฮ้ยเจ๋งอ่ะมันเหมือนเป็น
4: ยังไงครับแล้ว
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเรียนฟิสิกส์เราก็เรียนแต่สมการแล้วก็ตีโจทย์จากสมการแต่ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ที่ถูกต้องอย่างเช่นไฟฟ้าเนี่ยบางทีให้เด็กกลับไปบ้านดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตัวเองใช้แต่ละวันไปคำนวณวัตต์กับโวลต์ก็ให้เขาไปเปิดดูข้างหลังเครื่องแล้วก็คำนวณเป็นค่าใช้ไฟฟ้าเด็กจะเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นเยอะนะแล้วนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นสุดท้ายก็อาจจะออกมาเป็นสมการฟิสิกส์แบบที่เราทำในห้องนะมันก็จะตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจกว่าที่จะมานั่งท่องหรือเรียนวิทยาศาสตร์แบบเป็นบทเรียนอันนึงที่เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องกระตุ้นมากขึ้นคือการรู้จักถามคำถามของเด็กซึ่งอันนี้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้องไม่ไปทำให้เกิดการห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชอบไปบอกว่าถามคำถามโง่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีเลยนะคะมันไม่มีอะไรโง่ค่ะเด็กเขามีความสงสัยอะไรนะคะก็สามารถจะตอบเขาได้นะคะจริงๆเราต้องไม่ไปหยุดห้ามความคิดของเด็กอีกอันนึงก็คืออย่าพยายามใส่ความคิดตัวเองเข้าไปในความคิดเด็กพยายามปล่อยให้เขามีอิสรภาพของความคิดของเขาที่เขาจะคิดในสิ่งอะไรของเขานะคะแล้วเราก็พยายามตอบคำถามนะให้ข้อมูลเขานะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราควรจะต้องกระตุ้นให้เด็กเนี่ยคิดนะฮะแล้วเราก็อาจจะให้ความรู้เขาในข้อมูลต่างๆให้เขาเอาไปคิดวิเคราะห์เองได้สังเคราะห์เองได้ด้วยนะฮะไม่ใช่ไปป้อนเขาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆการจะใช้ดำรงชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยการมีตรรกะของความคิดเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติอย่างนึงที่ได้มาจากการเรียนวิทยาศาสตร์นะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สังคมไทยดีขึ้นนะคะถ้ามีคนมีคุณสมบัติในเรื่องนี้เวลาเรา อยู่กับเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะสอน

เขาเนี่ยให้เห็นด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านอื่นเนี่ยโดยทางอ้อมได้นะหลายทางแม้กระทั่ง อยู่ในครัวก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะวันนั้นที่จะทำนะแต่ว่าการที่มีวันวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้

0: จะทำขึ้นในสังคมเกิดขึ้นในสังคมหรือทางที่บ้านเนี่ยทำเองไม่ได้ก็จะมีในวันวิทยาศาสตร์นะคะของทุกปี
1: ทุกวันนี้ในโซเชียลมีเดียนะคะก็จะมีข่าวจำนวนมหาศาลมากที่เข้ามาในแต่ละวันข่าวที่เข้ามาเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงมีทั้งข่าวลวง

วลาที่ได้รับข้อมูลแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องข้อมูลที่มันเป็นเท็จจริงๆก็มีหลักง่ายๆนะคะในการที่จะตั้งสติก่อนเชื่ออาจจะพิจารณา5ข้อง่ายๆก็คือเป็น who what where when why นะคะหรือสุดท้ายก็อาจจะเพิ่ม how เข้าไปอีกข้อหนึ่งก็ได้เป็น6ข้อนะคะ who ก็คือใครเป็นคนส่งข่าวนั้นมานะคะคนนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนต้องดูต่อไปด้วยซ้ำไปว่ามีหน่วยงานหรือว่ามีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจริงๆไหมนะคะเรื่อง who เนี่ยอาจจะต้องดูตัวเราด้วยว่าเราเป็นใครคือบางคนเนี่ยเป็นในโลกของการทำงานจริงๆเป็นผู้นำทางสังคมเป็นผู้นำทางความคิดพอโพสอะไรบางอย่างออกไปนี่คนเชื่อคนแชร์ต่อนะคะแต่ว่าบางทีไม่ทันได้ระวังอะนะคะอย่างคนเป็นครูเป็นหมอนะคะเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์บางทีพอโพสข้อมูลบางอย่างด้วยความที่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนแล้ววิชาชีพมันช่วยยืนยันหรือมันมีน้ำหนักในเรื่องนั้นอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลย who แล้วก็จะเป็น whatนะคะคือเรื่องนั้นเนี่ยถูกต้องถูกกฎหมายไหมถูกศีลธรรมไหมถูกหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าคำว่าจรรยาบรรณนี่มีความหลากหลายมากเลยเพราะว่าสำหรับบางคนเนี่ยนะคะสมมุติถ่ายรูปที่ทำงานนะคะเป็นบาริสต้าชงกาแฟถ่ายรูปตอนชงกาแฟนี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอกำลังผ่าตัดแล้วเซลฟี่ไปด้วยผ่าตัดไปด้วยเนี่ยอันนี้ผิดแน่ๆนะคะก็อันที่สองอันเรื่องวอทนี่ก็ต้องระมัดระวังนะคะอันที่สามก็จะเป็นเวนกับแวร์ก็คือเรื่องของกาลเทศะด้วยแล้วก็เรื่องของความทันสมัยความอัปเดตของข้อมูลด้วยอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมาใน forward mail นานมากแล้วจนเราลืมมันไปแล้วแต่พอไลน์แชทมันกลับมาเนี่ยไอ้ข้อมูลพวกนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะก็จริงๆสามารถตรวจสอบได้หรือภาพบางภาพนะคะมีคนภาพเก่ามาเผยแพร่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะสร้างข่าวที่ลวงให้เห็นว่ามันเกิดเหตุที่ไม่เหมาะไม่ดีบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆการตรวจสอบง่ายมากเพราะว่าเราก็สามารถจะเอาภาพนั้นอะใส่กลับเข้าไปใน Google แล้วก็ค้นได้ว่าภาพนั้นจริงๆแล้วที่มาที่ไปมันเป็นยังไงจะมี why นะคะคือทำไมข้อมูลนั้นเนี่ยมีใครได้ประโยชน์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่านะคะมีใครที่ได้รับประโยชน์จากการที่เขาเผยแพร่ข้อมูลนั้นออกมาบางครั้งข้อมูลบางอย่างมันเป็นโฆษณาแฝงนะคะมีการขายของเช่นช่วงนี้โอ้โหนิยมกินอันนี้มากเลยอยู่ๆก็มีสินค้าชนิดนี้ออกมาจำหน่ายด้วยนะคะมันก็ต้องดูให้ดีๆแล้วก็ how นะคะก็คือวิธีการที่เผยแพร่ข้อมูลพวกนั้นออกมาคือบางครั้งข้อมูลเหล่านี้มันจะมาแบบที่เร้าอารมณ์มากๆใช้ภาษาที่อ่านแล้วรู้สึกถ้าวัยรุ่นเขาบอกมันอินมากมันขึ้นมากเลยนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าอยากจะต้องให้โลกรู้ไปกับเราเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยไอ้ยิ่งแบบนี้ยิ่งต้องระวังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อมูลลักษณะแบบนี้นะคะก่อนจะคลิกปุ่มเดียวซึ่งง่ายมากเร็วมากเนี่ยตั้งสติคิดก่อนนะคะใครส่งนะคะส่งมาส่งเรื่องอะไรส่งมาเมื่อไหร่ส่งมาที่ไหนนะคะช่องทางไหนเชื่อถือได้มากแค่ไหนส่งมาทำไมส่งมายังไงนะคะ who what where when why how ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เราถ้าสับวัยรุ่นต้องบอกว่ามโนน้อยลงและก็พยายามอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงให้มากๆค่ะอย่างทุกวันนี้เวลาที่รับข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นตัวเองก็จะเช็คหลักๆเลยก็จะเช็ค3แหล่งด้วยกันนะคะก็คืออาจจะเช็คจากนักข่าวสมัครเล่นหรือว่าเพจข่าวต่างๆที่ข่าวเขาจะค่อนข้างไวหน่อยนะคะในโซเชียลมีเดียทั้งหลายแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมาเช็คกับสื่อหลักนะคะสื่อหลักเช่นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีทีมข่าวของเขาอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวนี้

0: เช็คแค่2สื่อนี้อาจจะเชื่อไม่ได้เพราะว่าก็รับส่งข่าวซึ่งกันและกันคือสื่อหลักก็มีโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็จะเช็คทานต่อไปที่เว็บไซต์หรือว่าแหล่งข้อมูลที่เป็นต้นของข่าวนั้นนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นแหล่งข่าวในต่างประเทศหรือว่าถ้าเป็นภาพข่าวบางอย่างก็อาจจะเช็คใน Google เองก็ทราบแล้วค่ะก็คงจะต้องเช็คทานหลายๆแหล่งหน่อยจะได้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลจริงเวลาที่มันเกิดความวุ่นวายต่างๆหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นภาวะวิกฤตเป็น public crisis ต่างๆภาวะเหล่านี้ก็คือทำให้เวลาที่เรารู้สึกว่ามีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือว่าต่อทรัพย์สินของคนจำนวนมากเกิดขึ้นในสังคมนะคะอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติเช่นตอนน้ำท่วมเมื่อปี54นะคะหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์นะคะอย่างเช่นเกิดวินาศกรรมเกิดระเบิดนะคะอย่างเงี้ยก็เป็นภัยคุกคามต่าง
1: ที่สี่แยกราชประสงค์มีคนเจ็บและคนตาย
0: ในภาวะแบบนี้เนี่ยสิ่งที่คนต้องการนะคือต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจต่างๆได้แต่ทุกวันนี้พอมีโซเชียลมีเดียจะสังเกตว่าคนก็จะมีโทรศัพท์มือถือทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ส่งต่อข้อมูลได้กระจายข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องคิดก็คือว่าในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายๆคนจะอยากมีความสำคัญยอดไลค์นี่สำคัญมากใช่ไหมคะเราโพสต์รูปต่างๆเพราะว่าเราอยากได้ยอดไลค์อยากให้คนแชร์ต่อเรารู้สึกว่าเรามีความสำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะแลกกับความเสียหายของคนอื่นทำให้เขาต้องเสียชื่อเสียงหรือว่ามากไปกว่านั้นเราเคยเจอคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่ารับกับกระแสสังคมที่มันถาโถมเข้ามาไม่ได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะให้นึกถึง3เรื่องนะคะก็คือเรื่องของความถูกต้องมันถูกต้องหรือเปล่ามันผิดกฎหมายไหมเช่นเราไปแอบถ่ายหรือว่าเราไปละเมิดคนอื่นหรือเปล่านะคะอันที่2คือมันครบถ้วนไหมในมุมมองของเราคนเดียวในมุมเดียวที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ผู้ที่รับข่าวต่อไปจากเราเนี่ยเขาได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเขาสามารถจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าสุดท้ายคือเรื่องของความเหมาะสมอันนี้จะยากหน่อยคือถ้าหลักคิดง่ายๆก็คือข่าวเดียวกันนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเราหรือเป็นคนที่เรารักเป็นญาติของเราเนี่ยเราจะส่งต่อหรือเปล่าเช่นภาพลามกอนาจารต่างๆอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอเดี๋ยวนี้นะคะคือนอกจากจะแชร์แล้วเนี่ยแชร์เสร็จแล้วเราชงด้วยเราไม่ได้แชร์อย่างเดียวเราเพิ่มแคปชั่นที่เป็นความคิดของเราเนี่ยเข้าไปในสิ่งที่เราแชร์ด้วยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คนที่อ่านเฉพาะแคปชั่นของเรานะคะหรือว่าบางทีพวกเว็บที่เป็นคลิกเบตนะคะก็คือว่าอ่านเฉพาะพาดหัวเนี่ยเราไม่ได้ตามเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวก็อาจจะเข้าใจผิดหรือว่าตีความเรื่องนั้นไปผิดก็ได้คืออยากให้ระมัดระวังบางคนก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะคะหรือว่าพยายามที่จะบอกว่าโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะเขียนอะไรก็ได้เป็นความผิดของคนอ่านที่ไม่เข้าไปอ่านข้อมูลเหล่านั้นเองเนี่ยจริงๆอยากชวนให้คิดว่าเวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแชร์อะไรเนี่ยเราปฏิเสธความรับผิดชอบของเราไม่ได้ค่ะยังไงก็ตามเราสวมบทเป็นผู้ส่งสารแล้วก็อยากให้นึกถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทุกครั้งก่อนที่จะโพสต์ที่จะแชร์หรือว่าที่จะใส่ข้อความเพิ่มเติมต่างๆเข้าไปก็เป็นข้อที่ต้องระวังค่ะ
2: เสียงเกิดขึ้นมาจากลมที่ปล่อยออกมาจากปอดผ่านกล่องเสียงตอนจังหวะที่ผ่านออกเนี่ยสายเสียงมันจะปิดเป็นสลิปเขาเรียกว่าเป็นแนวยาวอย่างเงี้ยแล้วจะมีลมผ่านรูเล็กๆและตัวขอบสายเสียงมันจะพลิ้วแล้วก็ตัดคลื่นอากาศอันนี้เป็นห่วงๆก็ทำให้เกิดเสียงนะคะสูงการต่ำเนี่ยเราปรับด้วยตัวสายเสียงสายเสียงเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายมัดอันนี้เราสามารถปรับให้มันขอบบางลงนิดนึงยาวออกนิดนึงตึงเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงสายเสียงเนี่ยซ้ายกับขวามันต้องปิดเข้าหากันนะคะแล้วก็ในจังหวะที่ลมผ่านเนี่ยมันก็จะมีการเปิด

0: ปิดเปิดปิดเพราะฉะนั้นมันจะมีการเหมือนตอนจังหวะปิดก็จะกระแทกกันการทำร้ายเส้นเสียงเนี่ยก็คือใช้เสียงไม่ถูกวิธีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรีดร้องเราจะใช้เสียงดังคนรอบข้างเสียงดังเราตะโกนเราก็ไม่รู้ว่าเราตะโกนดังเท่าไหร่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นไม่มีเสียงเลยหรือคืนนั้นอาจจะไม่มีเสียงเลยอันนี้ค่ะทำให้เกิดห้อเลือดที่สายเสียงช้ำการบวมแล้วในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีพังผืดอยู่ใต้เยื่อบุสายเสียงได้ในยุคนี้ที่มีการแข่งขันเรื่องการใช้เสียงนะคะอาจจะเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือบางครั้งเนี่ยเป็นการใช้ที่เกินกำลังใช้เสียงเกินคีย์ของตัวเองหรือพยายามเค้นเสียงมากๆจนกระทั่งมีการบาดเจ็บต่อสายเสียงซ้ำเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันจะมีพังผืดอยู่ในผิวสายเสียงนะคะมันจะไม่พริ้วอีกต่อไปแล้วบางครั้งกล้ามเนื้อมันอาจจะฝ่อตัวลงบ้างก็จะกลายเป็นคนเสียงแหบถาวร นะคะแล้วมันแก้ไม่ได้ถ้าเป็นมากเนี่ยควรพบแพทย์นะคะแต่สิ่งที่ทุกคนทำได้โดยไม่ต้องไปหาหมอก็คือการพักผ่อนค่ะดื่มน้ำให้พอนอนให้พอใช้ชีวิตสุขภาพที่ไหนคนเยอะๆมีคนเป็นหวัดก็หลบเลี่ยงอย่าไปติดมานะคะอย่าลืมว่าอีกอย่างนึงก็คือเสียงมาจากปอดปอดแข็งแรงใส่เสียงก็ทำงานเบาลงวิธีบริหารปอดออกกำลังค่ะ
1: คลีนเนี่ยมันเป็นวิธีการกินอย่างหนึ่งซึ่งยึดหลักให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติแต่อาจจะเป็นเพราะคำที่ว่าคลีนมันไปตรงกับภาษาไทยว่าสะอาดอาจจะทำให้คนที่ไม่เข้าใจคิดว่าเอ๊ะงั้นอาหารอย่างอื่นไม่สะอาดเหรอมันก็คงไม่ใช่นะคะคลีนฟู้ดเนี่ยมันคือวิธีการกินอาหารที่สดใหม่โดยที่ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูปหรือปรุงแต่งใส่สีใส่กลิ่นอะไรต่างๆเนี่ยมากมายclean food เนี่ยก็จะเป็นวิถีที่มาจากฝั่งตะวันตกวิถีการกินแบบ clean food เนี่ยเขาจะเน้นการหุงต้มให้น้อยที่สุดเช่นพวกผักที่กินสดได้ผลไม้แน่นอนอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วก็กินสดพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะเน้นการปรุงที่ไม่ผ่านความร้อนสูงเช่นอาจจะเป็นการนึ่งการย่างหรือว่าการผัดนะคะที่เขาจะไม่นิยมก็คือว่าการต้มหรือว่าการทอดในน้ำมันเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราพิจารณาดูเนี่ยมันก็เป็นการกินที่ถูกหลักโภชนาการแล้วก็ถูกหลักอนามัยก็คือกินของสดใช่ไหมคะปรุงสุกใหม่ๆแล้วก็ปรุงแต่งน้อยสอดคล้องกับหลักการทางโภชนาการเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็มีกระแสที่นิยมบริโภคเมล็ดเจียหรือว่าควินัวเขาบอกว่ามันอยู่ในอาหารของคนทางตะวันตกยุคโบราณแล้วเขาบอกว่าคนยุคโบราณเนี่ยน่าจะสุขภาพดีและแข็งแรงอันนี้ความจริงก็เป็นกระแสอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีงานวิจัยอะไรที่ยืนยันชัดเจนว่าเจียหรือควินัวเนี่ยมีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าธัญพืชอื่นๆจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงกระแสของบ้านเราเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องข้าวหลายพันเลยบางทีก็เป็นพันธุ์หายากหรือพันธุ์โบราณที่เรากลับมานิยมกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสังหยดข้าวสีนิลข้าวที่มีสีต่างๆของเราเนี่ยนอกเหนือจากที่จะได้สารอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เราใช้เป็นพลังงานประจำวันแล้วเนี่ยสีที่อยู่ในเม็ดข้าวมันก็เป็นสารธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะหลายตัวเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเขาคิดว่าจริงๆถ้าเราหันกลับมามองดูธัญพืชในบ้านเราเนี่ยก็น่าจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยได้ไม่แพ้พวกธัญพืชที่จะต้องนำเข้ามาแล้วก็มีราคาแพงส่วนใหญ่คนที่สนใจกินคลีนคือคนที่ใส่ใจกับสุขภาพคือการกินคลีนนี่ก็อาจจะช่วยได้ในกรณีที่ว่าอาจจะทานผักผลไม้เยอะกว่าปกติแต่ก็แน่นอนถ้าคุณกินแต่ผลไม้ที่รสหวานจัด มีน้ำตาลเยอะๆเ

เนี่ยก็แน่นอนมันก็คงจะไม่ได้เป็นตัวช่วยในการที่จะควบคุมน้ำหนักถ้าเรากินเกินกว่าพลังงานที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันแล้วก็เหลือเป็นพลังงานที่สะสมมันก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็มาพอกพูนตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก็จะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินถ้าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆในระยะยาวก็จะเกิดเป็นความอ้วนได้จริงๆการกินคลีนเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกันกับวิถีไทยแบบเดิมซึ่งเราเน้นการกินอาหารสดใหม่อยู่แล้วพืชผักก็อาจจะเก็บมาจากสวนครัวด้วยซ้ำนั้นก็จะเป็นของที่สดจริงๆแล้วก็สะอาดพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราก็จะพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคนในเมืองส่วนใหญ่ก็มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาหลายๆคนถึงหันมาพึ่งพาธุรกิจคลีนฟู้ดที่เขารับทำอาหารกล่องมาส่งตามที่ต่างๆเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็น่าจะลองทำเองก็ได้อย่างที่บอกแล้วหลักการของคลีนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายมันไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีการที่แปลกใหม่หรือว่าใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้คุณจะกินคลีนแต่ถ้าคุณกินไม่ได้สัดส่วนหรือไม่ได้สมดุลยังได้พลังงานเกินมันก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นมันต้องมีเรื่องของการใช้พลังงานควบคู่ไปด้วยเช่นการออกกำลังกายถึงจะทำให้เกิดสมดุลระหว่างสิ่งที่เรากินเข้าไปกับสิ่งที่เราใช้ถ้าจะให้มีสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะต้องมองทุกอย่างให้เป็นองค์รวมอย่าไปยึดติดอยู่แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นข้อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
4: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณถึง600เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่1-10เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
4: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
5: พายุงวงช้าง
6: ทุกคน
1: เข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
3: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
4: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
4: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ได้ความร
9: ู้
1: เยอะเลย
9: น
3: ักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
4: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
10: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
4: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
10: เฮ้ยน่ากลัว
11: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
12: เซตตี้ฟอร์โอ้ต้อง
13: ลดปล่อยไข่ไม่จำกัด
14: PEA
15: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูก ไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
9: ่
15: ะ
9: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
15: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling SEEDLING seedling แปลว่าต้นกล้า weed W E E

0: D weed แปลว่าวัชพืช pest P E S T pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้อนยามาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยา

เม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมาครับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้งสองประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานั้นมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอ้าวโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จแหมเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมโตโน่อมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้าบางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบงั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไซลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าพึ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่ไซลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีที่สุดถ้าเขาร่วมมือไอ้ร่วมหน่อยดิตะเนาะอ่อยร้อนนะอ่ะไม่เป็นไรตะเนาะอร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนี่นะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมตะเนาะตะเนาะชอบด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

0: ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชาร์ดนะคะออชาร์ดจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาวมีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเช่นเดียวกันค่ะวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะกับคุณครูพันธภาปัญชินเหมือนเดิมค่ะสำหรับคาบที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าเราเรียนเกี่ยวกับหลักขึ้นถูกต้องไหมคะไหนรู้จักหลักอะไรที่เพิ่มขึ้นบ้างคะหลักล้านมีหลักอะไรอีกคะ10ล้านหลักอะไรอีกคะ100ล้านหลักอะไรคะ1,000 ล้านมีอีกไหมคะมีหมื่นล้านและมีอีกมากมายเลยใช่ไหมคะจากคาบที่ผ่านมานักเรียนจะรู้จักเกี่ยวกับหลักแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะนำความรู้เดิมนะคะที่เกี่ยวกับหลักมาต่อยอดในชั่วโมงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะเนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูชื่อเรื่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่นักเรียนจะเรียนนะคะไหนลองอ่านไปพร้อมๆกันสิคะว่าเราจะเรียนในเรื่องของอะไรกันเอ่ย

ค่ะจากวันนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนจะเห็นได้ว่าค่อนข้างที่จะเยอะมีหลักค่าประจำหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายซึ่งนักเรียนเคยเรียนมายังเอ่ยคิดว่าคุ้นไหมคะในตอนป.3ที่จริงเราเคยเรียนมาแล้วนะคะแต่ในชั้นประถมศึกษาปีที่4จะเห็นได้ว่าจากคาบที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับหลักที่เพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะรู้ค่าประจำหลักของหลักที่เพิ่มเติมขึ้นมาพร้อมทั้งจะบอกค่าของเลขโดดในแต่ละหลักแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่าการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายเราเขียนได้อย่างไรการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นแบบไหนนะนึกออกไหมเอ่ยถ้ายังนึกไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันนะคะแล้วเดี๋ยวลองปฏิบัติกันในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถบอกค่าประจำหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักได้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายได้นั่นเองนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวมาทบทวนกันก่อนคุณครูมีภาพมาให้รู้จักไม่เอ่ยภาพนี้เป็นอะไรเอ่ยจำได้ไหมเราเรียกว่าแผ่นตารางอะไรนะมีอะไรบ้างคะลองดูซิจากภาพที่คุณครูแพลวกำหนดมาให้เนี่ยเราเรียกว่าแผ่นตารางอะไรกันบ้างเอ่ยลองตอบดูค่ะไม่เป็นไรนักเรียนปลายทางน่าสามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะคะนึกออกไหมลองดูซิครับแผ่นตารางแรกที่เป็นแผ่นตารางใหญ่ๆเนี่ยเป็นแผ่นตารางอะไรนะคะตารางร้อย

0: จากอันแรกนะคะรูปแรกจะเป็นแผ่นตารางร้อยอันนี้ล่ะคะเป็นแผ่นตารางอะไรเอ่ยตาราง10และสุดท้ายเป็นตารางหน่วยนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตอบได้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะสำหรับแผนภาพนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะลองเขียนแสดงจำนวนก่อนว่าตอนนี้จากแผนภาพเราเขียนแสดงจำนวนได้จำนวนอะไรสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนลงในกระดาษหรือสามารถตอบกับคุณครูปลายทางก็ได้นะคะไหนแต่ละกลุ่มลองดูสิคะว่าจากแผนภาพนี้ถ้าเราต้องเขียนแสดงจำนวนนักเรียนจะเขียนแสดงจำนวนได้เท่าไหร่เอ่ยไหนลองเขียนเป็นตัวเลขคินโดเรบิกลงในกระดานให้คุณครูหน่อยค่ะจากการตอบเมื่อกี้ถูกต้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแต่ละกลุ่มปรึกษากันได้เลยนะคะได้จำนวนอะไรนะคะถ้ากลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะนั่งตัวตรงแล้วก็ลองชูกระดานมาให้คุณครูแพลวดูนะคะถูกต้องเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะได้เหมือนเพื่อนๆต้นทางหรือไม่ค่ะไหนขอตอบเสียงดังฟังชัดกันหนึ่งรอบได้เป็นจำนวนอะไรคะ
1: 345
0: เก่งมากๆเลยค่ะปลายทางเช่นเดียวกันนะคะจากแผ่นตารางของเรานะคะเรามาดูก่อนเริ่มแรกนักเรียนรู้ได้ไงว่าได้345คะเมื่อกี้มีนักเรียนต้นทางนะคะตอบว่าแผ่นใหญ่แต่แผ่นใหญ่คือตารางอะไรนะที่เราเรียกกันเมื่อกี้แผ่นตารางร้อยนะคะมี3แผ่นนะคะดังนั้นการที่มีแผ่นตารางร้อย3แผ่นแสดงจำนวนอะไรคะแสดงจำนวน300เราได้ก่อนแล้วคือแผ่นตารางร้อยต่อไปเราต้องไปดูแผ่นตารางอะไรคะตาราง10เราจะข้ามไปตารางหน่วยก่อนดีไหมไม่ดีนะคะเราก็ไปทีละแผ่นโดยเริ่มจากแผ่นตาราง10แผ่นตาราง10มีกี่แผ่นคะ4แผ่นนักเรียนเห็นว่ามีแผ่นตาราง10นะคะอยู่4แผ่นนะคะแสดงจำนวนใดเอ่ย
1: 4
0: แสดงจำนวน4 10นะคะและสุดท้ายเราต้องไปดูกันที่แผ่นแผ่นตารางหน่วยของเราแผ่นตารางหน่วยนะคะมีกี่แผ่นเอ่ย
1: 5
0: จะมี5แผ่นนะคะดังนั้นจากตารางหน่วยที่มีอยู่5แผ่นนะคะแสดงจำนวนใดคะ5หน่วยและนักเรียนก็นำ3จำนวนนี้มารวมกันจะได้จำนวนที่เราต้องการนั่นคือเท่าไหร่เอ่ย
1: 345
0: นะคะจากที่นักเรียนได้จำนวนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่นักเรียนตอบคุณครูมาเนี่ยนักเรียนรู้แล้วว่าจากแผ่นภาพแสดงจำนวน345คุณครูอยากจะให้นักเรียนลองเขียนในรูปกระจายการเขียนในรูปกระจายเมื่อกี้ตอนต้นคาบคุณครูถามมีนักเรียนยังนึกไม่ค่อยออกใช่ไหมคะว่าการเขียนในรูปกระจายเราเขียนได้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะแนะให้ว่าการเขียนในรูปกระจายคือการนำค่าของเลขโดดแต่ละตัวมาเขียนในรูปการบวกนักเรียนลองดูสิคะว่าถ้า345เราอยากเขียนในรูปกระจายนักเรียนคิดว่าจะเขียนได้อย่างไรไหนมีใครตอบได้ไหมคะนึกออกหรือเปล่าถ้าไม่ออกเดี๋ยวเราไปพร้อมกันดีกว่าไหมคะมาดูกันทีละตัว345เลขโดดที่อยู่ทางขวาสุดคือเลขอะไรคะเลข3ซึ่ง3อยู่ในหลักอะไรคะ
1: 100
0: มีค่าเท่าไหร่เอ่ย
1: 300
0: ตรงนี้เลยครูแพลวเลยบอกเนี่ยมันเท่ากับ300นะต่อไปเมื่อกี้ครูแพลวบอกไปแล้วอยู่ในรูปการบวกดังนั้น300ไปดูต่อที่เลข4เลข4อยู่ในหลักอะไรคะเลข4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่าไหร่เอ่ย
1: 40
0: ดังนั้นจาก300ต้องบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่คะ
1: 40
0: และสุดท้ายเป็นเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 5ซึ่ง5อยู่ในหลักอะไรคะ
1: หน
0: ่วยดังนั้น5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ5หน่วยดังนั้นเราต้องบวกอีกเท่าไหร่คะถึงจะได้345ต้องบวกอีก5นะคะดังนั้นการเขียน300บวก40บวก5เราเรียกว่าการเขียนในรูปกระจายนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยเผื่อนักเรียนเนี่ยจำไม่ได้เพราะเราปิดไปนานเกินใช่ไหมคะจากการเขียนในวันนี้นะคะคุณครูแพลบอกว่าตอนนี้เมื่อก่อนเราใช้หลักลูกคิดแสดงตอนนี้คุณครูแพลใช้เป็นแผ่นตาราง100แผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยถ้าคุณครูแพลอยากใช้หลักลูกคิดแสดงนักเรียนคิดว่าเราควรใส่หลักลูกคิดอย่างไรบ้างในหลักร้อยคิดว่าต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ
1: 3
0: ลูกต่อไปเป็นหลักอะไรเอ่ย

0: สิบต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ
1: 4
0: ลูกและต่อไปเป็นหลักอะไรคะ
1: หล
0: ักหน่วยต้องมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ
1: 5
0: ลูกดังนั้นครูแพลจึงนำมามีหลักลูกคิดเป็นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหลังจากนั้นใส่จำนวนลูกคิดตามที่นักเรียนบอกเลยไหนตรวจสอบของคุณครูสิคะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องไหมคะถูกต้องนักเรียนปลายทางนะคะได้ตรวจสอบพร้อมไปกับเพื่อนๆต้นทางหรือไม่นะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้คุณครูแพลวใส่มาแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มดูทีละหลักกันเลยนะคะเรามาดูหน่อยนะคะว่าเมื่อกี้ในหลักร้อยมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะในหลักร้อยมีลูกคิดอยู่3ลูกฟังคำถามต่อไปให้ดีนะคะแต่ละลูกมีค่าเท่าใดคะแต่ละลูกมีค่าเท่าใดคะ100ถูกต้องไหมคะไม่ใช่300เพราะเขาโจทย์ถามว่าแต่ละลูกแต่ละลูกหมายถึงลูกคิดสีฟ้า1ลูกตอนนี้มีค่าเท่าไหร่1ลูกมีค่าเพียงแค่100ดังนั้นจะได้เป็น100แต่ถ้าโจทย์ถามใหม่ว่าในหลักร้อยมีค่าเท่าใด
1: 300
0: ในหลักร้อยจะมีค่าเป็น300เนื่องจากมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ3ลูกนะคะดังนั้นจะได้เป็น300แต่ครูแพรบอกการเขียนแบบเนี้ยการบอกค่าของมันเขียนได้แบบที่1คือการเขียนไปเลยว่า300หรือเขียนอีก1แบบคือการเขียนในรูปการคูณการที่เรามีลูกคิดในหลักร้อยอยู่3ลูกแต่ละลูกมีค่าเป็น100นักเรียนคิดว่าเราเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรคะ
1: 3
0: 100เก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะลองตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะการที่มีลูกคิดในหลักร้อยอยู่3ลูกแต่ละลูกมีค่าเป็น100เราจะได้เหมือนที่เพื่อนๆตอบเลยเมื่อกี้คือ3คูณกับ100จึงมีค่าเป็น300จะเห็นได้นะคะว่า2บรรทัดนี้นะคะที่คุณครูเขียนมามีค่าเท่ากันไหมคะ300กับ3คูณ100มีค่าเท่ากันไหมคะมีค่าเท่ากันนะคะดังนั้นเราเขียนได้กี่แบบ2แบบนะคะเขียนค่าของมันเลยหรือเขียนอยู่ในรูปของการคูณตอนนี้เราดูหลักร้อยแล้วต่อไปหลักอะไรดีคะเราย้อนไปกันที่หลัก10หลัก10ของเรานะคะมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ
1: 4ล
0: ู
1: ก
0: ในหลัก10มีลูกคิดอยู่4ลูกคำถามต่อมาแต่ละลูกมีค่าเท่าใด
1: 4
0: แต่ละลูกมีค่าเท่ากับ10มีใครยังตอบ100ไม่เอ่ยไม่มีแล้วดูดีๆนะคะเข้าไปกันที่หลัก10ดังนั้นในหลัก10จะมีค่าเพียงแค่10ดังนั้นแต่ละลูกมีค่าเท่ากับ10ลองบอกหน่อยค่ะในหลัก10มีค่าเท่าใดคะ
1: 4
0: ในหลัก10จะมีค่าเท่ากับ40แต่ถ้าเราอยากเขียนในรูปการคูณล่ะคะเอา4มาคูณกับ10เพราะมีลูกคิด4ลูกแต่ละลูกมีค่าเท่ากับ10ดังนั้นได้เป็น4คูณกับ10ซึ่ง40กับ4คูณกับ10มีค่าเท่ากันไหมเอ่ยมีค่าเท่ากันนะคะต่อมาค่ะหลักสุดท้ายคือหลักอะไรเอ่ย
1: หล
0: ักหน่วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่หลักหน่วยหลักหน่วยมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะในหลักหน่วยนะคะจะเห็นได้ว่ามีลูกคิดอยู่5ลูกเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ละลูกมีค่าเท่าใดเอ่ยแต่ละลูกมีค่าเท่ากับ1จะไม่ใช่10หรือ100แล้วนะคะเราต้องดูก่อนว่าเราถามถึงหลักอะไรในหลักหน่วยก็จะมีค่าเพียงเท่ากับ1ดังนั้นมีค่าเท่ากับ1ลองบอกหน่อยสิคะว่าในหลักหน่วยนะคะมีค่าเท่าใดเอ่ยมีค่าเพียงเท่ากับ5แต่ถ้าอยากเขียนในรูปการคูณล่ะคะ
1: 5
0: ได้เท่ากับ5คูณ1นะคะได้เท่ากับ5คูณกับ1นะคะต่อมาจากการที่เราดูทั้ง3หลักเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูแพลวก็บอกว่าหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดคะ345ซึ่งก็จะเท่ากับภาพแรกที่คุณครูกำหนดมาให้ที่เป็นภาพของตารางถูกต้องไหมคะได้345เช่นเดียวกันถ้าอยากเขียนในรูปกระจายเมื่อกี้เราเขียนได้เท่าไหร่เอ่ยใครจำได้บ้างเขียนในรูปกระจายได้เท่าไหร่เอ่ยคะรูปกระจายที่เรามีการใส่เครื่องหมายบวกเอาค่าของเลขแต่ละหลักมาใส่เครื่องหมายบวกได้เป็นอะไรบ้างเอ่ยจำได้ไหมเมื่อกี้หน้าแรกที่เราเรียนไปได้เท่าไหร่นะคะ300แล้วยังไงต่อเอ่ยบวกกับ40แล้วยังไงต่อคะ
1: บว
0: กกับอีก5นี่คือแบบที่1ในการเขียนรูปกระจายนะคะคือการนํา300บวกกับ40บวกกับ5 300มาจากไหนมาจาก

3ที่อยู่ในหลัก100 40มาจาก4ที่อยู่ในหลัก10แล้วก็5มาจาก5ที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะแต่เมื่อกี้เราเขียนอีก1แบบจำได้ไหมแบบการคูณซึ่งแบบการคูณก็จะมีค่าเท่ากับ340แล้วก็5เช่น

0: โดดให้อยู่ในรูปของการคูณแล้วนำมาบวกกันอ่ะมาดูพร้อมกันนะคะ300เราเขียน3คูณกับ100แล้วก็ใส่วงเล็บต่อมานะคะ40เราเขียน4คูณกับ10แล้วก็ใส่วงเล็บแล้วนำมาทำอะไรกันเอ่ยบวกกันต่อมาเป็น5ที่อยู่ในหลักหน่วยเราเขียนได้เป็น5คูณกับ1แล้วนำมาทำอะไรกันเอ่ยนำมาบวกกันดังนั้นการเขียนในรูปกระจายเขียนได้กี่แบบคะ
1: 2
0: แบบแบบที่1นะคะเขียนได้แบบการเขียนค่าของเลขโดดในแต่ละหลักแบบที่2นะคะเราเขียนได้นะคะโดยการเขียนในรูปการคูณก่อนแล้วเสร็จแล้วนำมาบวกกันนะคะอย่าลืมแล้วแต่นักเรียนถนัดถ้าใครถนัดแบบข้างบนเขียนแบบข้างบนได้ถ้าใครถนัดแบบด้านล่างเขียนแบบด้านล่างได้ดังนั้นการเขียนในรูปกระจายเขียนได้กี่แบบเอ่ย
1: 2
0: แบบนะคะนักเรียนปลายทางก็ดูให้ดีๆนะคะการเขียนในรูปกระจายเราเขียนได้2แบบนะคะต่อมานะคะคุณครูบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ใหม่กันดีกว่าคุณครูให้หลักลูกคิดใหม่มาแล้วนะคะนักเรียนลองดูหลักลูกคิดนี้หลักลูกคิดนี้ตอนนี้มีหลักอะไรเป็นหลักที่มากที่สุดเลยคะ
1: 10ล้าน
0: เรามีหลัก10ล้านเป็นหลักที่มากที่สุดซึ่งอยู่ทางไหนเอ่ย
1: ซ้ายส
0: ุ
1: ด
0: จะอยู่ทางซ้ายสุดของเรานะคะแล้วหลักที่น้อยที่สุดเป็นหลักอะไรคะ
1: ห
0: ลักหน่วยนะคะซึ่งอยู่ทางไหนเอ่ย
1: ข
0: วาสุดนะคะเมื่อวานเราได้เรียนไปถึงหลัก10ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนนักเรียนลองดูสิคะจากหลักลูกคิดนี้สแสดงจำนวนใดเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนลงในกระดาษ นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดิมนะคะสามารถเขียนลงในสมุดนะคะหรือกระดาษของนักเรียนก็ได้ค่ะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแต่ละกลุ่มลองเปลี่ยนคนเขียนจากข้อแรกดูนะคะเพื่อนๆจะได้ฝึกเขียนแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะของนักเรียนค่ะหากกลุ่มไหนเขียนเสร็จแล้วนะคะหันกระดานมาให้คุณครูแพลวได้ดูด้วยนะคะ

0: Này. เรามาดูกันนะคะจากการเขียนนะคะไหนนักเรียนอ่านจำนวนที่นักเรียนเขียนสิคะได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 13,521,473
0: ถูกต้องเลยค่ะหลักรูปคิดตอนนี้นะคะแสดงจำนวนคือ13,521,473นะคะนักเรียนนะคะลองดูดีๆนะคะว่าการใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะเราจะใส่โดยเริ่มนับจากทางขวาไปทางซ้ายทีละ3นะคะคุณครูแพลวแนะนำนะคะเวลานักเรียนทำเนี่ยให้นักเรียนเขียนตัวเลขในแต่ละหลักไปก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องหมายจุลภาคเมื่อเขียนตัวเลขครบแล้วนะคะเพื่อกันนะคะการใส่เครื่องหมายจุลภาคที่ผิดพลาดนะคะนักเรียนปลายทางนะคะได้คำตอบเหมือนของคุณครูแพลวหรือไม่สำหรับนักเรียนต้นทางนะคะเก่งมากๆเลยค่ะที่เขียนถูกต้องทุกกลุ่มเลยนะคะต่อมานะคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนลองไปดูลูกคิดแต่ละลูกในแต่ละหลักเราไปเริ่มจากหลักที่มากที่สุดคือหลักอะไรคะหลัก10ล้านดังนั้นนักเรียนช่วยดูหน่อยลูกคิดในหลัก10ล้านแต่ละลูกมีค่าเท่าไหร่เอ่ยครูแพลวใช้คำว่าแต่ละลูกนะคะลูกคิดในหลัก10ล้านแต่ละลูกมีค่าเท่าไหร่เอ่ยคะ
1: 10ล้าน
0: ก็จะมีค่าเป็น10ล้านต่อมานะคะถัดจากหลัก10ล้านมาเป็นหลักอะไรคะหลักล้านดังนั้นไปดูลูกคิดในหลักล้านหน่อยว่าแต่ละลูกมีค่าเท่าไหร่เอ่ยคะ
1: 1ล้าน
0: ก็จะมีค่าเท่ากับ1ล้านต่อจากหลักล้านล่ะคะเป็นหลักอะไรคะ

0: านะคะจะเป็นหลักแสนให้นักเรียนช่วยกันดูหน่อยค่ะว่าในหลักแสนลูกคิดแต่ละลูกมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 1 แสน
0: นะคะนักเรียนต้นทางตอบกันทุกๆคนด้วยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถตอบได้เลยนะคะต่อไปไปหลักอะไรกันคะต่อไปจากหลักแสนนะคะเราก็ไปกันที่หลักหมื่นนะคะในหลักหมื่นนะคะลูกคิดแต่ละลูกมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 10,000
0: จะมีค่าเท่ากับ10,000ต่อจากหลักหมื่นเป็นหลักอะไรคะเป็นหลักพันนะคะไปดูกันต่อถ้าเป็นลูกคิดในหลักพันนะคะแต่ละลูกมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 10,000
0: มีค่าเท่ากับ 1,000 ต่อจากหลักพันเป็นหลักอะไรคะเป็นหลักร้อยนะคะลูกคิดในหลักร้อยแต่ละลูกมีค่าเท่าไหร่เอ่ย
1: 100
0: ต่อไปเป็นหลักอะไรคะหลัก10นะคะลูกคิดในหลัก10นะคะแต่ละลูกมีค่าเท่าไหร่คะจะมีค่าเท่ากับ10นะคะและสุดท้ายเป็นหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยลูกคิดแต่ละลูกในหลักหน่วยมีค่าเท่าไหร่เอ่ยคะมีค่าเท่ากับ1สิ่งที่นักเรียนตอบคุณครูแพลวมาเนี่ยว่าลูกคิดแต่ละลูกในแต่ละหลักมีค่าเท่าไหร่เราเรียกจำนวนเหล่านี้นะคะว่าค่าประจำหลักค่าประจำหลักหมายถึงอะไรหมายถึงลูกคิดแต่ละลูกที่อยู่ในหลักนั้นๆจะเห็นว่าลูกคิดแต่ละลูกอยู่ต่างหลักกันมีค่าเท่ากันหรือไม่คะไม่เท่ากันอยู่ในหลักหน่วยมีค่าได้แค่เท่ากับ1อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ10อยู่ในหลัก100มีค่าเท่ากับ100จากการตอบเมื่อกี้คุณครูแพลวจะนำไปใส่ในตารางหลักของเราโดยพร้อมกับค่าประจำหลักเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะตอนนี้ตารางหลักของคุณครูแพลวมีตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลักตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลักตั้งแต่หลักหน่วยจนถึงหลัก10ล้านนะคะเดี๋ยวเราจะนำค่าประจำหลักที่เราตอบเมื่อกี้มาใส่ลงในค่าประจำหลักพร้อมกับตารางหลักของเรานะคะนักเรียนปลายทางนะคะตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยค่ะเริ่มที่หลักแรกหลัก10ล้านหลัก10มีค่าประจำหลักเป็นเท่าไหร่เอ่ยคะมีค่าเท่ากับ10ล้านนะคะหลัก10ล้านก็จะมีค่าเท่ากับ10ล้านต่อไปหลักล้านหลักล้านมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 10ล้าน
0: จะมีค่าเท่ากับ1ล้านต่อไปหลักแสนค่าประจำหลักของหลักแสนเท่ากับ 100,000 หลักหมื่นมีค่าประจำหลักเท่ากับ
1: 10,000
0: 1,000 มีค่าประจำหลักเท่ากับ
1: 1,000
0: 100มีค่าประจำหลักเท่ากับ
1: 100
0: 10หลัก10มีค่าประจำหลักเท่ากับ10และสุดท้ายหลักหน่วยหลักหน่วยมีค่าประจำหลักเท่ากับ
1: 1
0: จะเห็นได้ว่าถ้าลูกคิดอยู่ต่างหลักการค่าของมันต่างกันไหมคะต่างกันเพราะอะไรเพราะค่าประจำหลักของแต่ละหลักมันต่างกันตามตารางนี้โอเคไหมคะตามตารางนี้นะคะจะประกอบไปด้วยหลักพร้อมกับค่าประจำหลักของหลักนั้นๆต่อมานะคะคุณครูแพลวจะเพิ่มจำนวนด้านล่างจากหลักลูกคิดเมื่อกี้ก่อนเลยหลักลูกคิดเมื่อกี้นะคะคุณครูแพลวเปลี่ยนจากหลักลูกคิดมาใส่ในตารางหลักคุณครูก็จะนำเลขโดดในแต่ละหลักมาใส่ให้ตรงกับหลักถูกต้องไหมคะไหนลองอ่านอีกหนึ่งรอบสิคะว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดมาให้เราอ่านได้ว่าอย่างไร
1: 13,521,473
0: เก่งมากๆเลยค่ะเราอ่านได้เป็น13,521,473นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอเปลี่ยนจำนวนบ้างแล้วให้นักเรียนลองอ่านอีกสักหนึ่งรอบพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วมาดูพร้อมกันเลยค่ะคุณครูแพลวได้เปลี่ยนจำนวนมาให้แล้วนะคะให้สังเกตก่อนเดี๋ยวจะให้ลองอ่านสิคะว่าจำนวนที่คุณครูกำหนดมาให้อ่านได้ว่าอย่างไรลองดูหลักดีๆนะคะอย่าลืมจำนวนตั้งแต่หลักล้านขึ้นไปนะคะเราจะอ่านจำนวนหน้าหลักล้านนะคะรวมมันก่อนแล้วลงเสียงด้วยคำว่าล้านเพียงหนึ่งเสียงหลังจากนั้นนะคะเราอ่านจำนวนอื่นหลังหลักล้านตามปกติที่เราเคยอ่านเลยค่ะได้ยังคะได้ยังคะนักเรียนปลายทางแล้วคะอ่านได้หรือยังถ้าอ่านได้แล้วขอเสียงดังพร้อมกันหนึ่งครั้งค่ะจำนวนนี้อ่านว่าอย่างไรคะ
1: 78,201,336
0: เก่งมากค่ะ ่านได้เป็น78ล้านนะคะ 213,36 จากตารางนี้คุณครูแพลวนำไปเขียนเป็นตัวเลขคิโนรูบิกเราจะได้อย่างนี้อย่าลืมนะคะการเขียนจำนวนหลายหลักเราจะต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคคันด้วยต่อไปนะคะคุณครูแพลวบอกอยากให้นักเรียนรู้จักเลขโดดในแต่ละหลักเลขโดดในแต่ละหลักเนี่ยคืออะไรคือเลขโดดที่เขียนในแต่ละหลักเช่นเลข7เลข8เลข2เลข1เลข0เลข3เลข3แล้วก็เลข6เลขโดดในแต่ละหลักเนี่ยที่เขียนลงไปอยู่ในหลักใดพร้อมบอกหน่อยว่ามีค่าเท่าไหร่การที่เราจะดูเลขโดดในแต่ละหลักเราก็จะไปเริ่มจากหลักที่มากที่สุดโดยหลักที่มากที่สุดอยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวาคะลองดูสิคะหลักที่มากที่สุดเนี่ยอยู่ทางซ้ายหรืออยู่ทางขวาคะ
1: อยู่ทางซ้าย
0: ลองดูดีๆอีกหนึ่งรอบอยู่ทางไหนคะอยู่ทางซ้ายใช่ไหมคะทางซ้ายของเรานั่นคือเลขอะไรคะเลข7เลข7นี้นักเรียนช่วยดูหน่อยเลข7อยู่ในหลักใดเอ่ย
1: 40 ล้าน
0: ถ้านักเรียนบอกคุณครูหนูจำไม่ได้แล้วนักเรียนมีวิธีการอย่างไรดีถึงจะรู้ว่าเลข7อยู่ในหลัก10ล้านนับหลักโดยนับจากหลักไหนไปคะโดยนับจากหลักหน่วยเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับไปพร้อมกันหน่อยนะคะเผื่อนักเรียนไปทางท่านใดนะคะจะได้ลองเอาไปทำบ้างเราจะเริ่มนับจากหลักอะไรคะหน่วยต่อไป
1: สิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้าน
0: เมื่อนักเรียนนับเสร็จนักเรียนก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเลข7เนี่ยอยู่ในหลัก10ล้านนักเรียนก็นำมาตอบได้ว่าถ้าโจทย์ถามเลข7อยู่ในหลักใดนักเรียนตอบได้ว่าเลข7อยู่ในหลัก10ล้านมีค่าเท่าไหร่ล่ะถ้าเลข7อยู่ในหลัก10ล้านมีค่าเท่ากับ10ล้านหรอโจทย์ไม่ได้ถามนะคะว่าแต่ละลูกโจทย์ถามว่าเลข7อยู่ในหลัก10ล้านมีค่าเท่าไหร
1: ่70ล้าน
0: มีค่าเท่ากับ70ล้านนะคะเพราะเลข7อยู่ในหลัก10ล้าน1ลูกมีค่าเท่ากับ10ล้านแต่เรามีทั้งหมดกี่ลูกคะ7ลูกดังนั้นจึงมีค่าเป็น70ล้านถัดจากเลข7เป็นเลขอะไรคะ
1: 8
0: ช่วยบอกหน่อยเลข8อยู่ในหลักใดคะ
1: หลักล้าน
0: นักเรียนก็จะรู้อยู่แล้วว่าถัดจากหลัก10ล้านนะคะจะเป็นหลักล้านนะคะดังนั้น8อยู่ในหลักล้านมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 8ล้าน
0: มีค่าเท่ากับ8ล้านต่อมานะคะถัดมาจากหลักล้านนะคะมาทางขวามือเป็นหลักอะไรเอ่ยหลักแสนหลักแสนเป็นเลขอะไรคะตอนนี
1: ้
0: เราก็ดูก่อน8นะคะต่อไปเป็นเลข2เลข2อยู่ในหลักอะไรนะคะเมื่อกี
1: ้
0: เลข2อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 2แสน
0: จะมีค่าเพียง2แสนนะคะจะมีค่าเท่ากับ2แสนนะคะต่อมานะคะเราเลข2แล้วถัดจากเลข2เป็นเลขอะไรคะทางขวามือทางขวามือของเราเป็นเลข1นักเรียนก็ดูก่อนเลข1นี้อยู่ในหลักอะไรคะเลข1อยู่ในหลักหมื่นนะคะมีค่าเท่าไหร่คะเลข1อยู่ในหลักหมื่นนะคะมีค่าเท่ากับ1หมื่นนะคะถัดจากเลข1มาทางขวานะคะเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข0เลข0อยู่ในหลักอะไรคะเลข0อยู่ในหลักพันมีค่าเท่าไหร่คะต้อง 0,000 หรือ0ธรรมดาดีคะคิดว่าไม่ว่าจะ 0,000 หรือ0มีค่าเท่ากันไหมคะเท่ากันดังนั้นใส่เลยเป็นเลข0นะครับมีค่าเท่ากับ0การที่เป็นเลข0เนี่ยนักเรียนใส่ตัวเดียวก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องใส่เลข0ถึง4ตัวให้ครบตามหลักพันนะคะตรงนี้นะคะเป็นข้อสังเกตนะคะไม่ว่า0จะอยู่ในหลักใดก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสูตรนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เลขอะไรแล้วคะตอนนี้เราอยู่ที่เลขอะไรแล้วคะเลขโดดอะไรแล้วคะตอนนี้เราเพิ่งอยู่ที่เลข0ต่อไปถัดไปทางขวาเป็นเลขอะไรคะเลข3 3ที่คุณครูแพลวชี้อยู่อยู่ในหลักอะไรคะ
1: 100
0: ดูดีๆนะคะเอาตัวที่คุณครูแพลวชี้อยู่นะคะอยู่ในหลักร้อยนะคะดังนั้น3นะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ในหลัก100ที่ติดกับหลักพันนะคะ3อยู่ในหลัก100มีค่าเท่าไหร่คะ
1: 300
0: 3อยู่ในหลัก100มีค่า300ต่อมานะคะถัดจากเลข3ที่คุณครูแพลวชี้อยู่ในหลัก100ไปหลักถัดไปทางขวาเป็นเลขอะไรคะ ก็เป็นเลข3เช่นเดียวกันค่ะ3ตัวนี้นะคะอยู่ในหลักอะไรคะ
1: 4
0: 3อยู่ในหลัก

0: 30มีค่าเท่าไหร่คะ
1: 30
0: มีค่าเท่ากับ30และสุดท้ายถัดจากเลข3ในหลัก10เป็นเลขอะไรก่อนคะเป็นเลข6เลข6อยู่ในหลักใดคะเลข6จะอยู่ในหลักหน่วยนะคะมีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ6นะคะจากการตอบของเรารู้แล้วว่าเลขโดดอยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดถ้าคุณครูแพลวถามเพียงแค่ตัวเลขเดียวนักเรียนก็ตอบตัวเลขเดียวแต่ข้อนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนรู้ทุกหลักก่อนเลยนะคะเราจึงตอบได้ทุกเลขโดดก่อนข้อสังเกตหน่อยนักเรียนช่วยคุณครูแพลวสังเกตหน่อยจากจำนวนนี้นะคะมีเลขอะไรที่เหมือนกันเอ่ยจากจำนวนนี้มีเลขอะไรที่เหมือนกันในจำนวนนี้คะมีเลข3ใช่ไหมคะซึ่งในเลข3มีอยู่2หลักคือหลัก100กับหลัก10นักเรียนช่วยบอกหน่อยสิคะว่าเลข3ในหลัก100กับเลข3ในหลัก10เนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันเดี๋ยวให้นักเรียนคิดก่อนเดี๋ยวจะถามให้นักเรียนยกมือตอบนะคะว่าเลข3ในหลัก100กับเลข3ในหลัก10เนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันไหนใครคิดว่าเลข3ในหลัก100กับเลข3ในหลัก10เหมือนกันบ้างไหนลองยกมือหน่อยค่ะไม่มีเลยค่ะแล้วครูแพรถามใหม่เลข3ในหลัก100กับเลข3ในหลัก10แตกต่างกันไหมคะใครคิดว่าแตกต่างกันไหนยกมือให้ครูหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าแตกต่างเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่ค่ะเพราะเหตุอะไรถึงเลข3ในหลัก100กับเลข3ในหลัก10แตกต่างกันคะมีคนบางคนด้านหน้าตอบว่าอยู่คนละหลักแต่เมื่อกี้ด้านหลังนะคะตอบว่าเพราะว่าอะไรเอ่ยไหนลองตอบอีกหนึ่งรอบใช้ไมค์ตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยนะคะ
2: 300มันมากกว่า30
0: เพราะว่า300มากกว่า30จากการตอบเมื่อกี้นะคะถือว่าถูกทั้ง2คนเลย1 3อยู่คนละหลักกันหลัก100กับหลัก10แต่3อยู่คนละหลักกันมีค่าเท่ากันไหมคะลองสังเกต300กับ30มีค่าเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันแถม300มากกว่า30ตามที่เมื่อกี้เพื่อนๆได้ตอบไปเลยเก่งมากๆนะคะดังนั้นการที่มีเลขโดดนะคะที่เหมือนกันอยู่คนละหลักกันจะมีค่าที่แตกต่างกันยกเว้นเลขอะไรคิดว่า
3: 0
0: ถ้าเป็นเลข0ไม่ว่า0อยู่ในหลักไหนก็มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเลขโดดที่อยู่ที่เหมือนกันนะคะอยู่แต่ละหลักการที่ไม่ใช่เลข0นะคะจะมีค่าที่ต่างกันนะคะจากการเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะจากเมื่อกี้เราได้บอกค่าของเลขโดดในแต่ละหลักไปแล้ววันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องรู้คือการเขียนในรูปกระจายเราจะเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรดีคะเมื่อกี้ครูแพรบอกไปแล้วการเขียนในรูปกระจายคือการนำค่าของเลขโดดมาใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ย
3: บ
0: วกดังนั้นนักเรียนก็ไปดูเลยเมื่อกี้7มีค่าเท่าไหร่คะ70ล้านดังนั้นครูแพลวใส่มาก่อน70ล้านต่อมาเป็นเลข8 8มีค่าเท่าไหร่เอ่ย
3: 8
0: ล้านดังนั้นต้องเขียนว่าอะไรคะ
3: บวก
0: 8ล้านนะคะนักเรียนต้นทางช่วยกันตอบด้วยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถตอบไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะถัดจากเลข8เป็นเลขอะไรคะเลข2ดังนั้น2มีค่าเท่าไหร่คะ200,000ต้องเขียนว่า
3: บวก
0: 200,000นะคะต่อไปล่ะคะเป็นเลข1เขียนว่าอย่างไรดี
3: บวก
0: เท่าไหร่คะบวก 10,000 เพราะมีค่าเท่ากับ 10,000 นะคะเขียนว่าบวก 10,000 นะคะต่อไปเป็นเลขอะไรคะ0เขียนอย่างไรดีมี2เสียงเมื่อกี้มีนักเรียนใส่หัวให้ครูแพลว1คนบอกไม่ต้องเขียนก็ได้หรือจะเขียนว่าบวก0ได้ไหมได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวขอเขียนแบบบวก0ก่อนนะคะถัดต่อไปเป็นเลข3เขียนว่าอย่างไรดีคะ
3: บวก
0: 300นะคะและต่อไปเป็นเลข3เหมือนกันเขียนว่าอะไรคะ
3: บวก30
0: และสุดท้ายต้องเขียนว่าสุดท้ายต้องเขียนว่าบวก6นะคะการเขียนแบบนี้70ล้านบวก8ล้านบวก 200,000 บวก 10,000 บวก 0 บวก 300 บวก 30 บวก 6 เราเรียกว่าการเขียนในรูปกระจายนะคะนี่คือแบบที่1แต่แบบที่1เมื่อกี้มีนักเรียนบอกว่าคุณครูคะหนูไม่ขอเขียน0ได้ไหม ถ้าเราไม่เขียนบวกศูนย์ตรงนี้ค่าของเรายังเท่าเดิมไหมคะยังเท่าเดิมเพราะศูนย์ไม่มีค่าถูกต้องไหมคะศูนย์ไม่มีค่าแต่เราใส่เพื่อให้เรารู้เฉยๆดังนั้นคุณครูแพรบอกบางคนอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะคะแต่เมื่อกี้เรามีอีกหนึ่งแบบคือการเขียนอยู่ในรูปการอะไรนะการคูณดังนั้นคุณครูแพรนะคะจะมาเขียนในรูปการคูณโดยเริ่มดูทีละตัวเลย70ล้านเราสามารถเขียนในรูปการคูณได้เป็น7คูณกับอะไรดีคะ7คูณ10ล้านเก่งมากๆเลยค่ะ7คูณกับ10ล้านนะคะนักเรียนต้นทางช่วยกันตอบด้วยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันเลยนะคะสามารถตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยค่ะต่อไปดูกันที่8ล้าน8ล้านต้องเขียน8คูณกับอะไรดีคะ8คูณกับ1ล้านต่อไปกันที่2แสนต้องเขียนว่าอะไรดีคะ2คูณกับ1แสนต่อไป10,000เขียนได้เป็น1คูณกับ1 10,000ต่อไปเป็น0ค่ะ0ตัวนี้เขียนว่าอย่างไรดี0คูณอะไรดีนักเรียนต้องไปดูก่อนว่า0อยู่ในหลักอะไรพันดังนั้นเขียน0คูณอะไรดีคะ0คูณ1พันเพราะว่าจะได้รู้ว่า0ตัวนี้อยู่ในหลักพันนะคะต่อไป300ล่ะคะเขียนว่าอย่างไรดี3ตัวนี้เขียนเป็น3คูณ1 100ต่อไป30ล่ะคะ3คูณกับ10และสุดท้าย6ล่ะคะ6คูณกับ1ดังนั้นการเขียนในรูปกระจาดนะคะเราเขียนได้2แบบแบบที่1คือแบบเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เป็นแบบการเขียนค่าของเลขโดดลงไปเลยแบบที่2คือการเขียนในรูปของการคูณเหมือนเดิมแต่อย่าลืมนะคะเราจะต้องมีเครื่องหมายอะไรคะเราจะต้องเขียนในรูปของการอะไรกันการบวกนะคะเราจะต้องเขียนในรูปของการบวกนะคะดังนั้นนักเรียนรู้แล้วว่าการเขียนในรูปกระจายเขียนได้อย่างไรเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนลองทำกิจกรรมของคุณครูดูนะคะโดยเขียนในรูปกระจายค่ะพร้อมไม่พร้อมคะพร้อมนะคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนในรูปกระจายเดี๋ยวข้อแรกตอบพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวข้อที่2คุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติลงในสมุดของตนเองนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะนั่งหลังตรงตัวตรงพร้อมทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะมาดูกันที่จำนวนแรกจำนวนนี้อ่านได้ว่าอย่างไรคะ
3: 3,45,679
0: คุณครูแพลวอยากเขียนในรูปกระจายไหนช่วยบอกหน่อยการเขียนในรูปกระจายของ 3,45,679 เขียนได้อย่างไรดีตัวจำตัวแรก3เขียนได้เป็นอะไรดีคะ
3: 3
0: เราเขียนก่อน3ล้านถูกต้องไหมคะเพราะเราจะเขียนค่าของเลขโดดในแต่ละหลักโดยใช้เครื่องหมายบวกต่อไปเป็นเลข4เลข4เขียนได้อย่างไรคะนักเรียนต้องเขียนค่าของมัน4จริงแต่4อยู่ในหลักแสนจึงทำอย่างไรต
3: ่อบวก
0: 4แสนเขียนแบบนี้3ล้านบวก4แสนต่อไปล่ะคะ
3: บวก
0: 0หรือจะไม่บวกก็ได้จากข้อเมื่อกี้เรายกตัวอย่างแบบบวกไปแล้วเดี๋ยวข้อนี้คุณครูเราจะไม่บวก0เพราะการบวก0ยังมีค่าที่เท่าเดิมต่อไปกันที่เลข5ค่ะได้เป็นอะไรเอ่ยบวกกับ 5,000 ต่อไปนะคะเป็นเลข6นี้ค่ะ
3: บวก
0: 600เพราะ6อยู่ในหลัก100นะคะต่อไปค่ะ
3: บว
0: ก70และสุดท้ายบวก9นะคะไหนอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะการเขียนในรูปกระจายของจำนวนนี้จึงได้เป็น
3: 3,400
0: อ้าวอ่านใหม่เมื่อกี้เราอย่าลืมเครื่องหมายบวกนะคะถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะอ่านพร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะ
3: 3,400+6,700+70+9
0: แบบนี้นะคะเราเรียกว่าการเขียนในรูปกระจายหรือจะเขียนอีกแบบนึงคือการใช้เป็นการคูณนะคะของค่าของเลขโดดนะคะจำนวนแรกก็จะได้เป็น3คูณ1ล้านนะคะบวกกับ4คูณ1แสนบวกกับ5คูณ 1,000 บวกกับ6คูณ100บวกกับ7คูณ10และบวกกับ9คูณ1อย่าลืมนะคะถ้าเขียนในรูปการคูณจะต้องมีเครื่องหมายวงเล็บพร้อมปฏิบัติแล้วยังคะ นักเรียนปลายทางแล้วคะพร้อมปฏิบัติแล้วยังถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียน

0: ต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้นักเรียนได้ลองเขียนนะคะในรูปกระจายสักหนึ่งข้อค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนมาดูจำนวนของคุณครูก่อนสำหรับข้อที่2ก่อนอื่นช่วยกันอ่านจำนวนข้อที่2ก่อนค่ะจำนวนที่คุณครูแพลวกำหนดมาให้นะคะอ่านได้ว่าอย่างไรคะ
1: 21,625,443
0: ค่ะเมื่อนักเรียนอ่านได้แล้วให้นักเรียนเขียนในรูปกระจายนะคะโดยเริ่มเขียนได้เลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเขียนได้เลยค่ะครับเขียนเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ครับสามารถปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: อ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจากการเดินของคุณครูเนี่ยบางคนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่จะเขียนเป็นแบบที่1หรือแบบที่2ก็ได้นะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวมาช่วยกันตอบก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของตนเองเลยค่ะไหนในข้อนี้เริ่มแรกนักเขียนได้อย่างไรบ้างคะไหนเขียนได้อย่างไรบ้างคะ20อะไรคะ20ล้านช่วยกันตอบก่อนค่ะ20ล้าน
1: บวก
0: 1ล้าน
1: บวก6แสนบวก
0: เก่งมากๆเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองก็ได้นะคะสำหรับข้อนี้นะคะมีใครบวกศูนย์ก่อน500ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะจากเมื่อกี้คุณครูแพลวสังเกตมีนักเรียนเขียนแบบที่2ด้วยถ้าแบบที่2นะคะนักเรียนก็จะเขียนได้แบบที่คุณครูแพลวจะขึ้นนำเสนอให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องนะคะได้เป็น2คูณ10ล้านบวก1คูณ1ล้านบวก6คูณ1แสนบวก2คูณ 10,000 บวก5คูณ 100 บวก4คูณ 10 และสุดท้ายบวก3คูณ 1 ค่ะหากใครมีเวลานะคะสามารถกลับไปลองเขียนทั้ง2

แบบนะคะเป็นการม่านเพิ่มเติมของนักเรียนได้ค่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งแบบฝึกหัดนะคะที่อยากจะให้นักเรียนช่วยกันตอบในวันนี้นะคะคือการบอกรูปกระจายที่กำหนดให้ว่าเป็นของจำนวนใดจากเดิมเมื่อกี้เรามีจำนวนให้นักเรียนบอกรูปกระจายคุณครูแพรขอเปลี่ยนไปแล้วเป็นให้นักเรียนบอกรูปกระจายนะคะที่กำหนดให้เป็นของจำนวนใดตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนะคะหันมามองคุณครูแพรก่อนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะสำหรับจำนวนที่หนึ่งจำนวนที่หนึ่งคุณครูแพรให้มานะคะเป็น900,000บวก70,000บวก6,000บวก300บวก10บวก4ให้นักเรียนเขียนจำนวนให้หน่อยว่าจำนวนนั้นคืออะไรนักเรียนคิดว่าเราทำอย่างไรคะเอามาบวกกันแล้วก็จะได้จำนวนใช่ไหมคะเริ่มแรกเราดูก่อนหลักที่มากที่สุดคือหลักอะไรคะหลักที่มากที่สุดคือหลักแสนนักเรียนรู้แล้วเป็น900,000เราก็เริ่มเขียนเลยโดยการนำเลขโดดเลข9มาเขียนก่อนทุกคนเงยหน้าดูนะคะเดี๋ยวจะได้กลับไปทำแบบฝึกหัดของเราได้เริ่มแรกนะคะนักเรียนก็นำเลข9มาใส่ก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็ได้เป็นอะไรเอ่ยเป็นเลข 70,000 ซึ่งหลักแสนต่อด้วยหลักหมื่นถูกต้องไหมคะถูกต้องเราก็ใส่เป็นเลข7ต่อไปบวกกับ 6,000 หลังหลักหมื่นเป็นหลักพันถูกต้องไหมถูกต้องเราก็เขียนเลขอะไรต่อเลยเลข6ต่อไปบวก300ต่อจากหลักพันไหมคะ300ต่อนะคะเราก็เขียนต่อด้วยเลข3ต่อเป็นบวก10เราก็เขียนต่อด้วยเลข1แล้วต่อสุดท้ายเป็น4แล้วก็ใส่เลข4เมื่อใส่ครบทุกหลักตามที่โจทย์กำหนดมาให้แล้วเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายจุลภาคโดยนับจากทางขวาไปทางซ้ายทีละ3นับ1 2 3แล้วก็ใส่หากหลักใดนะคะสมมุติอยู่ๆจากหลัก100มาเป็นหลักหน่วยหลัก10ไม่มีดังนั้นหลัก10ต้องเป็นเลขอะไรคะเลข0นะคะดังนั้นจากการเรียนวันนี้นะคะนักเรียนรู้หลักในแต่ละหลักแล้วนะคะรู้การเขียนในรูปกระจายแล้วก็นักเรียนสามารถเขียนจำนวนจากรูปกระจายรู้ว่าเป็นจำนวนอะไรเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะว่าสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเราเรียนอะไรไปบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าจากโจทย์วันนี้ถ้าไม่มีหลักใดอย่าลืมว่าต้องเป็นเลข0นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะคะว่าจากการเรียนวันนี้นะคะได้เป็นอะไรนะคะจากการเรียนวันนี้นะคะเมื่อกี้นะคะตอนที่เรารู้ค่าประจำหลักเนี่ยนักเรียนจะทราบได้ว่าค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ติดกันทางซ้ายจะเป็น10เท่าของหลักที่อยู่ติดกันถัดไปทางขวานะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าจาก10ล้านเป็น1ล้าน1ล้านเป็น1แสน1แสนเป็น1หมื่นนะคะดังนั้นจะเป็น10เท่าของหลักที่อยู่ติดกันทางขวานะคะต่อมานะคะเลขโดดในหลักต่างๆมีค่าตามค่าประจำหลักนะคะเช่น5อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่าไหร่คะ5อยู่ในหลักแสนมีค่าเท่าไหร่คะ5แสน5อยู่ในหลักล้านมีค่าเท่าไหร่คะ5ล้านมีค่าเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันดังนั้นเลขโดดในหลักต่างๆมีค่าตามค่าประจำหลักนั้นๆที่เลขโดดอยู่นะคะและสุดท้ายเลยคือการเขียนแสดงตัวเลขจำนวนนับใดๆในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนับนั้นดังนั้นถ้าอยากเขียนรูปกระจายนักเรียนต้องดูก่อนว่าเลขโดดมีเลขอะไรบ้างและค่าของมันเป็นเท่าไหร่หลังจากนั้นให้ใส่ในเครื่องหมายอะไรเอ่ยการเขียนในรูปกระจายเราต้องใส่ในเครื่องหมายอะไรคะบวกนะคะดังนั้นการเขียนในรูปกระจายคือการนำค่าของเลขโดดในแต่ละหลักมาใส่เครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพรมีแบบฝึกหัดนะคะฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัด 1.3 นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกแบบฝึกหัด 1.3 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะวันนี้การบ้านของเราคือแบบฝึกหัด 1.3 นะคะแบบฝึกหัด 1.3 นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3หัวข้อใหญ่เลยวันนี้หัวข้อแรกนะคะคือหัวข้อที่1นะคะข้อ1ใหญ่เลขโดดที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าไหร่ข้อที่2ให้นักเรียนเขียนในรูปกระจายและข้อที่3ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นรูปกระจายของจำนวนใดนักเรียนฟังคุณครูก่อนนะคะซึ่งข้อที่2กับข้อที่3เมื่อกี้เราได้ลองปฏิบัติไปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1สัก
เล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการบ้านในวันนี้นะคะ

0: การบ้านในวันนี้มี3ข้อใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่าเลขโดดที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวคุณครูแพรยกตัวอย่างข้อที่1ให้ดูสัก1ข้อแล้วที่เหลือฝากเป็นการบ้านนะคะสำหรับข้อที่1นะคะนักเรียนดูหน่อยขีดเส้นใต้ที่เลขอะไรคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลย
1: ข
0: ี
1: ดเลข9
0: ขีดเส้นใต้อยู่ที่เลข9นักเรียนดูหน่อยเลข9อยู่ในหลักใดคะ
1: หล
0: ัก
1: แสน
0: เลข9อยู่ในหลักแสนดังนั้นนักเรียนตอบนะคะว่า9เนี่ยอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่าไหร่คะ
1: 9แสน
0: มีค่าเป็น9แสนดังนั้นนักเรียนเขียน9แสนที่เป็นจำนวนได้เลยค่ะปฏิบัติได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะอันนี้ครูแพลขอยกตัวอย่างแค่ข้อ1เพียงข้อเดียวนะคะสำหรับข้อ2ใหญ่ข้อ3ใหญ่จะเหมือนกับที่นักเรียนได้ปฏิบัติไปพร้อมกันเมื่อกี้ในห้องค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนจดตรงนี้สักครู่นึงนะคะสำหรับข้อ1ใหญ่ข้อ1ย่อยค่ะ

ำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝากแบบฝึกหัดอะไรไปคะ 1.3 มีกี่หัวข้อใหญ่คะ 3หัวข้อใหญ่นะคะฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมปฏิบัติแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมนะคะสำหรับชั่วโมงต่อไปที่เราจะมาเรียนนะคะชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบและการเรียนลำดับจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 ฝากนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะลองกลับไปทบทวนในเรื่องของการเปรียบเทียบและการเรียนลำดับนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
2: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้าง ดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาล3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นาทีถึง 10:40 นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, teachers and students who are watching on DLTV right now. Welcome to English class with me. My name is Warawut Sosai, or you can call me Teacher An. Good morning, students. How's going? I'm very well today. Thank you. So, welcome our class again. Today, our topic is, hello, my name is Mary. Okay, before we start the lesson, I would like to ask you what we have learned so far from the last lesson. Did you remember? เด็กๆปลายทางครับจำบทเรียนครั้งที่แล้วได้หรือเปล่าครับว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปนักเรียนครับเราได้เรียนเรื่องอะไรไปครับเมื่อสัปดาห์เมื่อชั่วโมงที่แล้วใครตอบกูได้บ้างครับ
1: การทักทายครับ
0: Very good ปรบมือเพื่อนหน่อยครับการทักทายนั่นเองนะครับการทักทายแล้วในการทักทายยังมีเราได้เรียนอะไรไปอีกลูกเกี่ยวกับการทักทายยังจำได้ไหมการสวัสดีเก่งมากครับมีอะไรบ้างครับที่เราได้เรียนไปเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยทักทายตอนเช้าเลย
1: Good morning.
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยครับ Good morning. แปลว่าอะไรลูก Good morning. สวัสดีตอนเช้าแล้วอะไรอีก
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Very good. And then what else?
2: Good evening.
0: Good evening. นะครับ Good evening. Very good. สวัสดีตอนไหนลูก Good eveningตอนเย็นนั่นเองนะครับเอาละเรายังมีอีก2ทักทายเราใช้ทักทายกับเพื่อนคือคำว่าอะไรลูกเวลาที่เราเจอเพื่อนเราจะพูดว่าไงครับ Hi and Hello เก่งมากครับทุกคนปรบมือกับตัวเองหน่อยครับโอเคแล้วเด็กๆปลายทางล่ะครับเป็นไงบ้างครับสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับหัวข้อของเรานะครับก็คือ Hello, my name is Mary นั่นเองนะครับเด็กๆลองทายดูสิครับว่าหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องอะไรถูกต้องแล้วนะครับนั่นก็คือการแนะนำนั่นเองแต่เราจะมีการแนะนำอะไรเพิ่มเติมจากบทเรียนครั้งที่แล้วเอ่ยซึ่งในเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับ Family นั่นเองครับเนื่องจากว่าในชั่วโมงนี้จะมีการแนะนำเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับให้กับบุคคลอื่นได้รู้จักกันเอาละซึ่งคำว่าครอบครัวในภาษาอังกฤษทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กต้นทางลองอ่านออกเสียงให้ขวัญฟังสิครับว่าคำนี้เราจะอ่านออกเสียงว่าอย่างไรครับ
3: Family. อ
0: ีกครั้งนึง again pleaseOkay, usually this word we can pronounce family,